0: ทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เชียงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือป

ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: นครนายกมาที่ประชุมครั้งนี้ขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำก็คงต้องสมุดปากการจะต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
1: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ1209ตำบล8790หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
3: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
2: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

0: ือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยขอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุด

0: ดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
1: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิแข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีรพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง

0: ฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วม

0: ถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
7: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
8: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไปถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศ ก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
7: ครับผม
8: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวทั้งลงจีนมาไม่ลงอีสานก่อนนะ
7: ครับครับ
8: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักตัวนึงก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือนะครับตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนให้ฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มันอยู่อีสานวันที่5มันอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6อันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จันทบุรีตราดยาวเราไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักบ้างมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีฝนลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นรอบ2นี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะยาวเลย
7: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรคร
8: ับ และมันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
7: ม
8: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมมันก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมฮะซึ่งจะตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกมันก็ตกหนักรอบที่สองแล้วก็ร่องมันก็พาดอยู
7: ่
8: ม
7: ัน
8: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
7: ครับที่ว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมาเลยทำให้แบบ
8: ม
7: ัน
8: ก็เป็นฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมควบกับอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะ ลมหนาวดันลงมาถึงไหนอ่ะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ
7: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
8: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
7: ครับ
8: แล้วผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่ามิลแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
7: ครับและด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
8: ครับ
7: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับสิ่งสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
8: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
7: ฮ
8: ะเจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนเนี้ยมันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
7: อ
8: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันเนี่ยคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาวเลยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาวเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิกให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองรู้เลยถึงวันที่18ที่จะมีจัดการเวิลด์แบงค์เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งทั้งล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
7: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
8: ครับด้วยความยินดีครับ
7: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
8: ครับสวัสดีครับ
9: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: ข้อข่าวเล่าประเด็น
11: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
12: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
11: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
13: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็เดินเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
11: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลอดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบ และปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
14: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ Zero Corruption และทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
12: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จและจะต้องเกิดขึ้น
14: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
12: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
14: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัว One Data ปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิงติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
15: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือ One Data ประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหมอนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
16: ผมว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงและต่างๆนานา
15: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงหมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
17: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
15: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
18: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
19: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
21: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะ คือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนร่วมสร้างอนาคตใหม่ของเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารพระเมตตาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเบื้องต้นของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมโรงเรียนตชด.ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอเมื่อถึงคราวที่สมเด็จย่าทรงมีพระชนมายุมากแล้วและไม่สะดวกในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมด้วยพระองค์เองจึงมีพระราชดำรัสฝากไว้กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านทรงสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนตชด.ต่อจากสมเด็จย่ามาโดยตลอดพระองค์เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตชด.มากกว่า40ปีและมากกว่า 1,100 ครั้งทรงรับมูลนิธิโรงเรียนตชด.ไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยทรงงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทรงให้ความสำคัญและพระราชทานความช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและครูตชด.ทรงติดตามโครงการพระราชดำริอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการส่งเสริมโภชนาการการจัดทำห้องสมุดการสอนคอมพิวเตอร์การฝึกอาชีพและโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจนให้มีโอกาสเรียนหนังสือในระดับที่สูงด้วยพระเมตตาที่กรมสมเด็จพระเทพทรงมีต่อเด็กนักเรียนตามแนวชายแดนตลอดจนเด็กชาวเขาที่มีฐานะยากจนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วไม่ได้มีโอกาสศึกษาต่อพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาให้นักเรียนเหล่านั้นได้เข้าถึงการศึกษาในระดับสูงเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตและกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับสั่งให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดูแลเด็กๆอย่างดีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6ทั้งด้านสุขอนามัยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าด้านวิชาการทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษตลอดจนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและทักษะการใช้ชีวิตเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่และเรียนรู้ระบบสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ศูนย์พักพิงศูนย์ประชุมและสนามกีฬาของหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดารค่ะพระองค์ทรงรักและใส่พระทัยเด็กตามแนวชายแดนทั้งชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีโอกาสทางการศึกษาทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้ยึดถือแนวพระราโชบายของพระองค์มาปฏิบัติโดยมุ่งเน้นพัฒนาครูเพราะครูคือหัวใจของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและมีส่วนสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วยเปลี่ยนจากเด็กด้อยโอกาสให้เป็นเด็กได้โอกาสดินแดนชายขอบท่ามกลางหุบเขาสูงเสียดฟ้าและห่างไกลยังมีครูตชด.ผู้ทำหน้าที่ด้วยหัวใจเพื่อเด็กๆที่อาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยได้รู้หนังสือและเพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานงานด้านการศึกษาของสมเด็จย่าและกรมสมเด็จพระเทพเจ้าฟ้านักพัฒนาสืบไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันที่ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณ

0: เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราไปไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากนี้ทุกรายการและก็ทุกข่าวภาคหลักนะครับจะไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ย้ายเพจนะฮะ
0: ครับ
1: ขึ้นแล้วเหรอ
0: ขึ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี
1: ้แบบผมไม่เจอ
0: นี่คุณน่าจะเอ
1: ามาแล้วภาพมันจางๆมั้ย
0: ครับภาพโอเคโอเคในนี้ชัดเจน
1: โอ้แสดงว่าโทรศัพท์ผมแย่แล้วนะฮะอ่ะมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจ
0: ครับ
1: หลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์นะฮะน้ำท่วมนะฮะในพื้นที่ต่างๆนะฮะตอนนี้บางพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฮะก็อยู่ในช่วงระหว่างการล้างบ้านล้างช่องกันนะฮะแล้วก็คนก็หวาดวันหวาดวิตกเพราะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนะฮะพอฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพคนก็กลัวบอกว่าเพิ่งล้างบ้านเสร็จจะมาอีกแล้วหรือเงินเยียวยาเนี่ยยื่นไปเนี่ยก็กำลังจะรอรับเงินเยียวยาอยู่นะฮะมีความคืบหน้ารายละเอียดอย่างไรนะฮะส่วนการรับเงินเยียวยานะครับก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมานะครับถ้าใครจะใช้ในรูปแบบออนไลน์นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้แบบออนไซต์ก็คือไปติดต่อโดยตรงเนี่ยก็ที่อบต. อบจ. หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในการที่ท่านจะยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ทางรัฐกันทั้งนั้นนะทางรัฐก็คือแอปพลิเคชันนะครับที่ต้องไปโหลดมาจำได้ไหมฮะตอนนั้นที่คนโหลดกันเยอะก็คือแจกเงินหมื่นสมัยพรรคเพื่อไทย
0: ดิจิทัลวอลเล็ต
1: ใช่แล้วโหลดกันเยอะปุ๊บพอไม่ได้ปั๊บก็ลบกันไปนะฮะตอนนี้ก็คงจะต้องโหลดกันใหม่ครั้งสำหรับคนกรุงเทพแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน้ำท่วมนะฮะก็65จังหวัดรวมบวกกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะเขาเลยบอกว่าเป็น อุทกภัยน้ำท่วม plus นะฮะ plus ยังไงฮะ plus เพราะว่าฝนตกหนักตกแช่ตกนานในพื้นที่กรุงเทพที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
0: ครับ
1: นะฮะตรงนี้เองมันก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทันนะฮะน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ต้องมีการเยียวยากันไปส่วนเช้าวันนี้นะฮะก็มีการหารือด่วนนะครับหาเรื่องของแนวทางรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางครับเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฮะออกมาเปิดเผยครับว่าคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครับมีกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5/69นะครับวันนี้10โมงนะครับประชุมกันที่ทำเนียบเพื่อที่จะหารือการรับมืออุทกภัยภาคกลางนะครับจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ4ลุ่มน้ำฮะประชุมก็เพื่อที่จะทำให้เกิดคณะกรรมการ
0: ครับ
1: จะมีการติดตามแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยและคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า 7-10 วันฮะพร้อมหารือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รับฟังปัญหาและอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางครับไม่ว่าจะเป็นอ่างทองอยุธยาสมุทรปราการและกาญจนบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะครับก็เป็นการถกกันด่วนนะครับเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยภาคกลางเพราะมีแนวโน้มเรื่องของสถานการณ์เนี่ยไม่จบลงง่ายๆปกติตุลาคมเนี่ยฝนก็จะน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ฝนยังไม่หมดนะฮะแถมกรมอุตุนิยมวิทยายังออกมาบอกว่าในช่วงวันที่4-10เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะฮะต้องติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดครับ
0: ครับส่วนในเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็มีการประชาสัมพันธ์ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประกาศเขตสาธารณภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและอีก65จังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นะครับทางกรมอุตุขออภัยครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับก็มีการแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเป็นกรณีฉุกเฉินซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อที่จะมีการเสนอคณะกรรมการ ในส่วนของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในส่วนของอำเภอนะครับหรือว่าในส่วนของคณะกรรมการกชพอเพื่อพิจารณาเงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับที่จะมาช่วยเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังคาและไม่เกิน

0: เป็น88,600บาทแล้วก็มีค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรนะครับไม่เกิน6,800บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน2,500บาทสูงสุดนาน2เดือนครับแล้วก็มีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน13,500บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทนะครับส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีที่บ้านพักถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่บ้านพักหรือว่าที่พักถูกน้ำล้อมนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่เรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะครับในเรื่องของการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตอนนี้มีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทรานอกจากนี้นะครับปพเองและก็ในส่วนของ DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็ได้มีการแก้ไขให้ระบบเนี่ยสามารถใช้งานได้ครอบคลุม65จังหวัดแล้วรวมถึงทั้งกรุงเทพมหานคร50เขตด้วยกันนะครับก็จะมีการแจ้งในเรื่องของการลงทะเบียนระบบก็จะมีการอ้างอิงรหัสบ้านเลขที่นะครับเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านเนี่ยยื่นขอรับสิทธิ์แล้วก็จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือว่าเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขตได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นก็แสดงว่าบ้านคุณเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการยื่นหนึ่งท่านไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือยื่นได้แค่ท่านเดียวเท่านั้นไม่ได้นับตามหัว
1: จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านไหมฮะสงสัย
0: ต้องไปถามแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นน่าจะมีรายละเอียดที่
1: มันจะมีเจ้าบ้านผู้อาศัยนะฮะในทะเบียนบ้านจะมีบุคคลอยู่2ประเภท
0: ครับ
1: ถ้าเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีคนเดียวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นผู้อาศัยคำถามอยู่ที่ว่าคนที่จะต้องยื่นในเรื่องของการเยียวยาในทะเบียนบ้านเนี่ยต้องเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียวหรือไม
0: ่ครับ
1: นะฮะเจ้าบ้านไม่อยู่ให้คนอื่นทำแทนได้หรือไม
0: ่ครับ
1: นะฮะตรงนี้น่าจะต้องมีความชัดเจน
0: เพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยเป็นผู้ที่ถืออำนาจสูงสุด
1: มีอำนาจนะส่วนผู้อาศัยก็คือผู้อาศัยอ่ะไปอยู่นะฮะคนที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยควรจะเป็นเจ้าบ้านถูกไหมฮะตรงนี้ต้องมีความชัดเจน
0: แต่ว่ามันก็จะมีกรณีอีกอย่างนึงคือบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่
1: ถ้าเป็นเช่าเนี่ย
0: เช่า
1: ถ้าเช่าเนี่ยชัดเจนเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ
0: ์
1: ผู้เช่ามีสิทธิ์เพราะมันจะมีสัญญาเช่าถูกไหมฮะผู้ที่เช่าเนี่ยจะมีสิทธิ์ผู้ให้เช่าเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ผู้ให้เช่าเนี่ยเปิดให้คนเช่าเนี่ยได้อยู่นะฮะคนเดือดร้อนก็คือผู้เช่านั่นเองนะฮะแต่คำถามผมเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยการที่จะไปยื่นเนี่ยจำเป็นไหมต้องเป็นเจ้าบ้านหรือถ้าเป็นผู้อาศัยปุ๊บเนี่ยจะทำได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: นะอันนี้สงสัย
0: เดี๋ยวลองหาคำตอบ
1: มีคำตอบไหม
0: เดี๋ยวหาคำตอบให
1: ้นะ เพราะว่าคือตรงเนี้ยมันก็จะมีการยื่นซ้ำซ้อนกันแหละ
0: ครับ
1: เพราะคนก็ไม่เข้าใจว่าตกลงเจ้าบ้านหรือเปล่าหรือว่าผู้อาศัยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกกันนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะฮะ3ตุลาคมเนี่ยวันเสาร์นะชาวบ้านเนี่ยที่มีแอปทางรัฐเนี่ยก็ตกอกตกใจ
0: ครับ
1: เพราะมีข้อความแจ้งเตือนน้ำท่วมซ้ำเป็นจำนวนมากนะฮะผ่าน
0: ส
1: ำหรับแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะ
0: มันเด้งแจ้งเตือน
1: ไม่ใช่เซลบอร์ดแคสต์นะ
0: ครับ
1: แอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมีการเตือนข้อความซ้ำเป็นจำนวนมากในระยะเวลาส่งข้อความห่างกันไม่เกิน5นาที
0: ครับ
1: คนก็ตกใจตั้งแต่ตอน 4:15 นะครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยก็มีการชี้แจงแล้วโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ออกประกาศระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนของระบบปพ.เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 4:00 กว่าของวันที่3ตุลาคมนะฮะเพราะว่าประชาชนได้รับข้อความเตือนจากแอปทางรัฐต่อเนื่องซึ่งเป็นการปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัย DGA เนี่ยก็ออกประกาศฉบับใหม่ว่าขออภัยกรณีส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐส่งซ้ำพร้อมระบุว่า DGA ขออภัยประชาชนทุกท่านสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐซ้ำเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องจนถึงวันนี้จนรบกวนการใช้งานโทรศัพท์ทำให้เกิดความวิตกกังวลนะฮะอันนี้คือการส่งข้อความซ้ำที่เกิดมา
0: ครับผมหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับสำหรับในการยื่นเรื่องเงินเยียวยานะครับตรงนี้มีคนไปโพสต์นะครับในส่วนของแฟนเพจของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือว่า GCC อันนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐโดยตรง

0: นะครับที่จะมาตอบปัญหาในเรื่องของประชาชนมีข้อสงสัยนะครับประชาชนเนี่ยถามว่าอยากถามว่าต้องเป็นเจ้าบ้านหรือไม่ที่จะต้องไปลงทะเบียนในการรับเงินเยียวยาครั้งนี้ของปภ.นะครับทางเพจเนี่ยมีการออกมาตอบอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเงื่อนไขของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้เนี่ย2569นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นนะในการรับขอรับเงินเยียวยาและก็เป็นผู้ที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้รับประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกันอันนี้ยืนยันจากทางหน่วยงานภาครัฐ
1: อันนี้กรุงเทพแล้วก็ทุกที่ใช่ไหม
0: ทุกที่ครับ
1: ทุกที่
0: ครับ
1: ทุกที่ก็คือผู้อาศัยจะสามารถยื่นแทนเจ้าบ้านได้แต่1ครัวเรือนก็ได้1สิทธ
0: ิ์ใช
1: ่1ครัวเรือนก็ได้1สิทธ
0: ิ์นับตามหลังคาเรือนเป็นหล
1: ัก นับตามหลังคาเรือนก็คือตามทะเบียนบ้านนั่นแหละ
0: ครับ
1: 1บ้าน1หลังก็จะได้1สิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินเยียวยาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ถ้าเกิดยื่นซ้ำกันเนี่ยเขาต้องเลือกเจ้าบ้าน
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องตกลงกันให้ดีๆก่อน
1: ใช่
0: เพราะว่าอย่างกรณีบ้านเช่าเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเคยนะผมสมัยก่อนตอนที่น้ำท่วมปี54เคยไปยื่นแต่ว่าเอกสารเนี่ยจะต้องยังไงก็จะต้องมีทะเบียนบ้านไปสมัยก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยจะต้องไปประสานกับทางฝั่งที่เป็น
1: คือเขาเอาสัญญาเช่าด้วย
0: สมัย
1: ก
0: ่
1: อนสัญญาสมัยก่อนเนี่ยคือเรื่องนี้มันมีปัญหาแล้วนำมาสู่การแก้ไขก็คือว่ายังตกลงกันไม่ได้ในสมัยปี54ว่าตกลงเนี่ยเจ้าของบ้านที่เขาให้เช่าหรือผู้เช่าเนี่ยถึงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยก็มาดูว่าควรที่จะเป็นผู้เช่าเนี่ยแหละที่จะได้รับสิทธิ์เพราะว่าข้าวของเขาก็อยู่ในนั้นเขาก็ได้รับความเดือดร้อน
0: คนที่เดือดร้อนก็คือผู้เช่า
1: ผู้เช่านะฮะสรุปสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็นผู้เช่านะฮะตอนปี54เนี่ยยังจำได้เขายังเถียงกันอยู
0: ่
1: เถียงกันอยู่พักหนึ่งกว่าจะลงตัวนะฮะเอ้ามาดูเรื่องของไข่ไก่กันบ้างนะไข่ไก่เนี่ยปรับขึ้นนะครับจากพิษน้ำท่วมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งแล้วก็การกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคฮะไข่ไก่เริ่มขาดตลาดขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยไข่ไก่บางชนิดเนี่ยปรับขึ้นแผงละ 6-10 บาทนะฮะส่งผลให้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์มีราคาสูงถึงแผงละ140บาทนะฮะในบางพื้นที่นะฮะจากการลงพื้นที่สำรวจจำหน่ายไข่ไก่ไข่เป็ดรายใหญ่นะฮะในพื้นที่อำเภอศรีราชาชลบุรีก็พบว่าขณะนี้ทางร้านเนี่ยได้รับไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าพูดง่ายๆของขาดตลาดว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะรถมันมาไม่ถึงไข่ไก่มันส่งมาไม่ได้ของก็น้อยของก็แพงขึ้นนะครับ ขาดส่งมา 2-3 วันแล้วในพื้นที่ชลบุรีนะฮะจนทำให้ภายในร้านค้าไม่มีไข่ไก่วางจำหน่ายส่งผลกระทบทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการซื้อไข่ไก่ไปประกอบอาหารในการดำเนินชีวิตนะครับเขาบอกว่าการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันร้านยังได้รับไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายอาจส่งผลกระทบให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์นะครับพอไข่ไก่ขึ้นแบบนี้นะฮะกรมการค้าภายในครับ
0: ครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการควบคุมปริมาณของไข่ไก่ที่ออกนอกประเทศนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยยังไงพอขาดแคลนในเรื่องนี้เนี่ยการส่งออกไปเนี่ยแม้ว่าจะได้รับเงินก็จริงแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเนี่ยก็ต้องมาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับท่านก็กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยทางกรมการค้าภายในเองนะครับก็ได้มีการติดตามผลกระทบต่อปริมาณไข่ไก่อย่างใกล้ชิดนะครับโดยขอความร่วมมือฟาร์มผู้เลี้ยงไข่ไก่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงไก่เนี่ยนะครับที่จะมีการส่งออกช่องทางการค้าปกติแล้วก็กำชับนะครับว่าไม่ให้มีการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันครับได้ขอความร่วมมือกับผู้ส่งออกชะลอการส่งออกด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลดปริมาณลงนะครับตอนนี้สั่งให้ลดลง 30-50% ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเพื่อให้ไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศสำหรับพื้นที่ที่เริ่มคลี่คลายนะครับถึงระยะเวลาที่มีการฟื้นฟูแล้วก็น้ำลดลงแล้วนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองก็จะมีการเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ทางความสะอาดนะครับแล้วก็วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็สนับสนุนประชาชนให้สามารถฟื้นฟูที่อยู่อาศัยกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับซึ่งถ้าหากว่าประชาชนพบปัญหาสินค้าไม่เพียงพอหรือว่าเกิดเหตุในเรื่องของการจำหน่ายที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่มีการปิดป้ายแสดงสินค้าหรือว่ามีข้อสงสัยในเรื่องของการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสการขึ้นสินค้าเนี่ยกระทรวงพาณิชย์โดยทางกรมการค้าภายในนะครับก็

0: ให้แจ้งไปได้เลยนะครับสายด่วน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าที่มีการฉวยโอกาสกักตุนได้นะครับ
1: ครับก็มี2แนวทางของทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะฮะสินค้าไม่พอก็ให้งดส่งออกไปก่อน
0: ครับ
1: นะฮะให้เอาของที่จะส่งไปเมืองนอกเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของไข่ราคาแพงขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดก็มีการนำร้านเกี่ยวกับไทยช่วยไทยธงฟ้าเนี่ยมาดูแลพี่น้องประชาชนและสุดท้ายก็คือสายด่วนกรมการค้าภายในเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะเรื่องของการฉกฉวยหรือว่ากักตุนสินค้าโทรไปได้1569นะครับไปดูสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่ต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกรุงเทพมหานครนะเตรียมตัวกันยังไงฮะ คุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรุงเทพติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำครับบอกว่าคาดว่านะฮะในห้วงของช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่นะครับเคลื่อนตัวเข้าเขตหลักสี่ดอนเมืองในช่วงเย็นวานนี้ก่อนที่จะตกในพื้นที่กรุงเทพในช่วงดึกนะครับแล้วก็เตือนให้พร่องน้ำรับมือฝนเนี่ย100ถึง150มิลลิเมตรในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ระดับน้ำเหนือแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับปลอดภัยใต้แนวคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครก็ระดมสูบน้ำรถสูบน้ำเคลื่อนที่ประจำจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็เร่งกู้น้ำท่วมขังในหมู่บ้านย่านลาดกระบังสะพานสูงและมีนบุรีแล้วก็นำข้อมูลโซเชียลลิสเซนนิ่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกสำรวจอย่างเต็มที่สำหรับเส้นทางจราจรหลักที่สุวินทวงศ์สายไหมสัญจรได้แล้วครับส่วนถนนเจ้าคุณทหารฉลองกรุงหลวงแพ่งแล้วก็ลาดกระบังยังมีน้ำท่วมขังสูง 15-30 กิโลเมตรขอให้รถเล็กหลีกเลี่ยงนะฮะส่วนที่อยุธยานะครับน้ำยังท่วมอ่วมกันไป16อำเภอนะฮะอยุธยาทวีความรุนแรงขึ้นครับหลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร่วมกับเขื่อนพระราม6ที่ระบายลงแม่น้ำป่าสัก656ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้แม่น้ำสายหลักและคลองสาขาล้นเข้าท่วมพื้นที่ฮะปภ.จังหวัดอยุธยาก็รายงานผลนะฮะว่าตอนนี้ครอบคลุมทั้ง16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้านเดือดร้อนหนักฮะ 53,457 ครัวเรือนผู้เสียชีวิต1รายครับโดยในพื้นที่อำเภอเสนาโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำน้อยในตำบลอำเภอบางไทรนะครับ
0: ครับ
1: บ้านเรือนถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูงถึง 1-2 เมตรขึ้นเหนือฮะเชียงใหม่ก็เร่งพร่องน้ำครับคุณเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำตลอดลำแม่น้ำปิงฮะตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลฝายดอยน้อยจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองเพื่อพร่องน้ำในพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแล้วก็กำชับให้อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเกิน 80% ตรวจสอบทางระบายน้ำท้ายอ่างไม่ให้กระทบกับประชาชนเร่งกำจัดผักตบชวาเฝ้าระวังจุดวัดน้ำสำคัญทั่วจังหวัดนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่ฮะ
0: ครับท่านนายกก็มีการลงพื้นที่นะครับไปในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ไปในส่วนของการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับก็ไปดูในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับตอนนี้ระดับน้ำยังคงท่วมอยู่นะครับ30-40เซนติเมตรแล้วก็มีการลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนาม3แห่งด้วยกันนั่นก็คือที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับที่โรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนสุวรรณวิทยาที่อำเภอประจันตคามนะครับก็ท่านนายกก็มีการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์นะครับแล้วก็ขึ้นรถยกสูงของทางปภ.ลงพื้นที่บริหารสถานการณ์แล้วก็มีการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ
1: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้

0: บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
4: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
6: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับก่อติดสถานการณ์น้ำล่าสุดครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็พื้นที่เสี่ยงตอนนี้มีจังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะฮะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านครับตอนนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนหรือว่าจังหวัดไหนบ้างครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษครับท่าน
3: ครับก็ณขณะนี้ครับในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับจากเหตุการณ์ที่ฝนตกในช่วงที่ผ่านมาครับในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนครนายกเนี่ยนะครับมวลน้ำนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวนะครับมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะครับซึ่งเป็นการไหลแผ่มานะครับจากน้ำที่อะไรครับล้นตลิ่งนะครับแล้วก็แผ่เข้าทุ่งนะครับตอนนี้ครับกำลังไหลหลากลงมาผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งระดับน้ำนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับก็จะค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งณขณะนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจะเพิ่มขึ้นสักวันประมาณวันละ20 เซนติเมตรนะครับประกอบกับในส่วนของ

0: น้ำหลากนะครับมาจากท้ายนะครับท้ายเขื่อนคลองสียัดนะครับคลองระบมนะครับรวมทั้งคลองหลวงด้วยนะครับก็ในส่วนนี้ครับกำลังหลากมาผ่านนะครับตัวเมืองนะครับฉะเชิงเทรานะครับน้ำก็แผ่นะครับเข้าไปในทุ่งต่างๆนะครับแล้วก็ล้นถนนนะครับข้ามาทีละทุ่งทีละทุ่งนะครับก็ณขณะนี้ครับเราก็มีการติดตามนะครับรวมทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับการแจ้งเตือนนะครับของในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับณขณะนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำนั้นนะครับเริ่มมีการปรับลดลงนะครับมีแนวโน้มสถานการณ์ที่นะครับลดลงตามลำดับนะครับและวันนี้นะครับทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ยังคงมีการระบายน้ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับมีการปรับลดนะครับการระบายน้ำลงนะครับเมื่อระดับน้ำเหนือเขื่อนนั้นนะครับลดลงอยู่ในเกณฑ์สักประมาณอีกสักประมาณ50เซนติเมตรนะครับก็จะเริ่มมีการทยอยนะครับปรับลดการระบายน้ำได้นะครับและขณะนี้ครับก็เกิดในส่วนของน้ำเน่าเสียนะครับน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคลองชัยนาทป่าสักนะครับณขณะนี้ก็มีความพยายามที่จะไล่น้ำลงมานะครับส่วนพื้นที่ทางด้านท้ายนะครับของเขื่อนเจ้าพระยาครับณขณะนี้ก็ระดับน้ำก็นะครับทรงตัวนะครับก็จะไม่เพิ่มไปจากนี้แล้วนะครับยกเว้นนะครับในส่วนของอิทธิพลน้ำทะเลที่จะหนุนนะครับถึงแม้จะหนุนครับก็ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำนะครับที่จะหลากเข้าไปท่วมได้นะครับในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับส่วนของลุ่มน้ำแม่กองนะครับก็ณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับเริ่มที่คลายแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากการคาดการณ์ของเราเนี่ยนะครับเขื่อนวัชรลังกรครับก็มีโอกาสที่จะรับน้ำเพิ่มนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิน 100% นะครับก็ณขณะนี้เราก็กำลังเร่งการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะพยายามควบคุมนะครับปริมาณน้ำนะครับไม่ให้เกินนะครับหรือล้นตลิ่งนะครับครับก็ขออนุญาตนำเรียนประมาณนี้ครับ
1: ครับตอนนี้จังหวัดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างหรือจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างครับท่านครับ
0: นอกจากที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
1: ครับ
0: นะครับณขณะนี้นะครับของเพชรบุรีเนี่ยอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานนะครับก็ล้นแล้วนะครับแล้วก็มีการระบายน้ำนะครับมาทางด้านพื้นที่ทางด้านท้ายนะครับพื้นที่ทางด้านท้ายก็เริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางจังหวัดนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีการอพยพนะครับพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับกับปริมาณฝนนะครับที่คาดว่าจะตกนะครับที่คาดว่าจะตกนะครับถ้าตกเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความอะไรครับมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือที่ตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับที่จะมีโอกาสน้ำล้นตลิ่งได้นะครับหากมีฝนตกมาเพิ่มนะครับเพราะณขณะนี้เรามีการควบคุมการระบายน้ำเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินความจุนะครับหากฝนตกมาเพิ่มนะครับก็เขื่อนก็จะมีน้ำล้นเพิ่มขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้จำเป็นที่ต้องมีการระบายน้ำนะครับลงไปบริเวณพื้นที่ทางด้านท้ายน้ำครับ
2: ครับพูดถึงเรื่องการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่นะครับทางสทนช.เองมีช่องทางไหนบ้างครับในการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบการแจ้งเตือนสำหรับประชาชนให้ได้รับทราบครับ
0: ครับในส่วนของระบบการแจ้งเตือนครับก็ทางสทช.เนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยที่บูรณาการนะครับกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับหรือปริมาณน้ำในอ่างนะครับปริมาณน้ำในลำน้ำนะครับเราบูรณาการเรื่องการคาดการณ์นะครับเรื่องการประเมินนะครับแล้วก็สรุปผลนะครับว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับในนามของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยกลางนะครับเพื่อที่จะรับทราบว่ามีพื้นที่เสี่ยงนะนะครับปภ.ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะไปแจ้งเตือนนะครับไปยังตามกระบวนการของทางปภ.นะครับซึ่งในส่วนนะครับเมื่อเรามีการชี้เป้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่จะทำหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับส่วนช่องทางในการติดต่อของเราครับก็เรามีช่องทางในส่วนของ Facebook นะครับของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องร้องเรียนนะครับที่มีผลกระทบอย่างไรนะครับตรงไหนบ้างนะครับต้องการให้ช่วยเหลืออย่าง

0: ใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางสายด่วนได้นะครับ1111ครับ
1: ครับช่องทางช่วยเหลือประชาชนล่ะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับท่านครับ
0: ครับก็อันนี้แหละครับ1111นี่แหละครับสามารถที่จะประสานโดยตรงนะครับหรือทาง Facebook ของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นครับในขณะนี้ครับทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่ปภ.นะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับไปร่วมกันประเมินวิเคราะห์นะครับหรือการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรนะครับในเรื่องของเครื่องสูบน้ําเครื่องผลักดันน้ําในการที่จะระดมในการแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีของศูนย์ร่วมนะครับข่าวสารนะครับสถานการณ์อุทกภัยนะครับของทางรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะมีการแถลงนะครับข้อมูลสถานการณ์น้ํานะครับหรือแนวโน้มต่างๆนะครับทุกๆ10นาฬิกาครับ
1: ครับครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านธนโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐนะฮะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ครับนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดทั่วประเทศณขณะนี้แล้วก็จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังครับ
2: ครับในส่วนของการเฝ้าระวังก็ยังคงต้องติดตามนะเพราะว่าอย่างที่คุณทรงพลแจ้งไปนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เนี่ยฝนบางพื้นที่ก็อาจจะมีตกลงมา
1: ครับ
2: นะครับในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับ
1: นะครับปีนี้นี่แปลกกว่าทุกปีนะครับเพราะว่าปกติตุลาคมเนี่ยก็น้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับเรื่องของฝนฟ้าฝนเนี่ยน่าจะเริ่มลดลงแล้วแล้วก็ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับปีนี้นี่รู้สึกว่าน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยมาเป็น plus นะฮะคือฤดูเขาเรียกว่าสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะเอลนิโญหรือว่าโลกร้อนนะ
2: ครับซูเปอร์เอลนิโญคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะแล้งมากแต่ว่ากลายเป็นว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศก็ทำให้เกิดสภาวะที่เราเห็นอยู
1: ่ลูกเห็บยังตกในกรุงเทพเลยฮะเมื่อวานนี้เห็นว่าตกที่แถวๆสายไหมใช่ไห
2: ม
1: ก่อนนู้นเนี่ยสองวันก่อนเนี่ยไปตกอยู่แถวๆลาดพร้าววังหิน
2: ลาดพร้าวจตุจักร
1: จตุจักรเนาะตรงนั้นเนี่ยถือว่าแปลกถ
2: ือ
1: ว่าแปลกถ้าเกิดตกอยู่แถวเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดเนี่ยคนก็จะบอกว่าไม่แปลกแต่มาตกในกรุงเทพเนี่ยกลางกรุงเนี่ยเราเริ่มเห็นอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยโอดอย่าประมาท
2: แต่ก่อนเคยมีไหมครับลูกเห็บตกที่กรุงเทพบุญสงคนเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด
1: เคยสมัยปี2524-25
2: โอ้โห
1: สมัยผมเด็กๆเนี่ยผมจำได้นะฮะแถวๆหน้าปากคลองตลาดโรงเรียนราชินีเนี่ยเจอกับตัวเจอกับตัวเจอลูกเห็บตกเนี่ยก็แก๊กเนี่ยที่รถยนต์ในสมัยนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีลูกเห็บตกในกรุงเทพมันก็แปลกๆอยู่นะ
2: เป็นแบบว่าเหมือนหิมะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก่อน
1: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอเลยก็มาเจอเนี่ยแหละครับประมาณ40กว่าปีผ่านมาเพิ่งจะเจ
2: อ
1: นะในพื้นที่กรุงเทพสำหรับลูกเห็บตกแล้วก็ตกไม่ใช่น้อย
2: ครับ
1: ตกเยอะพอสมควร
2: เห็นเป็นก้อนใหญ่ๆเลยผมเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเจอเลยลูกเห็บครั้งนี้ก็เพิ่งได้เจอนี่แหละครับที่กรุงเทพ
1: ส่วนใหญ่จะไปตกต่างจังหวัดคราวนี้ก็ตกเข้าสู่กรุงเทพนะฮะน้ำท่วมก็ปกติไม่ค่อยท่วมกรุงเทพครั้งนี้ก็มาท่วมในกรุงเทพไม่ใช่ว่าเกิดจากน้ำเหนือไหลลงมาแต่เกิดจากฝนเนี่ยที่ตกหนักตกแช่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 3-4 วันทำให้ปริมาณน้ำต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันระบายไม่ทันนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นฮะ
2: มีคอมเมนต์มาจากทางบ้านนะครับบอกสวัสดีพิธีกรทั้ง2ท่านขอบคุณเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็ขอฝากทีมงานปรับเรื่องสีกล้องนิดนึงได้ไหมคะ
1: อะไรครับ
2: แปลว่าสีกล้องน่าจะมีความผิดเพี้ยนอย่างที่คุณทรงพลว่าแน่เลยในโทรศัพท์ใช่ไหม
1: อ๋อครับ
2: แต่ในคอมนี่โอเคนะครับ
1: นะไม่เป็นไรฮะเป็นเรื่องของทาง ขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะฮะอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านเพจใหม
2: ่
1: นะฮะเอามาดูเรื่องของการจัดเก็บเงินนะ
2: ครับ
1: คือภาษีเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีบาปเกี่ยวกับสุราอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมีการแก้กฎหมายใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ
2: ์
1: นะครับถามความคิดเห็นของประชาชนใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th/section77 นะฮะเข้าไปได้นะครับในการที่ท่านจะไปทำประชาพิจารณ์ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมาย4ฉบับนะครับเพราะเป็นเรื่องของการแก้แหล่งที่มาเงินทุนสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วก็สสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ว่าเอ๊ะกฎหมายฉบับนี้อยู่ดีๆทำไมพรรคภูมิใจไทยถึงแก้เพราะอะไรเพื่อประโยชน์ให้นายทุน

0: ือไม
1: ่
0: หรือไปแก้ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเงินที่จะได้จัดสรรโดยอัตโนมัติกลายเป็นต้องผ่านการพิจารณาทางงบประมาณพอได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถควบคุมสื่อหรือกองทุนเหล่านี้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตฝั่งรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ทันทีฮะคุณเอกภพเปียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็มีการเผยแพร่ฮะข้อมูลคัดค้านแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องแหล่งที่มาของเงินของสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฮะอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุรายาสูบที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทสุรายาสูบทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้นะครับก็พูดได้ง่ายบอกว่าไปกล่าวหารัฐบาลนั่นแหละบอกว่าเอื้อนายทุนเกี่ยวกับสุรายาสูบนะครับแล้วไปตัดเงินพวกสสส.ไทย PBS พวกนี้ก็เลยบอกว่าตรงนี้เองฮะคือการนำเสนอในภาพดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุรายาสูบยังคงมีหน้าที่เสียภาษีสัมปทานมิตรตามกฎหมายเช่นเดิมสิ่งที่เสนอไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่เปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือกองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้รายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านก็ชัดเจนฮะบอกว่าเงินไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้เสนอให้เลิกเก็บภาษีเก็บเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและตรวจสอบอย่างเป็นระบบนะครับพูดง่ายๆให้ผ่านการตรวจสอบไม่ใช่เงินนี้เข้ามือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบไม่ได้ก็ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็บอกว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้นะครับอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลใช้บังคับ
1: อ
0: ย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดใครจะไปทำประชาพิจารณ์ตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปทำประชาพิจารณ์ได้นะครับว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรผมเข้าไปแล้วมีคำถาม4คำถามที่เขาถามท่านว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอย่างไรเข้าไปได้ www.parliament.go.th/section77 นะฮะสาระสำคัญไม่ได้เป็นการยุบสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานเหล่านี้เลยครับแต่เป็นกลไกทางการเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานร่างกฎหมายต้องผ่านการพิจารณากระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติตามขั้นตอนและบอกว่าระบบการเอื้อประโยชน์นะครับที่บอกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทสุรายาสูบว่าผู้ประกอบการยังเสียภาษีเหมือนเดิมนะฮะขณะที่ข้อเสนอร่างกฎหมายเนี่ยเป็นการปรับกลไกเงินบำรุงและแหล่งรายได้ของหน่วยงานและกองทุนจึงไม่ควรถูกมาตีความว่าการยกเลิกภาษียกเลิกภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การปรับกฎหมายเป็นข้อเสนอนะครับในการจัดระบบการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเดียวกันและมุ่งให้เกิดการใช้เงินสาธารณะโปร่งใสตรวจสอบได้มีวินัยการเงินการคลังและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนขณะที่หน่วยงานและกองทุนที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจตามกฎหมายต่อไปฮะพูดง่ายๆเข้าสู่ระบบตรวจสอบนั่นเองฮะ
1: ครับส่วนทางด้านคุณกรจาติกวณิชนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลัง
0: ครับ
1: นะครับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ทางภูมิใจไทยเนี่ยจะมีการแก้กฎหมาย4ฉบับนะครับที่ควบคุมทั้งส.ส.ส.ไทย PBS นะครับแล้วก็กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับตรงนี้นะครับก็มีการออกมาเพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของเงินสนับสนุนนะครับจากภาษีสุราและยาสูบให้มีการเปลี่ยนไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง2561นะครับก็มีการเขียนไว้ว่าการแยกจ่ายภาษีไปยังหน่วยงานต่างๆเหมือนที่เคยทำเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่มีบทยกเว้นให้กับกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนมีกฎหมายวินัยการเงินการคลังที่มีการบังคับใช้เมื่อปี2561ที่ผ่านมานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามทางคุณกรเองเนี่ยก็มองว่าทุกเรื่องเนี่ยสมควรถูกตั้งคำถามและก็ทบทวนการใช้เงินภาษีให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่เสียภาษีทุกคนนะครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับคุณกรบอกว่าเมื่อตั้งถึงประเด็นดังกล่าวเนี่ยตนไม่รู้ว่าจริงจังแค่ไหนอย่างเช่นกรณีของไทย PBS ต้องทบทวนว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีไทย PBS เมื่อ10ปีก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจุบันนะครับยังมีการช่วงก่อตั้งเนี่ยยังมีตรรกะความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลที่ควรได้รับการสนับสนุนด้วยในเรื่องของเงินภาษีเพื่อปลอดการแทรกแซงทางการเมืองให้สื่อเนี่ยได้มีความเสรีในการพูดในเรื่องต่างๆมีอิสระปลอดการข้อ

0: งำและก็มีการรับใช้นายทุนหรือว่าฝ่ายการเมืองนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไทย PBS เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีระดับนึงแต่คุ้มค่าเงินหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาทบทวนร่วมกันนะครับต้องยอมรับว่าโลกของการสื่อสารมวลชนเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆนะประชาชนก็พึ่งพาสื่อหลักช่องหลักเนี่ยน้อยลงทำให้ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าขององค์กรแล้วก็ภาษีที่จะสั่นเท่าเดิมหรือไม่นะครับขณะที่ช่องอื่นๆก็มีทุนสนับสนุนลดลงเช่นเดียวกันไม่ใช่ใครที่มีสิทธิ์ใช้เงินภาษีตลอดไปนะครับก็ขณะเดียวกันก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนต่อสังคมโดยรวมเหมือนกันนะครับกับคำถามที่มีประโยชน์ต่อการมีสื่ออิสระมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาไทย PBS เองก็ใช้ความอิสระของตนเองนี่แหละในการสร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมของกฎหมายให้มีการจัดตั้งองค์กรหรือไม่นั่นเองนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของการวิจัยวินัยเรื่องวินัยทางเมืองทางการคลังนะครับทางคุณกรเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงอำนาจหน้าที่ของการจัดสรรเงินภาษีนะครับว่าควรมาจากรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งหากแยกส่วนเงินที่มีมาจากสสมิตรเนี่ยหน่วยงานไม่ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากทางสสที่มากันเลือกตั้งแต่ละปีนะครับในบางกรณีสมเหตุสมผลบางกรณีก็อาจจะไม่บางกรณีก็เคยสมเหตุสมผลแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับหรือว่าความสมเหตุสมผลแต่ทำได้ไม่ดีทุกอย่างก็เป็นเหตุผลที่ควรจะมีการทบทวนกันเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งทางคุณกรณ์เองมองว่าการทบทวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรมองให้รอบด้านต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกองทุนใดกองทุนหนึ่งก็ตามนะครับส่วนเมื่อถามว่าการแก้ภาษีที่ใช้ภาษีบาปส่งสัญญาณหรือว่าสะท้อนภาวะการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างไรนะครับคุณกรมองว่าในเรื่องของการคุ้มค่าการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลที่มีคำถามโดยรัฐบาลเนี่ยหากคิดเชิงวินัยการเงินการคลังที่จะมีการดึงงบประมาณนอกระบบเข้าสู่ระบบแต่เมื่อนำเข้ามาแล้วมีคำถามต่อรัฐบาลด้วยว่าเงินเนี่ยที่ใช้ในการทำครั้งนี้เนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ทางนี้นะครับทางสภาก็มีการพิจารณาผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่ผ่านมาก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายนะครับไม่ชอบมาพากลอันนี้เป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นฝ่ายค้านท่านก็เลยต้องมีบทบาทตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ดังนั้นเองก็หากจะต้องมีการให้สังคมโปร่งใสทุกคนทุกฝ่ายก็จะต้องใช้เงินภาษีที่ถูกต้องและก็สามารถตรวจสอบได้รวมถึงต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่ายด้วยนะครับ
1: นะคือให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแหละแต่ว่าสิ่งที่สังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือว่าถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากเงินเนี่ยภาษีบาปที่เข้าสู่องค์กรเนี่ยภาคสื่อสาธารณะนะฮะอันนี้ผมเอาเฉพาะไทย PBS นะฮะ
0: ครับ
1: โดยอัตโนมัติเนี่ยเปลี่ยนจากเงินกองทุนไปเป็นเงินงบประมาณพอรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยมันจะมีผลในทิศทางการนำเสนอข่าวของไทย PBS หรือไม
0: ่ครับ
1: คือการกำหนดทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกครอบงำโดยฝ่ายบริหารหรือไม่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการครอบงำสื่อหรือไม่ถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถออกมาอย่างชี้แจงได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาประกอบกับเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยถามว่าตอนนี้ทำไมจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบมีการใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายอะไรยังไงตรงนี้ก็จะต้องชี้แจงให้กับสังคมได้รับรู้รับทราบถ้าชี้แจงในประเด็นการครอบงำสื่อได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมเนี่ยลดความแคลงใจไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์แล้วก็ในโลกอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่าการที่ดึงเงินเนี่ยจากเดิมที่เป็นภาษีบาปให้เขาโดยอัตโนมัติในการที่เขาใช้เนี่ยตามวัตถุประสงค์ขององค์กรกลายเป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยเป็นคนให้งบตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลเนี่ยในการนำเสนอข่าวของทางไทย PBS หรือไม
0: ่
1: นะครับเพราะทุกวันนี้การนำเสนอข่าวของไทย PBS เนี่ยก็มีทั้งบวกมีทั้งลบนะฮะในการวิพากษ์รัฐบาลแล้วก็ชมรัฐบาลก็มีนะครับภาพเหล่านี้เนี่ยยังคงเป็นภาพจำที่ประชาชนเห็นถ้ามีการปรับมาเป็นใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยหรือว่าใช้งบจากรัฐบาลเนี่ยเป็นการที่จะกำกับดูแลตรงนี้จะมีผลทำให้ไทย PBS เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการนำเสนอข่าวหรือไม
0: ่ครับ
1: นะฮะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขาก็ถามดังๆไปโดยเฉพาะองค์กรสื่อนะฮะส่วนสสส.ล่ะสสส.กองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพนะฮะก็มีประเด็นเหมือนกันก็คือทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกองทุนของสสส.บอกว่าถ้าเงินภาษีสรรพสามิตถูกจ่ายตามระบบงบประมาณจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเห็นการใช้เงินแต่ละปีของสส

0: สมีประสิทธิภาพรู้หรือไม่ว่าสสสเก็บเงินถึง 1,000 ล้านต่อปีไว้ในรูปแบบของเงินลงทุนด้วยข้ออ้างว่าโครงการที่จะขอรับงบประมาณไม่ได้เบิกเงินครั้งเดียวแต่เบิกเป็นงวดๆเมื่อเจาะลึกลงไปว่าเงินที่กรมสรรพสามิตส่งให้สสสเป็นงวดแบบไหนปรากฏว่ามีการส่งเงินให้สสสตลอดทุกสัปดาห์แบบเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็ส่งให้สสสเลยดังนั้นการจัดสรรเงินเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปกองเอาไว้เป็นพันล้านและรู้หรือไม่ว่าสสสเอาเงินหลายร้อยล้านไปลงทุนในหุ้นกองทุนผ่านบริษัทจัดการกองทุนเหมือนกับที่ไทย PBS เคยทำและมีการตัดสินแล้วว่ามีความผิดครับนอกจากนี้มีการครหาว่าการจ่ายเงินให้เครือข่ายพวกพ้องเป็นพิเศษแล้วยังทำตัวเป็นหน่วยลงทุนแทนที่จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพประชาชนจริงๆเราจะยอมให้สสส.ถลุงเงินสุขภาพจาก25ปีใช้ไปแล้วร่วม 80,000 ล้านบาทต่อไปอีกหรือแค่เอาเงินเข้าระบบงบประมาณไม่น่าจะต้องดิ้นรนอะไรขนาดนั้นไม่น่าจะต้องดิ้นอะไรขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มตัวเองแล้วจะอ้างว่าทำเพื่อประชาชนหรือนะฮะอันนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษก็ระบุออกมานะครับ
1: นะครับก็เป็นในส่วนของทางสสส.นะครับยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับ2หน่วยงานกองทุนผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาชาตินะครับที่ตรงนี้จะต้องมีการนำมาทำประชาพิจารณ์อีกครั้งนึงนะครับว่าทิศทางในเรื่องของการปรับงบประมาณเนี่ยจะเป็นอย่างไร
0: ไปดูฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยกันบ้างเพราะอันนี้เราพูดในฝากฝั่งนึงแล้วนะครับฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยบอกว่าไม่ควรที่จะทำแบบนี้นะฮะอาจารย์บรรเจิดสิงคเนติฮะ
1: ครับ
0: จากนิติศาสตร์นิด้านะฮะก็กล่าวถึงกรณีรัฐบาลนะครับยกเลิกภาษีบาปเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะนะฮะไปใช้เงินงบประมาณปกติอ้างว่าเป็นหลักวินัยการเงินกลางการคลังนะครับบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องการเอื้อให้นายทุนทำให้ภาษีที่จัดเก็บเพิ่มจากปกติ 2% กลับไปสู่สนับสนุนทุนสุราแอลกอฮอล์และยาสูบแต่มีธุรกิจที่ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการเมืองเพราะภาพรวมทุกวันนี้รัฐบาลคุมได้เกือบหมดถ้าสามารถคุมประชาชนได้อีกส่วนหนึ่งก็จะเบ็ดเสร็จนี่เป็นวาระซ่อนเร้นของรัฐบาลส่วนคนเสียประโยชน์ก็คือสังคมและประชาชนเพราะการเขียนให้เข้าสู่ระบบงบปกติเป็นการทำลายอีโคซิสเต็มของกองทุนสร้างระบบเชิงภูมิป้องกันนะครับเพื่อนำไปสู่การติดเหล้าติดบุหรี่มากขึ้นที่สำคัญวิกฤตสุขภาพโรคไม่ติดต่อหรือ NCD ก็จะรับภาระของรัฐมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยและยังบอกว่ายังมีกรอบวินัยการเงินกลั่นคลังมีหลักว่ารัฐบาลต้องบริหารตามกฎหมายดังนั้นกองทุนสสส.จึงเป็นการบริหารตามกฎหมายอยู่แล้วและเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังอีกด้วยเพราะมีการตรวจสอบ3ระบบมีอะไรบ้าง1ตรวจสอบภายในตามประกาศกระทรวงการคลังและระบบคณะกรรมการประเมินที่เป็นอิสระ2ระบบตรวจสอบภายนอกคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ครับและ3มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งดังนั้นการใช้ Ear Market Tag นะครับยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องวินัยการเงิน 100% และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้กฎหมายเพราะมีบทเฉพาะการอยู่แล้วนะอันนี้คือการโต้ของฝ่ายฝั่งนักวิชาการนะครับภาคฝั่งรัฐบาลก็บอกว่ามันต้องมีการตรวจสอบอีกฝั่งนึงบอกว่ามีการตรวจสอบอยู่แล้วเป็นขั้นตอน3ระบบตรวจสอบภายในตรวจสอบภายนอกโดยสตง.แล้วก็มีคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนหมุนเวียนเข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งนะฮะอ่ะลองดูโต้กันแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีบทสรุปเร็วๆนี้ฮะ
1: ครับยังไงผมก็รอดูเหมือนกันเพราะว่าผมเข้าไปดูในผังไทย PBS เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือผมเห็นว่ามีทั้งในส่วนของรายการเด็กและเยาวชน รายการที่เป็นละครอะไรเงี้ยคือถ้าสมมุติว่ามีการปรับมาใช้เป็นงบประมาณเนี่ยอาจจะส่งผลต่อคอนเทนต์ของช่องหรือเปล่ามีสิทธิ์ไหม
0: คือถามว่าเงินได้เท่าเดิมไหมถ้าเงินได้เท่าเดิมแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูกบิดเบือนความที่จะถูกบิดเบือนเนี่ยคือนโยบายที่ลงไปในการกำกับดูแลจะมีผลหรือไม
1: ่
0: นะฮะในการที่เหมือนสปอนเซอร์อ่ะคุณได้รับสปอนเซอร์ของบริษัทหนึ่งนะบริษัทรถเนี่ยแล้วอยู่ดีๆรถน้ำท่วมรถมีปัญหาเนี่ยในรายการของคุณเนี่ยก็อาจจะต้องละเว้นในการนำเสนอข่าวแบบนั้นถ้ารูปแบบของการหารายได้ของคุณเนี่ยเป็นรูปแบบของในเชิงโฆษณาอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะสำหรับคลื่นธุรกิจนะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะในการที่จะรับเงินงบประมาณมาแล้วทำให้ทิศทางการนำเสนอข่าวเนี่ยมันเปลี่ยนไปถ้าโอเคในการที่ข้อเท็จจริงสามารถยืนยันได้ว่าจะไม่เข้าไปใกล้ก้าวก่ายไม่เข้าไปแทรกแซงโดยรัฐบาลเนี่ยให้ไทย PBS มีความเป็นอิสระและงบประมาณเนี่ยได้เท่า

0: เพียงแต่ว่าต้องผ่านการกลั่นกรองว่าการใช้งบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ประชาชนยอมรับได้ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางความเห็นของพวกเรานะครับยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องของการแก้กฎหมายนี้ต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราในช่วงเย็นสำหรับผลตามวันนะครับพวกเราสองคนลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: สมพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8

0: จ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.มาริชโยรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
2: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
3: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ับรู้เรื่องราวการทำงานของกรมสุขน้ำในระยะเวลาที่ผ่านมาครับในช่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีเรื่องราวโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กทม.รวมทั้งต่างจังหวัดที่มีภาวะอุทกภัยด้วยนะครับทางสำนักงานสุขน้ำไม่ว่าจะเป็นภาคต่างๆครับก็จะมีการระดมเครื่องจักรเครื่องกลเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับสำหรับในกรุงเทพนั้นกรมสุขน้ำก็ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแถวร่มเกล้าลาดกระบังนะครับโดยวันนี้วันที่4ตุลาคม2569นะครับดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในกระทรวงก็มีนายพงพัฒน์เสมอคำรองอธิบดีกรมสุขน้ำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมสุขน้ำนะครับลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่7แล้วโดยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะครับณศูนย์ประสานงานกทม.ซึ่งก็พร้อมนำถุงยังชีพกว่า700ชุดขนมนมเนยต่างๆรวมทั้งน้ำเพื่อไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งก็เป็นการเน้นย้ำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือนายสุชาติชมกลิ่นนะครับก็เป็นการไปช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ประสบภัยซึ่งก็มีจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในเขตร่มเกล้าลาดกระบังนั้นหลายคนที่ติดตามข่าวคงจะทราบนะครับว่าที่นั่นมีระดับน้ำที่สูงหลายคนคงมีโอกาสได้เห็นนะครับถึงสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำฝนหรือฝนตกมาอย่างต่อเนื่องหลายวันจนทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นในพื้นที่ร่มเกล้าแล้วก็ย่านตะวันออกนั่นแหละครับใกล้ๆกันมีบุรีรัมย์อินทราแล้วก็อีกหลายแห่งในย่านนั้นก็ประสบกับอุทกภัยก็ว่าได้ครับหลายพื้นที่ก็เดือดร้อนจากน้ำฝนที่ท่วมอย่างมากมายครับทำให้ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือร้านค้าก็ประสบความเสียหายกันหลายคนที่มีโอกาสได้เห็นภาพคงจะได้เห็นครับว่าระดับน้ำสูงจริงๆซึ่งก็ทำให้หลายคนประสบความเดือดร้อนอย่างมากครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มน้ำใช้ก็มีปัญหาเพราะว่าออกไปก็ไม่ได้ร้านค้าก็ปิดก็เป็นความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสก็ว่าได้ครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในห่วงเวลา7-8วันที่ผ่านมานะครับณวันนี้ระดับน้ำก็ยังคงอยู่กรมสุขน้ำและก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะไปแจกจ่ายของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเสื้อผ้าต่างๆในช่วงนี้นะครับก็จะไปกันทุกวันซึ่งก็เป็นการระดมเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานครับเข้าไปช่วยเหลือซึ่งในวันที่7นี้ผมก็จะไปนะครับในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่มีการแจกจ่ายน้ำเพื่อร่วมสังเกตการแล้วก็ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าวครับก็คงจะมีโอกาสได้เห็นแล้วก็มีโอกาสได้นำมาพูดมาคุยในรายการในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ผมเองก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันกับภาพที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ก็ประสบกับความเสียหายอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัดจันทบุรีระยองหรือฉะเชิงเทราปราจีนบุรีน้ำท่วมหนักนะครับสำหรับปราจีนบุรีนั้นสำนักงานสุขน้ำที่6ก็ประสบกับปัญหานี้เช่นกันจนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาทำงานกันได้ซึ่งก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายรุนแรงทีเดียวครับในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีทราบว่าเสียหายไปเยอะนะครับสวนผลไม้แล้วก็พื้นที่ต่างๆข้าวอะไรต่างๆนี้ก็

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจันทบุรีก็เช่นกันครับได้ข่าวว่าเสียหายไป20,000กว่าไร่ก็คงจะเป็นสวนผลไม้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็คงจะมีการแก้ไขกันต่อไปกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรื่องของอุทกภัยนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากให้เกิดแต่ธรรมชาติก็คงเป็นธรรมชาติเช่นเดิมครับฝนฟ้าตกลงมาโดยที่ไม่สามารถห้ามได้นั้นก็คงจะต้องหาวิธีการป้องกันหาวิธีการช่วยเหลือกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็พยายามกันครับโดยเฉพาะกรมสรรพากรน้ำนั้นก็มีการสั่งการไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับสำหรับในเรื่องของน้ำท่วมนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกสำนักงานเตรียมตัวไว้แล้วก็จัดการในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือให้ดีให้เป็นที่ใช้ได้นะครับให้ใช้ได้เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีซึ่งก็มีการสั่งการกันแล้วนะครับในทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ที่สำนักงานสูบน้ำตั้งอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันกับภารกิจของกรมสรรพากรน้ำในช่วงนี้ที่เป็นภารกิจเร่งด่วนนั่นก็คือการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยปลอดภัยแล้วก็ช่วยในการสูบน้ำออกเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ก็คงจะสามารถทำได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือของกรมสรรพากรน้ำนั้นก็มีจำนวนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจในเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแรงช่วงนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่ฝนไม่ตกมากนะครับหลายพื้นที่ที่ผมมีโอกาสได้โทรไปพูดคุยนะครับก็ทราบว่ามีบางพื้นที่ที่ฝนฟ้าก็ยังไม่ตกมากเท่าที่ควรอาจจะมีไปปล่อยลงมาบ้างตกมานิดหน่อยซึ่งก็ไม่เพียงพอนะครับในการใช้ของราษฎรอาจจะมีน้ำเดิมอยู่บ้างแต่ก็ต้องใช้นะครับต้องใช้ต้องลดลงไปกล้องลงไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็รู้สึกกังวลเหมือนกันนะครับในจุดที่ฝนไม่ตกนะครับก็เป็นเรื่องที่กังวลเหมือนกันในจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็ไม่สบายใจเช่นกันกับสภาพที่เกิดขึ้นในกรุงเทพบางพื้นที่ก็ฝนตกจนท่วมสร้างความเสียหายอย่างร่มเกล้าราชบังแถวตะวันออกของกทมนั่นก็รู้สึกพื้นที่ต่ำนะครับก็สามารถที่จะท่วมได้ตลอดเวลาถ้าเกิดภาวะฝนตกมากหรือน้ำบ่าลงมารุนแรงก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งก็คงจะต้องดูแลเป็นข้างๆไปนะครับก็คงจะต้องป้องกันกันในจุดนี้โดยอาจจะจัดแผนระยะยาวในการจัดระดับการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราษฎรในพื้นที่นะครับซึ่งหลายคนที่ติดตามและฟังรายการนี้หรือหลายคนที่ติดตามข่าวก็คงจะรับรู้ได้นะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั้นไม่สามารถห้ามได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลดน้อยลงไปก็ยังดีนะครับก็ถือเป็นเรื่องราวในปัจจุบันเรื่องราวที่หลายคนคงจะมีโอกาสได้ติดตามและฟังกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินต่างๆรถยนต์ที่ผมมีโอกาสได้เห็นทาง Facebook หรือในวันที่7ก็คงจะมีโอกาสได้เห็นของจริงนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะมีทางช่วยเหลือกันยังไงเพื่อให้ประชาชนคลายใจหรือสบายใจมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะต้องประสบกับความเสียหายจากการท่วมมานานนับสัปดาห์แล้วก็ตามข้าวของต่างๆก็สูญเสียไปก็สร้างความเสียใจเศร้าใจให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างมากเพราะว่าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่มีนั้นต้องซื้อมาต้องหามาด้วยทรัพย์สินเงินทองที่บางชิ้นอาจจะ

ูงบางชิ้นอาจจะราคาน้อยก็ว่ากันไปนะครับก็ถือเป็นการดูแลกันนะครับในจุดนี้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรน้ำรวมทั้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พยายามในการที่จะเข้าไปดูแลเพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของกินของใช้เรื่องของน้ำดื่มนั้นก็จะมีเข้าไปให้ทุกวันนะครับน้ำดื่มก็วันละ10,000 ขวดสำหรับอาหารต่างๆก็มีเข้าไปประกอบกันที่นู่นเลยครับมีรถหลายคันของกระทรวงที่เข้าไปทำอาหารแจกให้กับชาวบ้านชาวช่องในย่านนั้นก็ขอเชิญชวนครับใครที่ประสบภัยจากน้ำท่วมในครั้งนี้ที่อยู่แถวๆร่มเกล้าลาดกระบังก็ลองไปหาดูกันนะครับศูนย์ประสานงานของลาดกระบังที่นู่นนะครับก็จะเป็นจุดรวมพลในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอกล่าวมายังณที่นี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับไปดูไปจัดการในเรื่องของข้าวกล่องหรือน้ำดื่มกันเพราะว่าเราแจกกันฟรีนะครับไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งอาจจะมีเสื้อผ้าที่นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับก็ถือเป็นจุดที่หลายๆคนหลายๆท่านคงจะพบกับความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ได้รับของแจกของใช้เพื่อนำไปใช้ในครอบครัวสร้างความอิ่มสร้างความทุกข์น้อยลงนะครับทุกคนมีความทุกข์อย่างแน่นอนผมเชื่อได้ว่าทุกคนมีความทุกข์ทั้งกายแล้วก็ใจดังนั้นในเรื่องของการที่จะนำข้าวของเครื่องใช้ไปแจกจ่ายนั้นก็คงจะช่วยได้บ้างนะครับในเรื่องของการบรรเทาความทุกข์ทั้งกายและก็ใจนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังหรือท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวนั้นไปรับอุปกรณ์รับน้ำรับของแจกกันเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับพร้อมทั้งครอบครัวด้วยก็คงจะทำให้หลายคนหลายท่านลดความเดือดร้อนน้อยลงนะครับในเรื่องของอาหารการกินครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในจุดนี้นะครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงนำเอาน้ำไปแจกยังคงนำเอาอาหารไปแจกยังคงมีเสื้อผ้าไปแจกในพื้นที่ด้วยดังนั้นก็ลองไปที่ศูนย์ประสานงานของรัฐบาลด่วนครับก็คงจะมีโอกาสได้รับของแจกจากหน่วยงานต่างๆไม่ใช่ในกระทรวงสัตว์อย่างเดียวนะยังมีหน่วยงานอื่นด้วยที่เข้าไปมอบของให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้มีชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของน้ำดื่มก็คงจะทำให้หลายคนคลายใจลงไปอบอุ่นใจมากขึ้นกับชีวิตประจำวันณวันนี้ที่มองไปข้างล่างก็เห็นแต่น้ำเจิ่งนองเต็มไปหมดน้ำเน่าเสียเริ่มเน่าเสียกันแล้วนะครับกับ7 วันที่ผ่านมาน้ำขังอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ระบายออกไปข้างนอกนะครับดังนั้นเรื่องของสภาพการเน่าเสียจึงเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่ามีขยะอะไรต่างๆเยอะเยอะจริงๆนะครับในจุดนี้ที่ลอยออกมาแล้วก็หมาแมวต่างๆก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยนะครับในจุดนี้ในเรื่องนี้ก็คงจะทำให้หลายคนเกิดความสบายใจได้จากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับก็แจ้งท่านผู้ฟังแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบกันเพื่อให้มีความสบายใจมากขึ้นแล้วก็พร้อมออกไปสร้างชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจากการรับของแจกทั้งเรื่องของอาหารทั้งเรื่องของน้ำดื่มทั้งเรื่องของเสื้อผ้านะครับก็คงจะทำให้หลายคนคลายใจอบอุ่นใจแล้วก็ดีใจในความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นแม้ว่าอาจจะช่วยไม่ได้มากนักแต่ก็น่าจะทำให้หลายคนเกิดความสบายใจมากขึ้นครับครับในช่วงนี้มาฟังบทเพลงจากทางรายการกันสัก2 เพลงก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความบันเทิงก่อนที่จะมาเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการน้ำคือชีวิตนะครับ

ครับก็จบไปนะครับกับ2บทเพลงลูกทุ่งที่มีความเพราะแล้วก็น่าฟังมีความหมายที่ดีกับบทเพลงทั้ง2ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นโคลนสาบควายเสียงร้องของคุณชัยชนะบุญโชติซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติหลายปีแล้วนะครับกับท่านนี้มีผลงานเพลงมากมายจากการขับร้องบทเพลงในอดีตไม่ว่าจะเป็นบทเพลงชื่อนี่นะครับกลิ่นโคลนสาบควายล่องใต้แล้วก็มีอีกหลายบทเพลงที่ทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังคุณชัยชนะบุญโชติร้องมีความสุขกันนะครับกับบทเพลงลูกทุ่งในอดีตที่ยังคงความเพราะยังคงความสุนทรีในเนื้อหาตลอดจนท่วงทำนองที่เป็นเอกลักษณ์นะครับในการติดตามและฟังบทเพลงต่างๆในอดีตครับอีกบทเพลงหนึ่งเสียงร้องของคุณเพชรพนมรุ้งนักร้องจากกินบุรีรัมย์นะครับที่ก็มาสร้างชื่อเสียงมาอยู่กับครูพยมมุกดากับบทเพลงที่หลายคนหลายท่านคงจะเคยติดตามและฟังกันมากมายนะครับโดยเฉพาะรายการนี้นามคือชีวิตผมก็นำมาเปิดในรายการบ่อยเพราะว่าเป็นบทเพลงที่คงจะเข้ากันกับรายการนะครับกับความเป็นลูกทุ่งเสียงทองครับเสียงร้องของคุณเพชรพนมรุ้งที่คงจะทำให้หลายคนเกิดความสุขใจได้บ้างในช่วงนี้หลังจากที่บางพื้นที่น้ำท่วมสร้างความเดือดร้อนเมื่อวานนี้ฝนก็ตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ทราบว่าตกหนักแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรกันเรียงปร่างเต็มไปหมดนะครับในหลายพื้นที่ก็คงจะต้องดูแลกันนะครับในจุดนี้ระมัดระวังกันย่านลาดพร้าวแล้วก็ย่านบางกะปิก็คงจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษบ้างนะครับในจุดนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงของน้ำที่ยังไม่ลด นะครับวันก่อนผมมีโอกาสพบกับคุณวินัยพันธุรักษ์ซึ่งก็เป็นนักร้องอดีตวงอดีตอิมพอสซิเบิลนะครับก็ได้พบได้พูดคุยในงานของคุณเปียกโปสเตอร์ที่สวดพระอภิธรรมศพเป็นวันสุดท้ายที่วัดสุนทรธรรมทานนะครับวัดแขนังเลิงนั่นเองก็ได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกันพอสมควรครับกับสภาพที่เกิดขึ้นทราบว่าน้ำท่วมบ้านพี่วินัยพันธุรักษ์พอสมควรนำรถไปจอดไปที่อื่นแล้วนะครับก็เกิดความลำบากลำบนในการใช้ชีวิตไม่น้อยทีเดียวนะครับในแต่ละวันแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับในการทำงานเพราะว่าชีวิตคือการทำงานอยู่แล้วสำหรับพี่วินัยพันธุรักษ์ก็คงจะเป็นที่รับรู้กันนะครับในจุดนี้ณวันนี้ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งขององค์การแสดงนะครับก็ขอใจช่วยแล้วกันนะครับในจุดนี้กับย่านรามคำแหงก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมมีน้ำเจิงนองแล้วก็น้ำขังซึ่งก็คงสร้างความเดือดร้อนให้กับหลายคนหลายท่านในย่านนั้นผมเองจำได้เมื่อปี2526จำแม่นเลยครับปีนั้นน้ำท่วมใหญ่ที่ย่านรามคำแหงผมเองก็กำลังจะไป

ก็ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมเยอะมากขนาดบางคนต้องใช้เรือพายกันเลยนะครับในย่านนั้นก็เป็นย่านที่มีน้ำเยอะเวลาหน้าน้ำนะครับหน้าน้ำหลากมาหรือฝนตกหนักๆนี่ย่านนั้นจะเป็นย่านที่ถือได้ว่าเป็นย่านเก็บน้ำก็ว่าได้ครับกับเก็บน้ำถนนรามคำแหงมาย่านนั้นนะครับก็มาคลองจันทร์อะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์น้ำนองน้ำฝนที่ตกหนักนะครับก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นดังนั้นในจุดนี้คงจะต้องคิดวิธีหาทางในการที่จะป้องกันหรือลดความเสียหายให้เกิดขึ้นจากสภาพที่เกิดขึ้นนะครับณวันนี้ณปีนี้ไม่น่าเชื่อว่าฝนจะตกลงมาอย่างแรงแล้วก็ตกมากซะด้วยครับหลายวันหลายคืนก็คงทำให้เกิดสภาพแบบที่ท่านผู้ฟังมีโอกาสได้เห็นครับที่ราชบังแล้วก็แถวๆนั้นย่านนั้นนะครับก็คงจะรู้สึกไม่สบายใจนะครับกับสภาพที่เกิดขึ้นกับภาพที่มองแล้วไม่สบายตาจริงๆแล้วก็ไม่สบายใจจริงๆกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนหรือราษฎรในพื้นที่หรือผู้ที่ประสบกับความเดือดร้อนตามแฟลตต่างๆที่มีแฟลตเยอะครับแถวนั้นนะครับร่มเกล้าราชบังนี่มีแฟลตเยอะที่อยู่อาศัยเยอะผู้คนเยอะดังนั้นสภาพน้ำที่ท่วมในขณะนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนจำนวนมากมากจริงๆนะครับไม่สามารถลงมาหรือไปซื้อหาอาหารกันได้เพราะว่าร้านรวงก็ปิดเหมือนกันนะครับก็ประสบความเดือดร้อนเช่นกันดังนั้นก็คงจะช่วยเหลือกันตามที่มีโอกาสแล้วก็ตามที่หลายหน่วยงานได้เข้าไปดำเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนลดความหิวจากการหาอาหารไม่ได้นะครับก็มีเข้าไปแจกน้ำแจกอาหารกันโดยเฉพาะกรมสุขภาพก็นำน้ำไปแจกวันละ10,000 ขวดนะครับ10,000 ขวดพรุ่งนี้มะรืนนี้มาเรื่องนี้ก็ยังไปกันอยู่นะครับก็ใครที่อยู่ย่านนั้นก็ไปรับของได้ที่สำนักงานของเขตลาดกระบังครับที่เขาจะมีศูนย์ประสานงานกันอยู่ก็ลองไปดูนะครับไปหาไปกินอาหารกันที่นั่นแล้วก็อาจจะมีเสื้อผ้าไว้แจกให้กับผู้ประสบภัยด้วยครับก็ย้ำเตือนครับให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้และทราบกันกับภารกิจพิเศษในช่วงนี้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทศนั้นเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานเพื่อปวงประชาของแผ่นดินไทยนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้คลายใจไปนิดนะครับในการที่มีหน่วยงานอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าไปช่วยเหลือนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่ามีกระทรวงทรัพย์อย่างเดียวยังมีหน่วยงานอื่นที่พร้อมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อลดความเดือดร้อนลดความกังวลใจของปวงประชาให้ลดน้อยลงนะครับก็อยากจะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันกับภารกิจพิเศษในช่วงนี้ที่จะมีการนำน้ำดื่มไปแจก10,000 ขวดต่อวันนะครับแล้วก็มีอาหารประกอบในพื้นที่สามารถแจกจ่ายโดยทันทีนะครับใครที่คิดว่าอยากจะได้น้ำได้อาหารก็ไปที่ศูนย์ประสานงานของลาดกระบังกันนะครับก็คงจะมีโอกาสได้รับอาหารได้รับน้ำแล้วก็ได้รับเสื้อผ้าตามที่หลายหน่วยงานมีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่หน่วยงานต่างๆได้ก็ไปช่วยเหลือกันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์มาณโอกาสนี้ผ่านรายการนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในระบบ AM ความถี่891 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งทำการกระจายเสียงอยู่ในเวลานี้เผยแพร่ออกอากาศในเวลานี้ซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่เวลา9:07 นโดยประมาณจนกระทั่งถึง10:00 นนะครับเอาละครับในช่วงนี้ผมก็ขอนำเอาโครงการที่ทางกรมทรัพยากรน้ำมีโอกาสได้เข้าไปดำเนินการแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันเมื่อวันก่อนก็ทราบว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกไม่เยอะนะครับอย่างโครงการที่ชื่อว่าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาวซึ่งก็เป็นพื้นที่

ลิงตำบลมะเฟืองตำบลบ้านจานคืออยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวกันนะครับระหว่างตำบลมะเฟืองแล้วก็ตำบลบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นโครงการที่ผมเคยนำมาพูดมาคุยบ้างแล้วในรายการนี้เคยสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วด้วยนะครับกับโครงการนี้ที่เป็นโครงการที่ทางกรมสรรพากรน้ำได้เข้าไปดำเนินการโดยพื้นที่ชุ่มน้ำกุดตลาดยาวนั้นก็ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมูลมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ก็เป็นพื้นที่ที่มีน้อยนะครับ 4,000 ไร่ประกอบด้วยแหล่งน้ำขนาดเล็ก15แห่งเชื่อมต่อกันนะครับหลายคนคงจินตนาการภาพออกนะครับว่าในพื้นที่บ้านนอกนะครับใช้คำว่าบ้านนอกแล้วกันในพื้นที่บ้านนอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะมีลำน้ำเล็กๆนะครับที่อาจจะเป็นหนองอาจจะเป็นคลองเป็นบึงที่เชื่อมต่อกันนะครับในช่วงฤดูฝนแม่น้ำมูลและลำสะแทดก็จะยกระดับน้ำสูงขึ้นหลากเข้าท่วมพื้นที่สร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรโดยรอบและเมื่อระดับน้ำลดลงไปไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินมีวัชพืชและตะกอนสะสมเป็นปริมาณมากทั้งนี้กุดตลาดยาวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมของโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยนะครับกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีโอกาสได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาวในตำบลมะเฟืองตำบลบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้แนวคิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคือดำเนินการปรับปรุงอนุรักษ์ฟื้นฟูในลักษณะของแก้มลิงเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งพูดถึงแก้มลิงแล้วก็เป็นข่าวมากพอสมควรในช่วงนี้ในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมในกทม.หลายคนคงติดตามข่าวกันอยู่นะครับว่ามันยังไงกันแน่กับแก้มลิงที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริไว้ทำไมปัจจุบันมันหายไปอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันนะครับในข่าวที่เกิดขึ้นกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงนะครับมาเข้าเรื่องของกุดตลาดยาวกันต่อนะครับครับในเรื่องของการทำลักษณะแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนั้นเป็นแนวทางการออกแบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำและพิจารณาก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อยนอกเขตพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูแล้งเพื่อความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตรวิสาหกิจชุมชนซึ่งเกษตรกรต้องมีองค์กรผู้ใช้น้ำกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำและทำแปลงเกษตรกรรมรวมกันเหมาะสมกับโครงการสนับสนุนปลูกพืชผักสวนครัวพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อยและเป็นพืชอายุสั้นคือ 1-3 เดือนครับก็เป็นพืชที่สามารถทำรายได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สั้นกว่าการปลูกข้าวนะครับอีกทั้งปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเดิมเป็นระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำจำนวน2สถานีเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านไฟฟ้าโดยสูบน้ำจากโครงการกุดตลาดยาวนะครับส่งน้ำตามแนวคลองส่งน้ำเดิมโดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะสามารถเก็บกักน้ำได้9ล้านลูกบาศก์เมตรก็เป็นจำนวนที่พอสมควรนะครับสามารถใช้ได้ในพื้นที่กว้างขวาง 4,000 ไร่นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับปริมาณน้ำทางนี้ซึ่งก็คงจะสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านในพื้นที่นะครับ9ล้านลูกบาศก์เมตรนี้ก็สำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค625ครัวเรือนแล้วก็สามารถส่งน้ำเพื่อเสริมน้ำฝนช่วยนาปีประมาณสัก 4,000 ไร่ซึ่งก็เป็นพื้นที่ของกุดตลาดยานครับรวมทั้งการปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้งอีกประมาณ 4,000 ไร่ซึ่งก็เป็นพื้นที่นั่นแหละครับคือพื้นที่ที่ปรากฏอยู่นะครับทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อช่วยชะลอน้ำตามธรรมชาตินะครับเน้นย้ำนะครับนี่คือเป็นโครงการช่วยชะลอน้ำตามธรรมชาติช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการได้อีกด้วยก็

นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันครับกับโครงการนี้ที่เป็นโครงการที่ทางสวนสุขงามได้ดำเนินการก็เป็นระยะเวลาหลายปีโดยใช้งบประมาณมากพอสมควรเลยครับดังนั้นจึงมีการใช้งบประมาณปีต่อปีนะครับจะทำกัน 2-3 ปีได้นะครับในจุดนี้ก็ต้องใช้งบประมาณในแต่ละปีก็ว่ากันไปนะครับว่าจำนวนเท่าไหร่ก็ณวันนี้เสร็จแล้วนะครับโครงการเสร็จแล้วสามารถใช้ได้น้ำได้แล้วแต่วันก่อนผมมีการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ในพื้นที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของอบต.ที่นั่นนะครับก็ทราบว่าฝนฟ้ายังตกไม่เยอะนะครับยังไม่หนักเหมือนที่หลายหลายคนหลายหลายท่านได้มีโอกาสเห็นในบางพื้นที่สำหรับที่กุตลาดยานั้นยังไม่เต็มที่นะครับกับฝนฟ้าที่ตกลงมาดังนั้นจึงเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในจุดนี้เพราะว่าประชาชนหรือราษฎรก็จำเป็นต้องใช้น้ำในการที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ปลูกข้าวปลูกผักกันไปในจุดนี้ซึ่งล้วนต้องใช้น้ำทั้งสิ้นปลูกข้าวนี่ใช้น้ำเยอะนะครับใช้น้ำเยอะต่อไร่ไม่ใช้น้ำเยอะปลูกพืชผักก็ใช้น้ำน้อยนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันในจุดนี้นะครับแต่ก็ขอฟ้าฝนได้ไปตกที่นั่นบ้างนะครับอย่าไปตกในกรุงเทพมากนักเพราะว่าขณะนี้ก็กำลังเดือดร้อนกันโดยเฉพาะในย่านแถวตะวันออกของกทม.นะครับก็มีพื้นที่น้ำท่วมกันสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านชาวช่องในหลายอย่างด้วยกันทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เงินทองทรัพย์สินต่างๆพวกตู้พวกเก้าอี้ที่นอนอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งรถยนต์นะครับรถยนต์นี่เป็นส่วนสำคัญที่หลายคนคงจะมองแล้วเกิดความละเอียดใจเหมือนกันเสียใจเหมือนกันกับสภาพที่ถูกน้ำท่วมบางคันก็เกือบมิดคันนะครับก็คงจะต้องซ่อมแซมกันมากมายจริงๆในจุดนี้ก็รู้สึกเห็นใจในเรื่องแบบนี้น้ำท่วมนี่เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจริงๆเป็นเรื่องที่หลายคนหลายท่านต่างก็รู้สึกเศร้าส้อยเสียใจในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็คงจะต้องสู้กันต่อไปนะครับเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้กันเพื่อให้มีชีวิตรอดนะครับทรัพย์สินเงินทองต่างๆนั้นก็หาเอาใหม่ทีหลังแล้วกันนะครับคิดอย่างนี้ก็จะได้สบายใจอย่าไปทุกข์ทรมานมากนักเพราะว่าจะทำให้จิตใจเศร้าส้อยแล้วก็ไม่เกิดกำลังใจในการใช้ชีวิตที่มีอยู่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วกันให้กับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนในขณะนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกรมสรรพากรน้ำณวันนี้ก็ไปนะครับนำน้ำดื่ม 10,000 ขวดไปแจกจ่ายกันมีอาหารที่ปรุงสุกพร้อมให้กับผู้ที่เดือดร้อนในพื้นที่นะครับจากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไปบริการในพื้นที่กันเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าที่พร้อมในการแจกจ่ายด้วยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านรายการนี้ไปยังผู้ที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการได้บอกกล่าวกันนะครับในจุดนี้เพื่อให้ไปรับของช่วยเหลือจากทางกรมสุขน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมหน่วยงานอื่นๆที่ไปประจำอยู่ในพื้นที่ศูนย์พักพิงนะครับของเขตลาดกระบังก็ลองไปดูนะครับพร้อมทั้งที่ร่มเกล้านั้นก็จะมีไปแจกด้วยเหมือนกันนะครับในจุดนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับความเดือดร้อนในขณะนี้ให้มีกำลังใจให้มีชีวิตในการที่จะต่อสู้ต่อไปหลังผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะแห้งเมื่อไหร่นะครับขณะนี้ก็มีการสูบน้ำกันเพื่อพร่องน้ำนะครับให้ลดน้อยลงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะอีกกี่วันนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่ท่วมนั้นกว้างขวางมากนะครับอย่างร่มเกล้าอย่างลาดกระบังนี่เป็นพื้นที่ด้านตะวันออกที่เดิมนั้นก็เป็นพื้นที่เกษตรนะครับเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่นาที่ไร่ซะเยอะแถวนั้นนะครับมีนบุรีต่างๆนะครับแล้วก็มีย่านรามอินทราเสรีไทยอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแถวๆนั้นย่านนั้นก็จะมี

สวนเกษตรเยอะพื้นที่ทำนาทำสวนผลไม้ปลูกผักปลูกอะไรต่างๆเหล่านี้ณวันนี้พื้นที่เหล่านั้นก็อยู่ใต้น้ำนะครับก็คงจะต้องขอเป็นแรงใจแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านส่งกำลังแรงใจหรือส่งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพของผู้ประสบภัยเดือดร้อนไปช่วยเหลือพวกเขานะครับเอาละครับฟังบทเพลงจุดสุดท้ายจากทางรายการเพื่อความสุขของท่านผู้ฟังในการในช่วงนี้มาฟังเพลงกันครับ

็ผ่านไปนะครับกับ2บทเพลงที่มีความไพเราะในอดีตนะครับกับเสียงร้องของคุณชัยชนะบุญโชติแม่แตงร่มใบซึ่งครูไพบูลย์บุตรขันธ์ก็ได้ประพันธ์ไว้ให้ร้องสร้างความดีอกดีใจให้กับคุณชัยชนะบุญโชติที่ได้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ซึ่งถือเป็นกีตะกวีลูกทุ่งเมืองไทยก็ว่าได้นะครับท่านก็จากไปเมื่อวันที่29สิงหาคม2515ครับก็เป็นการจากลามา50กว่าปีแล้วนะครับในการจากไปของครูเพลงท่านนี้ที่สร้างผลงานเพลงไว้ในวงการมากมายหลายบทเพลงเป็นบทเพลงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานด้วยนะครับอีกบทเพลงหนึ่งบทตูมบูบานเสียงร้องของพรพิรมหรือพระพรพิรมที่ท่านได้ลาสิกขาไม่ใช่สิได้บวชตั้งแต่ตอนนู้นนะครับตอนยังมีอายุไม่มากเท่าไหร่หลังจากออกจากจุฬารัตน์แล้วนะครับก็ไปบวชอยู่แถวอยุธยาจนกระทั่งมรณภาพนะครับที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะครับก็เป็นการจากลาเมื่อวันที่5ธันวาคม2553ผ่านมา15ปีกว่าแล้วเกือบ16ปีเต็มนะครับในวันที่5ธันวาคมนี้ก็จะครบ16ปีเต็มในการมรณภาพของพระพรพิรมครับทั้ง2ท่านนั้นก็เป็นผู้ที่มีผลงานเพลงในวงการมากมายนะครับก็รู้สึกถึงความไพเราะจริงๆกับบทเพลงทั้ง2ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่แล้วก็พร้อมที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังเพื่อสร้างความสุขทางด้านเสียงเพลงให้กับท่านที่มีโอกาสติดตามการฟังรายการน้ำคือชีวิตก็จากกรมสรรพากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์ซึ่งในการนี้ก็จะมีวันจันทร์และวันอังคาร9นาฬิกา7นาทีโดยประมาณหลังข่าวจนชั่วโมงจนกระทั่งถึง10นาฬิกานะครับวันนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงเชยกูลก็มาดำเนินรายการเพื่อรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กรมสรรพากรน้ำได้ดำเนินการไปอย่าลืมนะครับวันนี้ก็ยังมีการแจกน้ำกันที่ศูนย์ประสานงานที่เขตลาดกระบังนะครับแล้วก็ร่มเกล้าด้วย 10,000 ขวดที่กรมสรรพากรน้ำนำไปแจกรวมทั้งมีเรื่องของข้าวกล่องหรือมีอาหารที่ปรุงสุกพร้อมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าไปรับของนะครับที่นู่นนะครับที่ศูนย์ประสานงานนู่นนะครับก็อย่าลืมไปแล้วกันนะครับในจุดนี้ก็นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันกับเรื่องปัจจุบันทันด่วนเรื่องที่เป็นความฉุกเฉินเป็นเหตุการณ์ที่ทันด่วนจริงๆในช่วงนี้หลายคนหลายส่วนก็เข้าไปช่วยเหลือกันทั้งองค์กรเอกชนทั้งภาครัฐต่างๆรวมทั้งนี่ครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสรรพากรน้ำก็นำน้ำไปแจกวันละ10,000ขวดหลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะยังมีเรื่องนี้ก็ยังมีมาเรื่องนี้ก็ยังมีนะครับก็ลองไปดูไปรับของกันสำหรับท่านที่ไม่สามารถที่จะไปซื้อหาอาหารได้ก็ไปที่ศูนย์ประสานงานแห่งนี้นะครับรับรองได้ว่า

0: นอนนะครับก็เรียนให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นณวันนี้โดยกรมสุขนามนะครับซึ่งเราก็มาจัดบริการกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับ9:07 น.จนกระทั่งถึง10:00 น.วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีโอกาสติดตามฟังรายการน้ำคือชีวิตนะครับก็มีเรื่องราวที่อยากจะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้และทราบกันมากมายโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการไปนั้นก็ล้วนเป็นโครงการที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายโครงการก็ช่วยทำให้ชีวิตของราษฎรต่างๆเหล่านั้นมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีน้ำใช้อย่างพอเพียงนะครับสามารถไปสร้างรายได้จากการปลูกพืชผักจากการทำนาจากการทำกิจกรรมต่างๆทำสวนผลไม้ในชายจันทร์ในขณะนี้ก็ตามท่วมนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจัตุพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญทั้งนี้คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาค

0: จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี
2: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและประชาชนจึงขอให้ชาวเรือในพื้นที่จังหวัดราธิวาสติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดก่อนออกเรือทุกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจะเป็นการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5

6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วง

ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง1ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังสามารถติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสอบถามที่02-399-4012-13สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิการสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ค่ะจันทร์ที่
1: 5ค่ะ
2: วันจันทร์ที่5
1: เปลี่ยนเดือนแล้วนะคะ
2: วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569 ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงนะคะโดยพี่ตุ๋ยนิวัฒน์กลั่นขยันค่ะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์หลายท่านเลยนะคะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์แล้วก็ยังมีพี่แดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้กำลังจะขึ้นไลฟ์แล้วนะกำลังพยายามที่จะขึ้นไลฟ์กันอยู
2: ่สู้ตาย
1: ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
2: นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะใครที่ติดตามชั่วโมงสุขภาพนะคะพบกับเราสองคนวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารสุขภาพมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามทางแม่ปับวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 95.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ทาง AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
2: นะพูดถึงออนไลน
1: ์ยังค่ะยังออนไลน์ให้จบแค่นี้ยังค่ะ
2: ยังนะ
1: กำลังพยายามอยู่ให้กำลังใจทีมงานของเราด้วย
2: ยังไม่มาอีกให้กำลังใจทีมงานกันก่อนค่ะวันนี้นะคะไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆนะเดี๋ยว
1: พวกเรารออยู
2: ่เรารออยู่ค่ะ
1: ค่ะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังขังอยู่
2: เพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยบางทีเนี่ยกว่าจะรอระบายได้นะปรากฏว่าไอ้น้ำที่มาตั้งแต่วันแรกอ
1: ่ะ
2: ยันตอนนี้เนี่ยไหนจะขยะอีกนะคะก็เลยทำให้บางพื้นที่เนี่ยเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะม
1: ี
2: กลิ่นเหม็นทับถมด้วยนะคะ
1: ค่ะเรื่องของขยะต่างๆเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะเรื่องของสุขภาพสุขอนามัยต่างๆก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดค่ะไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความ

0: เดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปติดตามการแถลงนะคะซึ่งวันนี้อาจจะเข้าเร็วหน่อยนะคะแล้วก็ติดตามยาวๆไปเลยค่ะแล้วก็พบกับชั่วโมงที่2ชั่วโมงสุขภาพค่ะ
2: ได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าครับรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เตรียมระดมเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้นะครับขอให้ทางพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยได้ฟังประกาศอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเริ่มต้นผมขอให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้รายงานสภาพอากาศนะครับโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับก็ขอเชิญผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ครับจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้นะครับก็ฝนอีสานจะลดลงนะครับเนื่องจากความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงลงมานะครับก็จะค่อยๆไล่จากภาคตะวันออกไปทางภาคตะวันตกนะครับวันนี้ก็จะมีฝนนะครับอยู่ทางด้านภาคอีสานฝั่งตะวันตกนะครับรวมทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็จะขยับออกไปอีกนะครับโดยเน้นไปที่ภาคตะวันตกในวันที่6นะครับแล้วก็วันที่7ก็จะเป็นในแนวด้านตะวันตกของประเทศนะครับสำหรับช่วงหลังจากนั้นนะครับ8 9เนี่ยก็จะเริ่มไปมีฝนหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่10นะครับ10 11 12 13นะครับเราพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: ในส่วนของเพิ่มเติมนะครับสำหรับบ่ายนี้นะครับมีการคาดการณ์จากแบบจำลองทางอุตุนิยมวิทยานะครับให้แจ้งเตือนสำหรับพื้นที่พัทยานะครับอาจจะมีลักษณะของเรนบอมนะครับมีฝนตกอยู่ประมาณชั่วโมงละ40มิลลิเมตรนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ที่อยู่ต่ำได้นะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ก็เตรียมดูสถานการณ์ไว้อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลนะครับน้ำก็ได้ไม่ได้มาเติมมากขึ้นนะครับรวมถึงพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาครับเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องนะครับในการปล่อยน้ำลักษณะนี้นะครับใน 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็ร่วมกับน้ำเหนือที่ลดลงนะครับเราจะพบว่าระดับน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาลดลงนะครับจาก 17.7 เป็น 17.3 นะครับก็เห็นว่าการลดลงอย่างต่อเนื่องน้ำที่ลงมาผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำอยู่เยอะประมาณเมตรกว่าๆนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยก็มีการปล่อยระบายน้ำมาเรื่อยๆนะครับแต่ข่าวดีของทางฝั่งตะวันตกคือว่าที่น้ำที่ไหลออกทางแม่น้ำแม่กลองนะครับที่บางคนทีอัมพวาในวันนี้ระดับน้ำลดลงจากตลิ่งครับ1เมตรแล้วนะครับการระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับน้ำจากจังหวัดนครนายกน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เริ่มลดลงแล้วก็เริ่มกระจายลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านแม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยก็ขอให้มีการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่บางคล้าราชสารและอำเภอเมืองนะครับของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามการแจ้งเตือนของในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนทางภาคใต้อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับว่าในสัปดาห์หน้ารวมถึงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในภาคพื้นที่ภาคใต้นะครับน้ำในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับตรงนี้นี่เองก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดของสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ผู้แทนจากกรมชลประทานนะครับ

0: ให้ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนครับ
1: ฮัลโหลครับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับจากกรมชลประทานครับตามสถานการณ์ที่เราติดตามอยู่ในปัจจุบันนะครับมาเริ่มจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองก็จะมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนข้างบนคือเขื่อนภูมิพลในแม่น้ำปิงและเขื่อนศิริกิติ์ในแม่น้ำน่านนะครับเขื่อนภูมิพลครับมีปริมาณน้ำ 68% เขื่อนศิริกิติ์มี 81% นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อปิงครับวังยมน่านมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับปริมาณน้ำนครสวรรค์นะครับที่ปากน้ำโพเรานะครับปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำที่มาจากนครสวรรค์ครับจะมารวมกับน้ำที่สะแกกลางที่มาจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีเองนะครับของสะแกกลางเองก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อจากแม่น้ำเจ้าพระยามาบวกกระแสกลางครับก็จะเป็นน้ำที่เราบริหารที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับจากเราที่ปัจจุบันครับเราจะมีการความจำเป็นในการคงการระบายนะครับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากเราต้องมีการพร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนที่ได้รับผลกระทบในเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาครับที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันครับเพื่อลดนะครับบริเวณน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับเพื่อรองรับนะครับในกรณีที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีกล่าวไว้ว่าในช่วงของวันที่5หรือกลางเดือนวันที่11อาจจะมีฝนตกบริเวณกำแพงเพชรหรืออุทัยธานีในเขตของแม่น้ำปิงนะครับเราจำเป็นต้องมีช่องว่างเพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่น้ำปิงได้นะครับทำให้เรามีความจำเป็นต้องมีการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับอัตรานี้ครับส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนะครับนนทบุรีและกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับก็อยากเรียนท่านสื่อมวลชนและผู้ชมทุกท่านนะครับสถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับรวมถึงการตรวจตราคันกั้นน้ำนะครับในเขตทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนะครับซึ่งเมื่อวานท่านนายกก็ได้มีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกับกรมชลประทานร่วมกันในการดำเนินการในการตรวจสอบคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับการเฝ้าระวังก็คงเป็นการเฝ้าระวังเฉพาะน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานว่าวันที่5หรือวันที่10 11 10 11อาจจะมีฝนตกมากในภาคกลางครับสำหรับในส่วนของภาคตะวันตกเองครับในเขตของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับจะเห็นว่าลุ่มน้ำแม่กลองครับการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนน้ำปริมาณน้ำที่เขื่อนวชิรลงกรณ์กับตัวศรีนครินทร์เองนะครับเราก็ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับแล้วก็จะมีการระบายลงมานะครับให้อย่างมีความเหมาะสมนะครับไม่ส่งผลอย่างรวดเร็วนะครับหรือผลกระทบนะครับมากจนเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลกระทบเลยนะครับตรงนี้เราก็บริหารจัดการน้ำร่วมกันในการที่จะระบายน้ำจากเขื่อนมาถึงเขื่อนแม่กลองแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ในเขตจังหวัดของราชบุรีและตัวของกาญจนบุรีครับและสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นส่วนท้ายของแม่น้ำแม่กลองครับซึ่งสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ครับคงต้องเฝ้าระวังในเขตของลุ่มน้ำนะครับบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับน้ำที่ตอนนี้ครับกำลังท่วมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆนะครับรวมมาบวกกับน้ำจากแม่น้ำนครนายกครับซึ่งปัจจุบันเราก็เริ่มมีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วนะครับน้ำดังกล่าวครับก็ได้มีการมารวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงครับแล้วตรงนี้ครับสถานการณ์น้ำก็คงอยู่ในช่วงต้องมีการติดตามแล้วเฝ้าระวังครับเนื่องจากมวลน้ำนะครับตัวพีคที่ผ่านแม่น้ำปราจีนบุรีครับได้มาถึงตัวของแม่น้ำบางปะกงแล้วครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในเขตของตัวของลุ่มน้ำบางปะกงครับส่วนในตัวของจังหวัดเพชรบุรีเองครับข้างบนเหนือลุ่มน้ำเพชรบุรีครับก็จะมีเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นเขื่อนหลักนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการ

0: างท่านทิบดีท่านก็ได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าการสำนักชลประทานในพื้นที่ครับในการที่เร่งพร่องนะครับโดยตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเพื่อเร่งพร่องน้ำนะครับลงมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มีการตรวจตรานะครับระบบระบายน้ำนะครับในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับให้มีความพร้อมใช้งานนะครับซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมใช้งาน 100% ครับในการที่จะรับน้ำในกรณีที่น้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานหรือมีฝนที่ตกมากในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งเราก็มีความพร้อมเต็มที่ครับในเรื่องการรับน้ำในเขตของแม่น้ำเพชรบุรีที่จะมาที่ตัวเมืองเพชรบุรีครับส่วนในเรื่องของฝนที่ตกในภาคใต้ครับที่มีแนวโน้มที่ตั้งแต่วันที่11นะครับที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานไปนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการเมื่อวานท่านทิบดีกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายไปยังทางสำนักชลประทานในเขตนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ครับลักษณะฝนที่ตกในตัวของภาคใต้นะครับจะเป็นลักษณะของภาคใต้ฝั่งตอนออกครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับแถวจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็4จังหวัดภาคใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสตรงนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบระบายน้ำที่จะรับน้ำต่อที่มีการตกในเขตของภูเขาแล้วก็จะหลากลงมาในเขตของพื้นที่เมืองครับสำหรับความพร้อมครับมีความพร้อมในเรื่องการระบายน้ำในเขตของพื้นที่ภาคใต้ครับก็จริงมาเพื่อโปรดทราบครับ
1: ครับผมจากสถานการณ์น้ำนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องมีการแจ้งเตือนรวมถึงต้องมีการช่วยเหลือในวันนี้นะครับคือจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็จังหวัดปทุมธานีที่รับน้ำมาจากทางฝั่งนครนายกนะครับในภาคตะวันออกกันนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้ตรงไปถึงสัปดาห์หน้าก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในพื้นที่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปรวมถึงภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับสำหรับการช่วยเหลือนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเมื่อกี้ทางกรมชลประทานก็ได้ให้ข้อมูลแล้วครับว่าน้ำที่ออกมาจากเขื่อนเจ้าพยาและลงผ่านแม่น้ำเจ้าพยาลงสู่อ่าวไทยเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดับแม่น้ำเจ้าพยาที่สูงขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงเช้านี้ที่หลายๆพื้นที่นะครับก็รวมถึงที่เขตล้มเก้าเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการจนน้ำเข้าสู่ลดลงสู่ภาวะปกติสามารถสัญจรได้แล้วนะครับในรายละเอียดของกรุงเทพมหานครนะครับขอทางรองโฆษกลลิดานะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: ค่ะสำหรับพื้นที่ของกทมนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางสัญจรไปมานะคะวันนี้เหลือเส้นทางที่ยังน้ำท่วมขังสูงอยู่ก็คือถนนฉลองกรุงค่ะที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่โดยประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหะล่มเก้าค่ะในส่วนนี้ชุมชนได้มีการทางกทมได้มีการระบายน้ำลดลงไปแล้วกว่า 30-70 เซนติเมตรค่ะโดยมีเป้าในการระบายน้ำอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะต่อวันเป็นอย่างน้อยด้วยค่ะในส่วนของมีนบุรีประเวศสะพานสูงค่ะได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อที่จะผลักดันน้ำไปสู่คลองแสนแสบนะคะและในส่วนของชุมชนสายใหม่ละอองเงินค่ะในส่วนนี้ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำที่มาจากเขตอื่นที่แห้งแล้วมาสมทบเพิ่มเติมรวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำออกไปโดยคาดว่าจะแห้งภายใน2วันค่ะในรายละเอียดอื่นๆของกทมนะคะอยากจะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
1: ครับเชิญผู้แทนกทม.ครับ
3: ครับสำหรับสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะครับก็จะมีระดับคาดการณ์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1เมตร72เซนติเมตรนะครับซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครประมาณ1เมตร28เซนติเมตรครับสำหรับในส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนักในวันที่ 5-6 ตุลาคมนะครับแล้วก็วันช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับพร้อมกันเนี้ยกรุงเทพมหานครจะได้เร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับไปประจำอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงนะครับอย่างเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาและสะพานสูงนะครับผมพร้อมกันนี้มาตรการในการที่จะจัดการในพื้นที่ที่สามารถที่จะแห้งแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะตกค้างและขยะลอยน้ำนะครับผมโดยที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับรวม 1,400 ตันเศษนะครับผมและก็ปัจจุบันนะครับก็ขอในเรื่องของการประสบผู้ประสบอุทกภัยที่มีการลงทะเบียนออนไลน์นะครับในผ่านเว็บ

0: ไซต์เคลมแบงคอกนะครับณถึงวันนี้ได้มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วประมาณ 40,000 รายเศษนะครับผมสำหรับสิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนขอเนี่ยก็จะประกอบด้วยการค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ยังชีพนะครับส่วนรายเขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้แก่3ระดับแรกเนี่ยได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิครับผม
1: ครับในส่วนของสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่นะครับเริ่มลดลงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีข้อสั่งการตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดน้ำลดนะครับว่าถ้าหากพื้นที่ใดน้ำลดลงแล้วให้ดำเนินการเริ่มกระบวนการเยียวยาเลยโดยไม่ต้องรอให้ทุกพื้นที่นะครับน้ำลดทั้งหมดแล้วนะครับในการนี้นะครับขอให้ทางผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาแล้วก็แนวทางการดำเนินการรวมถึงวิธีการที่ประชาชนจะต้องรับทราบต่อไปครับ
2: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะในส่วนของการช่วยเหลือส่วนที่1เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครทางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยได้ดำเนินการทยอยสำรวจข้อมูลความเสียหายและเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วนะคะส่วนที่2ก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีที่น้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7 วันนะคะและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีติดน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะส่วนที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทนั้นได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินการนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานชี้แจงไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัด65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลกลับมาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งในส่วนนี้นะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากทางท้องถิ่นทางกรุงเทพทางจังหวัดส่งข้อมูลมาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เมื่อไหร่ทางปภ.สามารถส่งข้อมูลยืนยันให้ทางธนาคารออมสินได้แล้วก็จะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอฝากไปยังพื้นที่นะคะขอให้เร่งดำเนินการเรื่องการสำรวจข้อมูลยืนยันเข้ามาค่ะส่วนในข้อที่จะขอแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนที่จะยืนยันเข้ามาผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งวันนี้มียอดผู้เยียวยาเข้ามาในระบบเนี่ยณเมื่อเวลา7 นาฬิกาตรงรวมทั้งสิ้น 1,056,361 ครัวเรือนเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 458,987 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 100,000 กว่าครัวเรือนนะคะเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพรองลงมายังคงเป็นที่สมุทรปราการค่ะ 149,194 ครัวเรือนปทุมธานี 130,010 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 42,531 ครัวเรือนและจังหวัดระยอง36,016 ครัวเรือนนะคะซึ่งก็ได้ประสานทางพื้นที่ให้เร่งตรวจสอบข้อมูลค่ะส่วนข้อคำถามจากพี่น้องประชาชนที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอให้ข้อแนะนำก็คือในเรื่องของการใช้ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะว่าในกรณีที่ประชาชนมีการแจ้งข้อมูลเข้ามาว่าเมื่อกรอกข้อมูลแล้วขึ้นแจ้งมาว่าไม่อยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ในนอกพื้นที่ประสบภัยนะคะขอให้ทำการตรวจสอบก่อนที่จะกดในการเลือกพื้นที่ที่เกิดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นเช่นถ้าท่านอยู่ในเขตประเวศก็ขอให้ตรวจเช็คการยืนยันในช่องกดที่เลือกนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ากดในการเลือกที่อยู่ของเขตผิดเนี่ยระบบก็จะทำการยังไม่สามารถสับมิดขึ้นมาได้นะคะแต่หลังจากนั้นถ้าหากขึ้นข้อมูลประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบในช่องแก้ไขข้อมูลที่ในเมนูคำร้องของฉันนะคะเพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและให้ตรงกับเงื่อนไขซึ่งเรามีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนะคะขอให้พี่น้องประชาชนดูวันเวลาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่จะยื่นขอรับการช่วยเหลือด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็ยังได้กำชับนะคะแล้วก็ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ขอให้แจ้งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

0: ว่าความช่วยเหลือที่จะได้รับการเยียวยาและสิทธิที่จะได้รับนั้นจะอยู่ในส่วนไหนจะเป็นเงินทดลองราชการจะเป็นเงินตามมติครม.หรือเป็นเงินในระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสบายใจและเกิดความสะดวกไม่เกิดความสับสนในการยื่นคำร้องในตามและประเภทของรายการต่างๆนะคะทั้งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประสานการดำเนินการคาดว่าถ้าหากทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดจัดส่งข้อมูลมาให้ปภ.ทางปภ.สามารถตรวจสอบและยืนยันภายใน2วันและจะสามารถส่งให้ธนาคารออมสินนะคะตรวจสอบแล้วก็โอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลซึ่งก็จะอยู่ภายในสัปดาห์นี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ครับเรียนพี่น้องประชาชนครับในขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราร่วมมือกันดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการแจ้งเตือนการช่วยเหลือรวมไปถึงการเยียวยาให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและรวดเร็วครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับการดำเนินการในการช่วยเหลือการป้องกันและการแจ้งเตือนการเยียวยาเนี่ยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับที่จะมีการแถลงข่าวในทุกวันนะครับเวลาประมาณนะครับ10 นาฬิกาและในระหว่างวันนะครับสามารถติดตามข้อมูลผ่านได้ทุกช่องทางนะครับของไทยคู่ฟ้าครับในวันนี้ก็ขอจบการให้ข้อมูลและการแถลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: ค่ะ 10:36 นะคะกลับเข้ามาสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นะคะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยมีการแถลงนะคะแถลงสดเป็นประจำทุกวันค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะในช่วงเวลานี้ละค่ะอาจจะเหลื่อมล้ำบ้างนะคะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ละวันละกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาอัปเดตกันต่อค่ะข่าวสารของสุขภาพค่ะ
1: ก็ไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก่อนนะคะช่วงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็จะต้องส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ตอนนี้ก็ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะพร้อมกับได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้ประชาชนนะคะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะในช่วงนี้เนี่ยเหมือนที่เราได้เกริ่นไปแล้วในช่วงต้นรายการนะคุณพ่อก็บอกว่าในพื้นที่เนี่ยบางพื้นที่แห้งแล้วกลับเข้ามาสัญจรใช้ชีวิตได้ตามปกติช่วงนี้หลายๆบ้านที่เจอน้ำท่วมก็กำลังบิ๊กคลีนนิ่งบิ๊กคลีนนิ่งดูแลเรื่องของความสะอาดต่างๆนะคะแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าหลังจากน้ำลดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือพวกเชื้อราพวกเชื้อราต่างๆความอับชื้นที่อยู่ตามมันอยู่กับน้ำอ่ะน้ำท่วมขังแต่ยังดีที่แบบบางพื้นที่เนี่ยลดไวแต่ก็ยังมีในบางพื้นที่ที่ตอนนี้ยังไม่ลงนะคะยังไม่ลงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะงูเงี้ยวเขี้ยวขอเงี้ยวก็มาเนาะ
1: เงี้ยว
0: งูนะคะสัตว์มีพิษต่างๆตะขาบงูเห็นเยอะนะคุณงูเขาก็หนีน้ำอ่ะต่างคนต่างหนีมาเจอกันตกใจอีก
1: ที่ต้องระวังนะอย่างพวกแบบตู้ตามลืมตามมุมต่างๆ
0: เนี่ยเขาก็จะไปแอบ
1: อย่าเพิ่งเอามือเข้าไปล้วงแล้วก็รองเท้าด้วย
0: โอ้เนี่ยแหละ
1: แมงป่องเจอบ่อย
0: ทั้งแมงป่องทั้งงูทั้งสัตว์มีพิษตะขาบต้องระวังให้ดีแล้วก็ช่วงนี้นะคะใครดิฉันเข้าไปดูในคลิปต่างๆเนี่ยก็จะมีแบบไวรัลที่มีคนไปอาบน้ำอ่
1: ะ
0: ในน้ำท่วม

0: มเพราะว่าน้ำเราก็ไม่แน่ใจว่าทำเป็นคอนเทนต์หรืออะไรหรือเปล่านะคะแต่ต้องระวังด้วยเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็อยู่กับน้ำนั่นแหละเนาะก็ไอเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดดีที่สุดนะคะมาดูเรื่องของการบูรณาการของกรมควบคุมโรคกันหน่อยค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคนะคะโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีแพทย์หญิงธนวดีจันเทียนนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันโรคป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีในหน่วยงานในสังกัดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีที่เข้าไปดูแลนะคะมีการประชุมหารือแล้วก็จับมือกันนะคะกับภาคประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ผลกระทบทางสุขภาพซึ่งมาจากน้ำท่วมนะคะจากบริเวณบ่อฝังกลบแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอพบคราบสีรุ้งคล้ายกับคราบน้ำมันกระจายตามแนวทางน้ำค่ะแล้วก็เลยได้มีการมาร่วมหารือกันค่ะประชุมกันกับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านชนาทิพย์โคกมณีค่ะแล้วก็ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือกันค่ะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกรมควบคุมโรคนะคะโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีก็ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็ที่จะแก้ปัญหาลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ก็มีการจัดทำระบบคัดกรองสุขภาพขึ้นมาค่ะโดยมีการประสานไปยังอสม.ซึ่งอสม.เนี่ยก็จะถือว่าเป็นด่านแรกของทางสาธารณสุขนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยหรือว่าประชาชนในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ผู้นำชุมชนด้วยค่ะก็มีการลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็วิเคราะห์เส้นทางน้ำไหลกำหนดจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนติดตามเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับน้ำนั้นจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามค่ะ
1: ค่ะอย่างที่พี่กบได้บอกไปว่าถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ว่าความเสี่ยงด้านสุขภาพก็ยังไม่หมดไปนะคะนอกจากสัตว์มีพิษที่เราได้บอกท่านผู้ฟังไปแล้วข้างต้นนะคะยังมีเรื่องของยุงแล้วก็แมลงวันเขาบอกว่าหลังน้ำท่วมเนี่ยอาจจะมีภาชนะหรือว่าสิ่งของต่างๆที่มีน้ำขังอยู่ทั้งภายในแล้วก็บริเวณรอบบ้านโดยเฉพาะสิ่งของที่ถูกน้ำพัดพาหรือว่าเคลื่อนย้ายระหว่างเกิดน้ำท่วมนะคะบางทีไม่ใช่ของเราหรอกของเพื่อนบ้านหรือว่าของจากที่อื่นหมู่บ้านอื่น
0: ไหลมารวมกัน
1: มาค่ะก็อาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ขณะที่เศษพวกขยะเศษอาหารแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่ตกค้างนะคะก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสะสมเชื้อโรคที่แมลงวันสามารถนำไปปนเปื้อนอาหารหรือภาชนะได้ค่ะขอให้ประชาชนเร่งสำรวจและจัดการสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดนะคะหากว่าพบภาชนะที่มีน้ำขังให้เทน้ำทิ้งทันทีหากว่าเป็นภาชนะที่จำเป็นต้องใช้เก็บน้ำควรปิดให้มิดชิดค่ะส่วนขยะและเศษอาหารนะคะควรใส่ถุงหรือภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแหล่งอาหารของแมลงวันค่ะน
0: ี่
1: ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องระวังในช่วงนี้ด้วย
0: ค่ะมาดูในเรื่องของศูนย์พักพิงกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเขตพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมนะหลายๆจังหวัดไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะเราไม่ได้โฟกัสแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ทุกหย่อมหญ้าที่เจอปัญหาน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลอย่างทั่วถึงค่ะมาดูในฝั่งของทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็ได้มอบให้กรมควบคุมโรคไปดำเนินการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังขึ้นมาแล้วก็คัดกรองโรคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่ตามจุดศูนย์พักพิงต่างๆค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงวันที่30กันยายนที่ผ่านมามาจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ย คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านก็ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคนะคะโดยกองระบาดวิทยาแล้วก็สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคเนี่ยผนึกกำลังกันค่ะร่วมกันดำเนินการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังขึ้นมาแล้วก็จะมีการคัดกรองโรคให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงจากเหตุการณ์น้ำท่วม3จุดนะคะ3จุดนี้ในอันนี้เป็นเขตในกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและอีกจุดหนึ่งคืออยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0: ค่ะส่วนทางหน้าของจังหวัดชลบุรีก็ลงพื้นที่นะคะไปสนับสนุนการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหลังจากที่หลายๆคนไปสัมผัสน้ำท่วมมาสำรวจแล้วก็ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยแล้วก็มีอะไรที่เป็นพาหะนำโรคก็กำจัดพาหะนำโรคไปค่ะมีการติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงโดยเน้นในเรื่องของการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเป็นหลักค่ะกลุ่มเสี่ยงก็จะมีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์คนที่พิการคนที่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็จะสังเกตอาการผิดปกติมีการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างการป้องกันโรคแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมค่ะที่จังหวัดระยองนะคะศูนย์พักพิงที่เข้าไปดูแลก็จะมีที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะและอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดเนินพุทราอยู่ในเขตอำเภอเมืองศูนย์พักพิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาโบลีเทคนิคอยู่ในอำเภอเมืองแล้วก็ศูนย์พักพิงวัดห้วงหินอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะอีกจุดหนึ่งที่อำเภอแกลงก็อยู่ที่ศูนย์พักพิงสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ค่ะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราตัวนี้ก็ท่วมไม่แพ้กันเลยนะศูนย์พักพิงอบต.ดอนทรายอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อำเภอเมืองค่ะและศูนย์พักพิงวัดหนองเสือซึ่งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นจังหวัดปริมณฑลก็อยู่ที่ศูนย์พักพิงอบต.ราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็เข้าไปดูแลนะคะซึ่งก็มีการดำเนินประเมินความเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคแล้วก็มีการตรวจคัดกรองติดตามอาการผู้ป่วยที่มีการเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในศูนย์พักพิงต้องดูแลตัวเองเซฟตัวเองเยอะๆถ้าเกิดเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการแปลกๆขึ้นมารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะบริเวณที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะบางที่ก็ท่วมเยอะเลยท่วมสูงเลยถึงเอวถึงระดับอกก็ยังมีนะคะบางพื้นที่ก็ลดลงมาละถึงหน้าแข้งถึงเข่าวันนี้แต่ยังไงเรื่องของการเดินลุยน้ำนะคะก็ยังจะต้องระมัดระวังเรื่องของไข้ฉี่หนูทั้งสสส.ค่ะก็ออกมาเตือนนะคะว่าช่วงนี้น้ำท่วมเนี่ยความเสี่ยงของโรคฉี่หนูก็มีเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะคนที่ต้องลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาป้องกันให้ถูกต้องค่ะทางสสส.ก็ออกมาบอกว่า5เรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่นะคะว่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยเข้าใจผิดว่าการไข้ฉี่หนูเนี่ยมันสามารถป้องกันได้ 100% ความจริงแล้วยาตัวนี้ค่ะไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกับการฉีดวัคซีนนะคะยาทำหน้าที่แค่ลดความเสี่ยงแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หากสัมผัสเป็นเวลานานค่ะความเชื่อที่สองก็คือเข้าใจผิดว่าทุกคนที่ลุยน้ำจะต้องกินยาความจริงแล้วแนะนำเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องแช่น้ำขังนานกว่า3ชั่วโมงนะคะประชาชนทั่วไปที่ลุยน้ำสั้นๆอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินยาก็ได้อย
0: ่
1: างลุยแป๊บเดียวใส่รองเท้าบูทแบบนี้ก็ไม่ต้องกินก็ได้นะคะ
0: แต่ล้าง
1: ใช่ต้องล้างให้สะอาด
0: ทำความสะอาดฟอกสบู่ให้เรียบร้อยค่ะ
1: ใช่ค่ะความเชื่อที่สามนะคะเข้าใจผิดว่าซื้อกินเองล่วงหน้าได
0: ้
1: ซื้อกินกันไว้ก่อนนะคะ ความจริงแล้วการกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นเนี่ยทำให้เสี่ยงต่อโรคดื้อยานะคะแล้วก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นคลื่นไส้แล้วก็มีอาการเวียนหัวได้ความเชื่อที่4ก็คือเข้าใจผิดว่ากินตอนไหนก็ได้นะคะความจริงแล้วต้องกินยาหลังอาหารทันทีพร้อมน้ำเต็มแก้วอันนี้ เป็นยาที่ เกี่ยวกับไข้ฉี่หนูนะคะแล้วก็ห้ามนอนราบใน30นาทีแรกเพื่อที่จะป้องกันหลอดอาหารอักเสบค่ะความเชื่อสุดท้ายความเชื่อที่5เข้าใจผิดว่ากินยาแล้วลุยน้ำได้ปลอดภัยเต็มที่เลยนะความจริงแล้วยังจะต้องใส่รองเท้าบูทแล้วก็ล้างตัวให้สะอาดทันทีหากมีอาการไข้ปวดน่องตาแดงนะคะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะถึงแม้ว่าจะกินยาป้องกันแล้วก็ตามนะคะนี่ก็เป็นความห่วงใยที่สสส.เขาออกมาแจ้งเตือนประชาชนค่ะ
0: ค่ะโรคฉี่หนูเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกนะว่าตรงไหนบ้างหนูฉี่แล้วบางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วหนูเขาไม่กลัวเหรอเขาไม่หนีน้ำเหร
1: อ
0: ก็หนูก็ปล่อยฉี่ลงมาในน้ำนั่นแหละ
1: เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าไข้

0: ฉี่หนูโรคฉี่หนูเนี่ยมันไม่ได้มาจากหนูอย่างเดียว
1: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
0: สุนัขนะคะแมวมาได้หมดเลย
1: มาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราเซฟตัวเองให้เยอะๆนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้สำหรับทุกพื้นที่เลยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเรื่องของการสัญจรออกมาเนี่ยลำบากแล้วก็บางบ้านก็อาจจะมีผู้ป่วยแต่ว่าในหน่วยงานในพื้นที่นะคะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยจุดที่ดูแลในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพี่พี่ทหารนะคะจากกองพันต่างๆเนี่ยเข้าไปดูแลในแต่ละเขตพื้นที่ถ้าท่านเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านหรือว่าต้องการที่จะอพยพออกจากพื้นที่แล้วนะคะหลังจากที่น้ำตอนแรกก็ไม่อยากออกนะคะเป็นห่วงบ้านอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายไม่ไหวละอยากออกไปอยู่ในที่ที่แบบสบายใจกว่านี้อ่ะแจ้งพี่ๆทหารได้เลยนะทหารเนี่ยจะดูแลในเรื่องของการอพยพอพยพผู้ป่วยอพยพคนป่วยคนเจ็บเป็นไข้แล้วก็คนที่อยู่ในบ้านที่อยากจะไปอยู่ในศูนย์พักพิงหรือว่าออกไปจากพื้นที่ส่วนอาหารการกินก็เช่นกันนะคะอาหารน้ำดื่มเนี่ยเป็นพี่ๆทหารนะคะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะส่วนในแต่ละจังหวัดก็จะมีพื้นที่ในแต่ละจังหวัดก็จะดูแลกันไปนะอย่างปพ.ก็เรื่องน้ำนะคะแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นอบต.นายกอบจ.อบจ.นะคะท่านก็ต้องใช้ท่านให้เป็นประโยชน์นะเลือกเข้ามาแล้วนะคะเขาก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แต่เชื่อว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้นำเข้มแข็งมากๆเลยค่ะมาดูในเรื่องของน้ำท่วมขังกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณบอกว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมันทำให้น้ำเน่าน้ำเสียเชื้อโรคก็ปนเปื้อนมาได้เหมือนกันอย่างเช่นการปนเปื้อนจากอาหารย้ำว่าอาหารที่แจกเนี่ยต้องสะอาดปรุงสุกด้วยนะใครที่เป็นโรงครัวต่างๆเนี่ยตอนนี้เขากำชับเลยเพราะว่าโรงครัวแต่ละที่ใส่ใจมากๆดิฉันก็ไปติดตามเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเอกชนประชาชนจิตอาสาก็มาปรุงอาหารเขาเซฟมากๆเลยนะคะตอนนี้เซฟเรื่องความสะอาดแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์ด้วยค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคค่ะท่านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีข้อจำกัดในการใช้น้ำหรือว่าการเตรียมอาหารก็เลยจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเลือกน้ำแล้วก็อาหารด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำเน่าเสียอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าสิ่งสกปรกเนี่ยปนเปื้อนเข้าสู่อาหารได้ง่ายก็ขอให้เลือกใช้น้ำที่สะอาดสำหรับน้ำดื่มนะแล้วก็น้ำสำหรับประกอบอาหารก็อาจจะต้องใช้น้ำดื่มก่อนเพราะเราไม่มั่นใจนะหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังอย่าไปลุยเลยเนาะเหมือนที่คุณอ้อบอกว่ามันไม่คุ้มอย่าไปลุยน้ำเน่าเสียหรือว่าน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนเนี่ยต้องเซฟตัวเองเยอะๆแล้วก็อาหารที่สัมผัสกับน้ำท่วมหรือน้ำเน่าเสียต้องระวังค่ะอาหารที่มีกลิ่นอันนี้ก็ต้องอย่ารับประทานเลยอาหารที่บางทีได้เข้ากล่องมาด้วยความที่แบบเราก็เก็บไว้เราต้องดูด้วยนะถ้าเรามีเตาแก๊สโอเคอุ่นไว้ใส่ตู้เย็นก็อาจจะไม่ได
0: ้ถ้า
1: เก
0: ิดว่าโดนลักไม่ได้แล้ว
1: แต่ว่าบางพื้นที่ที่แห้งแล้วเนี่ยก็อาจจะได้นะคะแต่บางบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้นะคะกินมื้อต่อมื้อดีที่สุดนะคะหรือว่าอาจจะเช้าเย็นอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าข้ามวันไปแล้วน่ะมันไม่มีจุดที่แต่ถ้าอุ่นไว้ตลอดเวลาก็อาจจะได้นะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวถ้าท้องเสียมามีปัญหาในเรื่องของการเข้าห้องน้ำอีก
1: ใช่นะคะแล้วก็อาหารที่มีกลิ่นมีสีหรือว่าลักษณะผิดปกติไปจากเดิมเนี่ยอย่ารับประทานค่ะเนื่องจากว่าเชื้อโรคบางชนิดเนี่ยเราไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่ามันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันอาจจะมีสเปิร์มมีแบบตัวเล็กๆอยู่ข้างในอย่างเชื้อรา
0: เชื้อต่างๆ
1: ถ้าบางทีเรามองเปล่าๆเราไม่เห็นนะมันจะเป็นแบบขุยๆขึ้นมาก่อนเนาะเป็นขุยๆขึ้นมาตามอาหาร
0: เหมือนสปอร์เห็ดอะไรพวกนั้น
1: แบบนั้นแหละค่ะสำหรับอาหารนะคะโดยเฉพาะอาหารที่ได้รับแจกเนี่ยเราก็ควรตรวจสอบสภาพความสะอาดภาชนะบรรจุก่อนรับประทานด้วยเลือกอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่แล้วก็ผ่านความร้อนอย่างทั่วถึงรับประทานทันทีหลังจากปรุงสุกนะคะอันนี้เข้าใจค่ะว่ามันจะทันทีเลยมันก็ไม่ได้ไง
0: บางทีกว่าจะมาถึงเรา
1: แต่กบเชื่อว่าในโรงครัวในจุดที่เขาเป็นจิตอาสาเนี่ยเขาจะปรุงสุกใหม่ณตอนนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะนำส่งให้สำหรับจุดต่างๆได้รับประทานแบบได้สบายใจด้วยนะคะแล้วก็ภาชนะเหมือนกันนะคะต้องสะอาดมีฝาปิดมิดชิดหากเป็นอาหารที่ปรุงก็ต้องปรุงให้สุกทั่วถึงนะ
0: ค่ะ
1: เช ชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วอาหารที่ปรุงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีกะทิ
0: ใช่
1: เพราะว่าเห็นเวลาเขาไปไลฟ์สดอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดนะอาหารมีกะทิเราจะไม่เอามาทำ
0: เราจะประชาสัมพันธ์กันตลอดเลยให้หลีกเลี่ยงของพวกนี
1: ้แล้วจิตอาสาต่างๆเนี่ยเขาจะทราบดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของซากสัตว์เราอาจจะไปเจอว่าโอ้โหงูตายซากสัตว์มันจะมีเชื้อโรคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใกล้นะคะ
0: บางคนเอามาประกอบอาหารไง
1: ฮะงูเหรอ
0: นิยมแบบของปลาหรือว่าของอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีที่งูสามารถมาประกอบอาหารได้อะไรเงี้ย
1: อันนั้นมันตายแล้ว
0: อันนี้ต้องเลือกนิดนึงนะช่วงนี
1: ้โอ้กินงูด้วยคุณกินไหม
0: อย่าถามอย่าถามในรายการ
1: ถ้างูไม่มีก็ไม่ต้องกินดิฉันนะคะ
0: ไม่อันนั้นคือมันเป็นการลองของป่าดิฉันก็ลองให้รู้สมัยก่อน
1: ดิฉันเคยชิมงู
0: สิงเขาเรียกว่างูสิง
1: แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาพอเรากินไปแล้วเขาบอกว่านั่นแหละกินงูสิงนะใช่เหรอแล้วว่ามันเหมือนกะเพรา
0: แล้วเราก็ยังรู้สึกทำไมมันอร่อยมันงูจริงหรอ
1: จริงนิดเดียวเพราะหลังจากนั้นก็ไม่กล้ากินอีกเลย
0: ก็ไม่กินเหมือนกันค่ะก็ครั้งนั้นนั่นแหละตอนเด็กแล้วนะ
1: สมัยเด็กๆเลยนะคะทีนี้ในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถดูแลอนามัยได้ตามปกติเราจะต้องดูแลตัวเองเท่าที่ทำได้นะคะด้วยการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่นะคะแล้วก็ก่อนที่จะรับประทานอาหารก่อนเตรียมอาหารต้องดูแลสุขภาพมือให้ดีนะคะดูแลพวกภาชนะต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่จะประกอบอาหารให้สะอาดด้วยหากไม่มีน้ำสะอาดเราต้องเลี่ยงการไปสัมผัสอาหารโดยตรงนะคะแล้วก็หากว่าจำเป็นต้องสัมผัสกับน้ำท่วมควรป้องกันตัวเองทำความสะอาดร่างกายให้เร็วที่สุดหลังจากไปสัมผัสมาแล้วเมื่อสามารถทำได้แบบนี้นะคะถ้าหากว่ามีอาการท้องเสียหรือว่าถ่ายเหลวควรจิบน้ำสะอาดค่ะ
0: น้ำสะอาดเนี่ย
1: สำคัญมากๆอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องเลยหรืออาจจะเป็นน้ำเกลือแร่บ่อยๆก็ได้จิบนะคะไม่ใช่ดื่มจิบเรื่อยๆเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็รับประทานอาหารที่อ่อนปรุงสุกแล้วก็สะอาดด้วยอาจจะรับประทานแบบต้มข้าวต้มกิน
0: อ่อน
1: นะคะข้าวอาหารต้มจืดอะไรแบบนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดอาหารที่ไม่มั่นใจว่าจะสะอาดหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าถ่ายบ่อยกินไปแล้วมันยังถ่ายบ่อยอาเจียนมากขึ้นดื่มน้ำไม่ได้ละมีไข้ขึ้นมาอีกถ่ายเป็นเลือดแบบนี้หนักแล้วนะหรือมีอาการขาดน้ำนะคะอย่างเช่นปากแห้งปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียมากแบบนี้ต้องแจ้งค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านหรือว่าแพทย์พบแพทย์ทันทีซึ่งตอนนี้นะคะในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยต้องเลือกใช้น้ำสะอาดนะคะย้ำเลยค่ะรับประทานอาหารก็ต้องปรุงสุกใหม่ด้วยหรือจำให้แม่นค่ะ1422โทรปรึกษาก่อนได้เลยมีอาการแบบนี้นะคะปรึกษาก่อนได้หรือบางคนเนี่ยเห็นน้ำมาแบบว่าตรงนี้มันน่าจะสะอาดนะบ้านเรามีต้นไม้เยอะๆเอาภาชนะเนี่ยที่จะใส่อาหารเนี่ยไปล้าง
0: ค่ะ
1: บางทีเรามันปนเปื้อนนะคะมันไม่คุ้มหรอกค่ะ
0: เพราะว่ากว่าน้ำจะไหลมาถึงที่บ้านเราเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะมากนะ
1: อันนี้มันคือน้ำท่วมมันไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะมันไม่ได้เหมือนกับน้ำในแม่น้ำลำคลองปกติแบบนั้นที่จริงมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะ
1: ใช่
0: มีความเสี่ยงอยู่คนก็จะถ้าจะใช้จริงๆเขาก็จะเอาไปต้มก่อนเอาน้ำไปต้มก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้แต่ว่าถ้ามันเป็นน้ำที่เกิดจากน้ำท่วมแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะใช้เลยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: 10:58 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะแล้วก็ชั่วโมงที่2
0: เดี๋ยวเรามีเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะก็เป็นวันนี้เป็นเรื่อง
1: อุบัติเหตุ
0: นะคะอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
1: โอ้ยดิฉันเพิ่งจะออกกำลังกายได้2วัน
0: เป็นยังไงบ้างคะสภาพปวดเมื่อย
1: ไม่ปวดเลยค่ะ เพราะว่าไม่ได้ออกคือไม่ได้ออกหนักมากแต่ว่าออกเวลานานเป็นชั่วโมงอยู
0: ่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันค่ะ
1: ค่ะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมง ย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหาย

0: กลี้ยงบัญชี
1: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต
8: ้ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัฒน์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้จึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

0: ยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้
2: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมหน้าส่วนควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2หรือดินแดงว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนในฝรั่งเศสราว500แห่งจะระงับการเรียนการสอนในวันจันทร์นี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนายเอดูอาร์ตเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสราว400ถึง500แห่งจะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันทร์นี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเรย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงชั่วโมงที่2นะคะกับชั่วโมงสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 95.5 105 MHz ค่ะแล้วก็ AM 819 891 kHz ส่วนใครที่อยากจะติดตามทางออนไลน์ก็เข้ามาได้ Metro Live FM 95.5 ส่วนช่องต่อๆนะคะกบพบเข้ามาได้
3: ค่ะ
2: อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะ 11:08 แล้วค่ะคุณอ้อค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยทักทายท่านผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางเพจ Metro Live FM 95.5 ก่อนนะคะน้องชาตรีค่ะบอกว่าสวัสดีพี่กบกับพี่อ้อนะคะตอนน
2: ี
3: ้ไม่มีน้ำท่วมแล้วแสงแดดก็ออกแล้วซักผ้ารอตักผ้าได้สบาย
2: โอ้ดีเลยค่ะ
3: น่าจะแถวรามคำแหงหรือเปล่าคะ
2: น้องน่าจะอยู่ลาดพร้าวแถวลาดพร้าว
3: ช่วงก่อนก็ท่วมนะ
2: รามคำแหงด้วยรามคำแหงน้องทำงานรามคำแหง
3: ช่วงนั้นก็คือน้ำท่วมหมดเลยลาดพร้าวรามคำแหง
2: ใช่ค่ะ
3: คุณพิสมัยค่ะสวัสดีน้องกบน้องอ้อ
2: สวัสดีค่ะ
3: บอกว่าที่นี่น้ำลดเร็วนะคะแล้วก็คุณสุเทพนะคะสวัสดีน้องกบน้องอ้อพร้อมทีมงานด้วยแล้วก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะที่บ้าน

0: องด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะชั่วโมงที่2นี้เราก็มีเรื่องของสุขภาพที่เกริ่นตอนชั่วโมงแรกนะคะว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการเล่นกีฬาเพราะว่าช่วงนี้กระแสของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพเขา

0: นะฮะ
1: ครับอาจารย์
0: อาจารย์จะมาเจาะจงเฉพาะการวิ่งจริงมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอที่เขามาที่ห้องฉุกเฉินอ่ะเขาจะมาด้วยเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นการวิ่งครับอาจารย์ก็มักจะเป็นการวิ่งระยะยาวครับอย่างเช่นเป็นพวกวิ่งมาราธอนครับพวก20กิโล42กิโลครับอาจารย์แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าร้ายแรงที่สุดเลยครับก็คือเป็นภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับอาจารย์ก็คืออารมณ์ว่าเขาเนี่ยครับอาจจะไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนครับอาจจะไม่ได้มีอาการหน้ามืดไม่ได้มีอาการใจสั่นอยู่ๆก็คือหัวใจหยุดเต้นแล้วก็หมดสติไปเลยครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะต้องนำส่งห้องฉุกเฉินและทำการกู้ชีพ อย่างเร่งด่วนครับอาจารย์แต่ว่าอันที่เจอได้แต่ว่าก็มีบ้างก็คือจะเป็นเรื่องภาวะแบบฮีทสโตรกครับอาจารย์ก็คือเหมือนวิ่งในที่อากาศร้อนครับอย่างช่วงนี้ก็คือมีทั้งหน้าฝนด้วยมีอากาศร้อนด้วยครับอาจารย์ก็มีภาวะฮีทสโตรกจากการวิ่งได้เหมือนกันครับผม
0: ทีนี้ผมตั้งใจฟังมากเลยนะท่านผู้ชมคือถ้าเราคุยกันในรายการเนี่ยใครเป็นแฟนรายการเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยออกกำลังกายด้วยการวิ่ง
1: อาจารย์วิ่งอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ตอนนี้เจ็บอยู
1: ่อ๋อพักขาอยู่นะครับ
2: ก็พักอยู่อาจารย์
0: ก็คือพยายามจะวิ่งให้ได้10กิโลแล้วก็เคยวิ่งฮาล์ฟมาราธอน21กิโล
1: โอ้ครับ
0: เคยไปลงฮาล์ฟมาราธอนครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบ
1: อันไปลองวิ่งมาแล้วใช่ไหมครับ
0: คนเขาไปวิ่งหลายครั้งเลยผมวิ่งครั้งเดียวพวกผมอะตื่นเช้าไม่ค่อยไหว
1: อ๋อเขาเริ่มวิ่งแบบตีสามตีสี่
0: ตีสามจำได้นะครับแล้วก็พยายามวิ่งออกกำลังกายดูแลตัวเองพยายามวิ่งเป็นวันละให้ได้ครั้งละ10กิโลนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเนื่องจากว่าพอวิ่งแล้วเกิดการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกขาดก็เลยต้องมาเย็บซ่อมพักกันไปนานเลยกลัวจะกลับมาวิ่งได
1: ้คร
0: ับกลับมาวิ่งได้เส้นเอ็นอีกข้างนึงก็เจ็บอีกโอ้แล้วเรื่องของอายุฮะแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆไล่เรียงไปดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าวิ่งแล้วหัวใจวายเฉียบพลันด้วย
1: ครับใช่ครับอาจารย์
0: ผมก็กังวลเลยมีฮิสโตรกด้วยมีอะไรด้วยนะ
1: ครับ
0: อ่ะเอาทีละเรื่องดีกว่าครับอาจารย์ถ้าวิ่งยาวอย่างที่อาจารย์พูดอะครับ
1: ครับ
0: 10กิโล21กิโล42กิโล
1: ครับ
0: ก็คือมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มาราธอน
1: ครับ
0: จะเกิดอาการบาดเจ็บอะไรบ้างครับ
1: ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นการบาดเจ็บครับอาจารย์ก็มักจะแบบเป็นอุบัติเหตุก็คือเหมือนจะเป็นแบบเหมือนทางอาจจะไม่ดีทางอาจจะขรุขระอาจจะมีอุบัติเหตุจากการหกล้มได้ครับอาจารย์หรือว่าถ้าบางทีเราอาจจะแบบฝึกซ้อมมาไม่เพียงพอหรือว่าร่างกายตอนนั้นเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเอ็นฉีกขาดกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือว่าถ้าเราแบบเตรียมความพร้อมร่างกายมาไม่ดีอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อลายสลายได้ครับอาจารย์ถ้ายิ่งวิ่งแบบฮาล์ฟมาราธอน20กิโลหรือว่าวิ่งฟูลมาราธอน42กิโลก็อาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อลายสลายได้ครับถ้าเราแบบไม่ได้เตรียมความพร้อมมาอย่างดีหรือว่าเราอาจจะกินน้ำไม่เพียงพอหรือว่ากินเกลือแร่ไม่เพียงพอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวมันสลายยังไงนะอาจารย์มันมีอาการยังไงนะกล้ามเนื้อลายสลาย
1: ก็คือถ้าเราแบบเหมือนทานน้ำไม่เพียงพอครับกล้ามเนื้อลายมันจะอยู่ที่บริเวณแขนขาของเราใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราใช้มันไปเยอะๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเราวิ่งใช่ไหมครับกล้ามเนื้อมันก็จะมีการหดตัวแล้วก็ถ้ามันหดตัวเยอะครับอาจารย์มันก็ทำให้ตัวของเซลล์กล้ามเนื้อมีการสลายออกมาแล้วก็ทำให้พวกสิ่งต่างๆที่อยู่ในเซลล์ครับไม่ว่าจะเป็นพวกโพแทสเซียมหรือว่าเป็นสารต่างๆครับออกมาในกระแสเลือดครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโพแทสเซียมออกมาในกระแสเลือดก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากที่โพแทสเซียมในเลือดส
0: ูงอันนี้ไหมอันนี้ไหมที่หัวใจวายเพราะอันนี้ไหมอ
1: าจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุได้ด้วยครับอาจารย์หรือบางทีมันอาจจะไปอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็ไปกรองที่ไตครับทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้เช่นเดียวกันครับฉี่ก็จะออกมาเป็นสีโคกหลังวิ่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อแล้วนี้เรามันจะมีอาการยังไงครับอาจารย์คือปวดเมื่อยมาก
1: ตอนแรกมันจะเริ่มแบบปวดน่องก่อนครับอารมณ์เป็นตะคิวครับอาจารย
0: ์
1: แล้วก็ถ้ายังฝืนวิ่งต่อไปเรื่อยๆครับไอเซลล์กล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆแบบแย่ลงสลายไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดภาวะตัวของกล้ามเนื้อลายสลายได้ครับอาจารย์
0: คืออาการเตือนที่เวลาที่วิ่งไปแล้ว
1: เป็น
0: ค
1: ือ
0: เขาตะคิวตะคิวก่อนใช่
1: ไหมใช่ครับเป็นตะคิวปวดน่อง
0: ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ไม่ไหวแล้วฮะแต่ว่าถ้าบางคนยังวิ่งไปต่อก็อาจจะเกิดได้ครับ
0: โอ้วิ่งต่อนี้ไม่ไหวมั้งผม
1: ครับบางคนแบบว่าโอ้ยอยากวิ่งให้ได้20โลอยากวิ่งให้ได้42โลอ
0: ยากให้จบอยากให้จบ
1: ใช่ครับ
0: แต่จบนี่มันบางทีนะท่านผู้ชมนะก็คือถ้าใครวิ่งจริงๆนะก็คือวิ่งจบนี่หมายถึงว่าจบ10กิโลจบ21กิโล
1: ใช่ครับ
0: แต่จบนี่มันไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าไปให้จบนะ
1: ครับ
0: บางทีเราไม่ไหวเราก็เดินให้มัน
1: ให้จบได้นะใช่ใช่ครับอาจารย์แต่บางคนแบบอยากทำเวลาอะไรเงี้ยครับเหมือนประมาณว่าเออเราครั้งนี้เราอยากให้จบภายในกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับเขาพยายามจะ ฝืนวิ่งทั้งๆที่ร่างกายไม่ไหวแล้วก็มีเหมือนกันครับ
0: อ๋อถ้าอย่างที่อาจารย์บอกอะร่างกายเนี่ยเขาจะเตือนก่อนละเซลล์เนี่ยมันไม่ไหวละมีเรื่องของการ

0: บาดเจ็บของเซลล
1: ์ใช่ใช่ครับ
0: พอบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอาการปวดเมื่อยม
1: ี
0: ตะคิวขึ้นมานะครับเพราะว่าของเสียมันคั่ง
1: ใช่ครับอาจารย์
0: แล้วถ้าเรายังไปฝืนอยู่อีกเซลล์มันจะสลายมากถ้าเซลล์สลายมากเนี่ยถ้าไปที่ไตเนี่ยมันกรองไม่ไหว
1: ใช่ครับ
0: มันก็เกิดไตเนี่ยวายฉับพลัน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเซลล์ที่สารที่มันอยู่ในเซลล์อ่ะปกติมันควรจะต้องอยู่ในเซลล์มันไม่ควรอยู่ในกระแสเลือด
1: ใช่ครับ
0: มันออกมาของเสียหรือว่าสารพวกนั้นเช่นโพแทสเซียมที่มันออกมาสูงเกินไปเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเราอ่ะเต้นผิดจังหวะได
1: ้ถูกครับจ้า
0: เห็นกับหัวใจพอมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยก็หัวใจวายฉับพลันได้
1: ใช่ครับน
0: ะ
1: ครับ
0: อันนี้โอ้อย่าไปฝืนนะใครไม่ไหวก็ต้องนะฮะนี่จริงๆเมื่อก่อนต้องบอกนะผมว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันเลยเมื่อก่อนตอนที่ผมวิ่งอ่ะผมก็ต้องโอ้โหจับเวลาเลยวันนี้จะต้องให้ได
1: ้กี่ชั่วโมงได้กี่กิโลใช่ไหมครับ
0: มาละตอนนี้มาละ10กิโลต้องได้1
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: ควรบวกลบกันนั้นไม่เกิน2นาที3นาที
1: ครับ
0: 21กิโลต้องมาละ1ชั่วโมงกับ30นาทีหรือว่าบวกลบ5นาทีอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ตอนนั้นมีความรู้สึกอารมณ์นั้นจริงๆนะฮะ
1: ฟิลมันมาครับอาจ
0: าร
1: ย์ใช่ครับแล้วก็ถ้าแบบไม่ได้เป็นถึงกล้ามเนื้อลายสลายก็อาจจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนเป็นกล้ามเนื้อมันมีการหดเกร็งมากกว่าปกติได้ครับอารมณ์เหมือนขาดเกลือแร่อะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็คือก่อนที่จะเป็นฮีทสโตรคครับมันก็จะเป็นใช้คำว่าheat exhaustion ครับหมายถึงว่าร่างกายเราก็จะมีไข้ขึ้นได้ครับแต่ว่าไข้ไม่ได้สูงเท่ากับ heat stroke ครับอาจารย์ก็คือถ้าเป็น heat stroke เนี่ยไข้ก็คือจะเกินกว่า40องศานะครับแล้วก็มักจะเป็นแบบนักกีฬาที่ไปวิ่งในที่กลางแจ้งหรือว่าเป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นเป็นผู้ป่วยกลุ่มสูงอายุอะไรเงี้ยครับอาจารย์ถ้าแบบเป็น heat stroke เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมีไข้สูงร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทอย่างเช่นมีอาการเดินเซมีอาการชักเกร็งกระตุกได้อันนั้นก็คือควรจะเข้าห้องฉุกเฉินเลยครับอาจารย์แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นครับก็อาจจะเป็นแค่ heat exhaustion ก็คือเป็นเหมือนภาวะเพลียแดดอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็จะมีอาการตะคิวเหมือนที่บอกได้แล้วก็มีอาการไข้สูงได้ครับอาจารย์ก็มักจะมีอาการเรื่องของกล้ามเนื้อลายสลายร่วมด้วยแหละอารมณ์เหมือนเกิดพร้อมๆกันครับ
0: คือก่อนที่จะเกิด heat stroke เนี่ยจะมี heat exhaustion แปลเป็นไทยคือเพลียแดด
1: เพลียแดด
0: มันโดนแดดจนแบบมันเพลียละม
1: ัน
0: ไม่ไหวแล้วนะฮะก็คือเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลีย
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์แล้วก็รู้สึกอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น
1: รู้สึกมีไข
0: ้ครับแล้วก็มีปวดเมื่อย
1: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรครับเป็นอาการนำ
0: ฮะก็คือเริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องดื่มน้ำเยอะ
1: ต้องดื่มน้ำครับก็คือยิ่งถ้าแบบมีจุดพักแวะอะไรเงี้ยครับอาจารย์ปกติเนี่ยเวลาเราวิ่งก็จะมีจุดพักแวะสักประมาณทุก2กิโลหรือว่าทุก4กิโลครับอาจารย์เขาก็จะมีเป็นจุดให้น้ำจุดให้เป็นแบบผลไม้ที่มีน้ำตาลหรือว่าจะมีจุดให้ตัวของเกลือแร่อะไรเงี้ยครับเขาก็จะวางแผนไว้ครับเวลาพวกงานวิ่งครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราควรจะกินน้ำตามจุดพักแวะครับเพื่อที่จะชดเชยตัวของเกลือแร่หรือว่าตัวของน้ำที่เราสูญเสียไประหว่างวิ่งครับ
0: คือน้ำเปล่าก็ได้หรือต้องเป็นน้ำแต่ว่าเขาจะให้น้ำเปล่าเนี่ยแต่เขาไม่ได้ให้น้ำเกลือแร่ต้อง
1: ถ้าเป็นเกลือแร่เขาจะเป็นส่วนใหญ่ซักประมาณกิโลเมตรที่ซัก14 16อะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็คือคนที่วิ่งฮาล์ฟมาราธอน21กิโลหรือว่าวิ่งฟูลมาราธอนครับเขาก็จะเป็นจุดท้ายๆและที่เขาจะให้เป็นตัวของเกลือแร่ครับอาจารย์ถ้าวิ่ง10กิโลหรือว่าวิ่งแค่แบบฟันรัน5กิโลเนี่ยเขาจะกินแค่น้ำเปล่าเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้เสียน้ำเยอะหรือว่าเสียเกลือแร่เยอะเท่ากับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนหรือว่าฟูลมาราธอน
0: คือพอวิ่งไปเยอะมันมีการสลายของกล้ามเนื้อม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: อุณหภูมิในร่างกายที่สูงขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็การระบายอุณหภูมิอ่ะมันลดลงเพราะว่าเน
1: ื่อง
0: จากอากาศมันร้อนนะฮะมันก็เลยทำให้อุณหภูมิเราอ่ะมันปกติคนเราอ่ะมันอุณหภูมิมันจะคงที
1: ่ใช่ครับ37องศาครับ
0: อุณหภูมิร่างกายจะคงที่เราจะมีวิธีการหมายถึงระบายความร้อนนะเหงื่อนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: ระบายความร้อนนะครับแล้วก็น้ำในร่างกายอยู่ต่างหากนะฮะแต่พอเราวิ่งไปเนี่ยเราขาดน้ำเหงื่อมันก็ออกมาไม่ทันระบายความร้อนไม่ทันแดดก็แรงต่างหากนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำแล้วเกลือแร่ครับเกลือแร่เนี่ยไปช่วยตรงไหนนะฮะ
1: ก็คือเราสูญเสียตัวของเหงื่อใช่ไหมครับในเหงื่อมันก็จะมีทั้งตัวของน้ำแล้วก็เกลือแร่ครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยร่างกายเราจะเสียทั้งน้ำด้วยแล้วก็เกลือแร่ด้วยครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยก็คือมันก็ทำให้เรามีเรื่องของเกลือแร่ที่ผิดสมดุลได้ครับระหว่างที่เราออกกำลังกายหรือว่าวิ่งครับดังนั้นเนี่ยใครที่วิ่งนานๆวิ่งระยะทางหลายกิโลก็คือควรจะต้องกินเกลือแร่ในระหว่างที่ออกกำลังกายหรือว่าช่วงที่วิ่งครับอาจารย
0: ์โอ้โหนี่เลยนะคะอ่ะ
2: ขอถามเรื่องเกลือแร่ต่อนี้ค่ะเพราะว่ามันจะมีเกลือแร่แบบ ตอนใช้ตอนออกกำลังกายก
1: ับ
2: เกลือแร่ที่เรากินเวลาท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกันไหมครับมันคือตัวเดียวกันไหมแล้วเรากินทดแทนกันได้ไหมอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกลือแร่ที่เรากินตอนออกกำลังกายครับก็จะเป็นเกลือแร่ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าตอนที่เราวิ่งเยอะครับเราต้องใช้แบบการเผาผลาญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวของแป้งน้ำตาลหรือว่าตัวของเกลือแร่นั้นเนี่ยตัวของผลิตภัณฑ์ที่เรากินตอนที่เราออกกำลังกายทดแทนครับก็จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเกลือแร่ที่เรากินตอนที่เราท้องเสียครับมันจะมีน้ำตาลที่น้อยกว่าแต่ว่ามีตัวของเกลือแร่ที่ทดแทนค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนที่เราท้องเสียครับเราสูญเสียทั้งน้ำแล้วก็สูญเสียเกลือแร่มากกว่า
0: ครับคือหลักการน่ะถ้าเกิดว่าเราท้องเสียใช
1: ่ป่ะ
0: เราหาเกลือแร่พวกนั้นไม่ได
1: ้
0: เราไปซื้อแถวตามร้านสะดวกซื้อเป็นเกลือแร่ที่สำหรับนักออกกำลังกายเราก็เอามากินได้
1: กินพอได้อยู่ครับ
0: แต่ว่าตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยคงไม่มีใครเอาเกลือแร่เป็นซองเนี่ยไปชงนะ
1: ใช่ใช่ครับมันอาจจะไม่เกลือแร่แล้วก็น้ำตาลอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เพียงพอด้วยครับอาจารย์
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อ
1: หลายยี่ห้อครับอาจารย์ก็คือเป็นหมายถึงว่าในร้านสะดวกซื้อมันก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อแล้วก็มันก็ทดแทนได้แบบไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากครับขึ้นอยู่กับว่าเราออกกำลังกายแบบหนักแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนวิ่งระยะทางกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่เวลาวิ่งนี่โอ้ท่านผู้ชมไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกับผมหรือเปล่าพอผมวิ่งมาเนี่ยตอนแบบพอพักอ่ะสักครึ่งชั่วโมงรู้สึกตัวมันจะร้อน
1: ใช่ครับหมายถึงว่าแบบมันเกิดจากอะไรเงี้ยครับอาจารย์คือส่วนใหญ่ก็คือเราตอนเราวิ่งครับมันก็จะมีการแบบเผาผลาญพลังงานใช่ไหมครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยช่วงที่เราวิ่งครับมันก็จะมีการทำให้เกิดแบบอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นได้ครับถ้าร่างกายของเราครับมันมีการขับเหงื่อที่ดีมีการระบายความร้อนที่ดีครับร่างกายเราก็จะแบบมีการนำความร้อนออกไปจากร่างกายแล้วก็ทำให้อาการที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเนี่ยมันดีขึ้นได้ในช่วงหลังอย่างที่วิ่งครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นเป็นคนไข้เด็กหรือว่าเป็นคนไข้กลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าเขามีกินยาบางอย่างที่ทำให้การระบายความร้อนหรือว่าการขับเหงื่อไม่ดีก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะแบบ heat stroke หรือว่ามีเรื่องของแบบภาวะเพลียแดดได้ครับ
0: ครับอ่ะที่อาจารย์บอกว่าเป็นเพลียแดดก่อนอ่ะ
1: เพลียแดดก่อนครับ
0: heat stroke ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เริ่มมีอาการละเริ่มเดินเซละความรู้สึกตัวลดลงละ
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์บางคนก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อสลายด้วย
1: ใช่ครับ
0: อันเนี้ยถ้ามาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องพามาห้องฉุกเฉินเลยใช่ไหมอย่าไปปล่อยทิ้งไว
1: ้ถูกครับก็คือเวลาพวกงานวิ่งมาราธอนเขาก็จะมีทีมแพทย์เขาสแตนบายอยู่ที่งานวิ่งอยู่แล้วครับอาจารย์เขาก็จะทำการแบบช่วยเหลือคนไข้เบื้องต้นก่อนปฐมพยาบาลก็คือจะดูว่าคนไข้มีอุณหภูมิเท่าไหร่เป็นฮีทสโตรกหรือเปล่าหรือว่าอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์เขาก็จะมีอุปกรณ์กู้ชีพหรือว่าจะมีการลดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุก่อนครับอาจารย์ก็คือถ้ามีแบบอุปกรณ์เพียงพออย่างเช่นมีเป็นอ่างแล้วก็ใส่เป็นน้ำเย็นแล้วก็ใส่เป็นน้ำแข็งนะครับเขาก็จะเอาคนไข้ใส่เข้าไปในตัวของอ่างนั้นเลยครับเพื่อที่จะลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะ heat stroke ครับอาจารย์แล้วก็ถ้าการคงที่หรือว่ามีรถพยาบาลมาถึงแล้วก็จะนำส่งโรงพยาบาลหรือว่าห้องฉุกเฉินเพื่อทำการรักษาเพิ่มเติมอีกทีนึงครับ
0: ก็คือว่าเอาน้ำเย็นเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในนั้นก่อนเพื่อลดอุณหภูมิก่อน
1: ถูกครับ
0: อ๋อ
1: หรือว่าจะใช้เป็นพัดลมแล้วก็ใช้เป็นลักษณะของแบบไอ้น้ำอุณหภูมิสักประมาณ15องศาก็ได้ครับใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อารมณ์เหมือนระเหยครับก็คือใช้แบบลมเย็นๆครับอาจารย์ก็คือทำการแบบพัดพาตัวของความร้อนออกไปจากร่างกายอะไรเงี้ยครับ
0: โอ้ผมสงสัยอาจารย
1: ์ค
0: ือผมไม่ได้อยู่ในฟิลฉุกเฉินนะครับ
1: ครับ
0: ก็แล้วถ้าคนเป็นลมหมดสติกับฮีทสโตรกเนี่ยแล้วเราจะแยกกันยังไงนะครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้าหมดสติเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนครับว่าคนไข้เขามีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าครับส่วนใหญ่เราก็จะดูลักษณะของแบบการหายใจครับถ้าคนไข้เขาหมดสติแล้วก็สงสัยว่ามีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับคนไข้ก็จะไม่หายใจครับอารมณ์ว่าหายใจเฮือกหรือว่าหยุดหายใจ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือต้องทำการแบบกู้ชีพเบื้องต้นโดยการกดหน้าอกหรือว่า CPR แล้วก็ทำการตามทีมฉุกเฉินเพื่อทำการกู้ชีพขั้นสูงต่อไป
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ากรณีที่คนไข้หมดสติเฉยๆแต่ว่ายังหายใจอยู่หรือว่าถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วเราคำชีพจรคนไข้ยังได้อยู่ครับอันนี้ก็ต้องทำการหาสาเหตุว่าคนไข้เขาเป็นลมหมดสติจากสาเหตุอะไรอาจจะเป็นลมเฉยๆก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นหัวใจขาดเลือดก็ได้หรือว่าคนไข้อาจจะเป็นฮีทสโตรกก็ได้เช่นเดียวกันครับอาจารย
0: ์เราฮีทสโตรกครับเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นฮีทสโตรก
1: ครับส่วนใหญ่เราก็จะดูจากตัวของความเสี่ยงครับก็คือเขาก็คงเป็นนักวิ่งที่ไปวิ่งในที่กลางแจ้งหรือว่าที่แดดแรงครับอาจารย์แล้วก็อันที่2ก็คือเราจะวัดอุณหภูมิร่างกายครับก็ คืออาจจะวัดที่รักแร้ก็ได้หรือว่าใต้ลิ้นก็ได้ครับมีอุณหภูมิร่างกายเกิน40องศาครับอาจารย์ก็คือไข้แบบสูงปี๊ดเลยครับ
0: อ๋อเข้าใจละมาปุ๊บดูแล้วว่าอุณหภูมิสูง
1: ตัวปี๊ดเลยใช่ครับตัวร้อนหรือบางทีถ้าเป็นพวกฮีทสโตรคครับเขาจะไม่มีเหงื่อเลยครับอาจารย์ก็คือเขาแบบพยายามสู้มาแล้วถึงว่าเหงื่อออกจน
0: หมดแล้ว
1: ใช่ครับจนตัวแห้งไม่มีเหงื่ออะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็วัดไข้ก็คือไข้สูงปี๊ดเลยร่วมกับว่าคนไข้เขาดูแบบสับสนมึนงงหรือว่ามีอาการชักเกร็งกระตุกอันนี้ก็คือเข้าได้กับภาวะฮีทสโตรกอะไรเงี้ยครับ
0: อันนี้ลดอุณหภูมิก่อนแล้วเรามีวิธีรักษากล้ามเนื้อสลายไหมครับ
1: ครับส่วนใหญ่ถ้ากล้ามเนื้อลายสลายเราจะต้องมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินก่อนครับอาจารย์เขาก็จะมีการตรวจเลือดดูค่าเอนไซม์ของกล้ามเนื้อลายครับอาจารย์ว่ามาตัวใหญ่ก็คือแบบขึ้นสูงเป็นพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าจะมีการตรวจปัสสาวะดูครับว่าปัสสาวะเนี่ยมันมีตัวของลักษณะของเลือดออกมาในปัสสาวะหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ากล้ามเนื้อลายสลายครับมันจะมีค่าหนึ่งที่มันปะปนออกมากับปัสสาวะก็เอาไว้ช่วยวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อลายสลายได้ครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือรักษาก็เป็นการให้น้ำเกลือครับอาจารย์ก็คือเป็นการทดแทนเพื่อที่จะทำการขับตัวของเสียต่างๆหรือว่าพวกโพแทสเซียมในกระแสเลือดเนี่ยออกไปทางปัสสาวะครับอาจารย์อารมณ์ก็คือเหมือนเชียร์ให้แบบปัสสาวะออกมาทางแบบปกติเลยครับ
0: ให้ไล่ของเสีย
1: ไล่ของเสียออกไปครับใช่แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องล้างไต
0: เคยมีนักวิ่งมาขอตรวจกับผมอะไรแล้วมันก็แล้วเราก็ดูขึ้นในฟ้าหัวใจก็ปกติ
1: ครับ
0: วิ่งสายพาน
1: ครับ
0: ก็โอเคเลย
1: ก็ปกติเลยใช่ไหมครับ
0: หมอหัวใจก็อ่านว่าปกติแล้วก็ค่าไขมันในเลือดเขาก็ไม่ได้สูง
1: มากนะครับ
0: แต่มันก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่า
1: จริงครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับดังนั้นมันเหมือนเป็นอะไรเป็นภัยเงียบดีกว่าครับอาจารย์ก็คือมันก็เกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นเนี่ยก็คือคิดว่าถ้าจะไปออกกำลังกายครับก็ควรจะออกกำลังกายตามสมรรถภาพร่างกายของเราอย่างแบบพอควรไม่ออกมากจนเกินไปหรือว่าถ้าเริ่มมีสัญญาณเตือนอย่างเช่นมีอาการแน่นหน้าอกมีอาการใจสั่นหรือว่าหน้ามืดครับควรจะหยุดวิ่งทันทีแล้วก็แบบไปตรวจเพิ่มเติมจะดีที่สุดครับ
0: ใครชอบวิ่งเนี่ยเราก็จะค่อยๆวิ่งก่อนวิ่งระยะสั้นเดี๋ยวมันก็โอ้เพลินเพลินก็ค่อยๆเพิ่มระยะไปแล้วก็แต่ว่าเพิ่มระยะเนี่ยต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มและเพิ่มระยะเพิ่มขีดจำกัดของตัวเองต้องมั่นใจในร่างกายด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมาฝึกซ้อมกล้ามเนื้อต้องมาเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยอย
1: ่
0: างผมอ่ะก็จะเพิ่มขีดจำกัดวิ่งให้เร็วขึ้นให้นานขึ้นแต่ลืมไปเลยว่ากล้ามเนื้อตึงไม่แข็งแรงก็จะตามมาด้วยเรื่องของการบาดเจ็บเส้นเอ็นอักเสบหมอนรองกระดูกขาดอะไรอย่างเงี้ยฉีกขาดนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาพักตอบคำถามทางบ้านเรานะครับ
1: ได้ครับ
0: คุณตุ้มอ่ะตุ้มไก่นะครับอยากถามว่าไวโค้ดไฮเปอร์เทนชันดีกว่าไวโค้ดไฮเปอร์เทนชันสูงได้แค่ไหนปกติความดันไม่สูงนะคะพอไปหาหมอทีไรเจอคุณหมอจริงๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทันเจอหมอเลยเจอคุณพยาบาลก่อนเลยนะฮะผู้ช่วยพยาบาลนะฮะเขาใส่เสื้อขาวเราก็เรียกว่าไวโค้ดนะครับปกติคนปกติเนี่ยความดันจะไม่เกิน140 90ถ้าเกิน140 90เราจะวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ว่าของคุณตุ้มเนี่ยมาโรงพยาบาลทีไรอ่ะขึ้นไป190เลยนะฮะคืออ่ะมันก็มีอยู่2 อย่างนะคร
1: ับ
0: อันดับแรกคือว่าจะมีในกลุ่มคนนะครับประมาณร้อยละ30มาโรงพยาบาลทีไรแล้วเนี่ยเจอคนเสื้อขาวเนี่ยความดันก็จะสูงมันไม่รู้เป็นอะไรมันมาโรงพยาบาลแค่เดินเหยียบขาเข้าโรงพยาบาลก็สูงแล้วนะฮะแต่ปกติสูงเนี่ยมันจะไม่ควรเกิน180ไงถ้าเกิน180เนี่ยแสดงว่าคุณมีแนวโน้มละว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ทางนี้ทางนั้นอ่ะคุณตุ้มอยากจะให้วัดความดันที่บ้านด้วยถ้าวัดความดันที่บ้านเนี่ยก็มันจะเป็นความดันที่เสถียรกว่าเราวัดความดันที่บ้านเนี่ยเราวัดทุกวันไม่ต้องวัดทุกวันก็ได้อาจจะวัดสักสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับวัดไปเรื่อยๆหรือว่าก่อนจะมาเจอหมอก็วัด7วันก่อนมาเจอหมอแล้วจดไว้นะแต่ถ้าเป็นคนไข้ผมเนี่ยไหนๆมีเครื่องที่บ้านละผมจะให้วัดทุกวันที่บ้านเลยนะฮะแล้ววัดแล้วไม่ต้องจำนะให้จดมาเพราะจดมาเวลาที่มาเจอคุณหมอจะเห็นค่าแล้วเราจะได้มาดูว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะได้มาตัดสินใจในเรื่องของการรักษานะครับแต่ถ้ามาโรงพยาบาล190เงี้ยอย่างที่คุณตุ้มเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มจะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วล่ะอาจจะต้องให้ยาสักตัวคุมไว้นะครับคือจุดตัดมันคงไม่มีอะไรชัดเจนหรอกแต่ว่าปกติถ้าวัดความดันที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้ามันต่ำกว่า180เงี้ยโอเคมันเป็นเรื่องของเจอเสื้อขาวแล้วมันตื่นเต้นได้ แต่ถ้าเจอเสื้อขาวแล้วตื่นเต้นเป็น190 200บางทีมันก็น่ากังวลนะครับแล้วจุดตัดที่ผมจะต้องดูว่ามีการรักษาหรือเปล่าเนี่ยผมจะไปดูก่อนว่าความดันที่คุณเป็นอยู่เนี่ยที่มาเจอเสื้อขาวเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายคุณไหมถ้ามันส่งผลต่อหัวใจคุณมีภาวะหัวใจโตอยู่ผมจะตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจอาจจะเรื่องเอ็กซเรย์ปอดดูด้วยนะครับอันนี้ผมจะรักษาถ้าดูแลการทำงานของไตคุณมันเริ่มเสื่อมไม่รู้ว่าเสื่อมจากอะไรอาจจะความดันก็ได้เพราะว่าโรคไตในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจาก2สาเหตุสำคัญก็คือความดันกับเบาหวานโรคไตนะ2อย่างนี้ก็ 90% ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาเรื่องของความดันโลหิตสูงนะฮะความดันไม่มีอาการนะครับถ้าไม่วัดไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่บ้านไม่สูงอยู่โรงพยาบาลสูงเนี่ยถ้ามีปัญหาหัวใจไตเงี้ยครับผมน่ะจะรักษาแต่ถ้ายังไม่มี2ตัวนี้ดูไปก่อนแต่ถ้าเกิน190อาจจะต้องคุยกับคนไข้ว่าจะต้องมียาสักตัวเพื่อคุมไว้นะครับแต่เน้นความดันที่บ้านเป็นหลักให้วัดที่บ้านนะครับคุณปออายุ24ปีนะครับลมแดดนะครับอาจารย์ลมแดดคืออะไรอันตรายไหมนะครับแล้วการอดนอนคุณปอนี่มีเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับมาอย่างยาวนานนะครับจริงๆเนี่ยนอนไม่หลับมันส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็ความเครียดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเห็นคุณปอบอกหลายครั้งแล้วตอนนี้ดูแลกับคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็คุณหมอเขาก็จะประเมินให้ยาคลายเครียด3ตัวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับใครเครียดอย่างที่คุณปอบอกเลยว่าดูหนังฟังเพลงช่วยได้อย่างผมกลับไปบ้านเนี่ยผมต้องขอดูซีรีส์เลยนะฮะซีรีส์เน็ต Netflix นะฮะ
1: ครับคิดว่าก็ต้องหาแบบกิจกรรมอะไรที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอะไรครับอาจารย์ก็จริงๆถ้าคุณปอแบบเริ่มแบบแข็งแรงกล้ามเนื้ออะไรโอเคครับก็จริงๆก็ออกไปวิ่งสักแบบโล2โลก็น่าจะแบบทำให้แบบสุขภาพจิตอะไรเงี้ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วก็แนะนำว่าถ้าแบบกลัวว่าเป็นลมแดดนะครับก็อาจจะต้องแบบวิ่งในที่ร่มหรือว่าเราอาจจะต้องแบบทาครีมกันแดดหรือว่าใส่หมวกหรือว่าใช้อะไรที่มันทำให้ป้องกันไม่ให้แดดมันมาถึงเราได้ครับอาจารย
0: ์วิ่งในที่ร่มนะฮะหรือว่าถ้าก็ต้องแดดก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอ
1: ใช่ครับหรือว่าถ้ายิ่งวิ่งเยอะอะไรเงี้ยก็กินเป็นเกลือแร่ได้หมดเลยครับ
0: คุณจารุวรรณอันนี้ก็แฟนพันธุ์แท้ของเรานะครับขอเรียนถามว่ามีนัดกับคุณหมอตาตั้งใจจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแต่ขณะนี้มีไข้ยังไม่ลดควรรอให้หายดีก่อนไหมหรือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดานะฮะอ่ะผมแนะนำแล้วกันนะครับว่าปกตินะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนตัวอื่นนะถ้าเราไม่สบายเป็นหวัดมีน้ำมูกไม่มีไข้ฉีดได้ครับแต่ถ้ามีไข้ให้รอก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องการให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันถ้าเป็นหวัดมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีไข้ฉีดได้เลยแต่ถ้ามีไข้แนะนำก็รอก่อนรอให้ไข้หายดีก่อนสักหนึ่งสัปดาห์ค่อยไปฉีดก็ได้
1: เห็นด้วยครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเราเป็นไข้แล้วเราไม่รู้ว่าเราติดเชื้ออะไรครับแล้วก็ไปฉีดตัวของวัคซีนอาจจะทำให้เราติดเชื้อหรือว่ามีอาการแบบไข้รุนแรงมากขึ้นหรือว่าจะมีติดเชื้อในกระแสเลือดเพิ่มเติมได้ครับอาจารย์ดังนั้นก็แนะนำว่าให้ลองสังเกตอาการดูก่อนลองทานยาให้ไข้ลดลงก่อนแล้วก็ค่อยไปฉีดวัคซีนอีกทีนึง
0: ครับนะครับอันไหนๆก็พูดถึงวัคซีนแล้วเราก็ขอนิดนึงขอนิดนึงท่านผู้ชมนะในผู้สูงอายุนะฮะชอบมีคนมาถามผมว่าผู้สูงอายุเนี่ยฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะคะอ
1: ัน
0: ดับแรกเลยไข้หวัดใหญ่ครับปีละครั้งนะฮะก็ปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะมีขนาดมาตรฐานก็คือเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจะเริ่มประกาศให้ฉีดละ
1: ครับ
0: อสมเขาจะมาตามท่านที่บ้านละนะฮะถ้าเกิดอายุเกิน65ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: หรืออายุน้อยแต่ว่ามีโรคประจำตัวเบาหวานโรคหัวใจโรคไตอะไรเงี้ยเขาจะมาประกาศละนะเกณฑ์คนไปฉีดละขอให้ฉีดเพื่อป้องกันนะครับอันเนี้ยไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้เป็นตัวปกติหรือถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุแล้วดูแล้วเนี่ยหมายถึงว่ามีโรคประจำตัวเยอะอยากได้การป้องกันที่มากขึ้นก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ขนาดสูง
1: ครับ
0: ก็คือว่ามันจะมีการป้องกันลดการเกิดหมายถึงว่าภาวะแทรกซ้อนได้ดีกว่าไข้หวัดใหญ่ขนาดมาตรฐานนะครับอันนี้แล้วแต่เลือกได้เลยนะครับขนาดมาตรฐานก็จะมีคนถามว่าแล้ว4สายพันธุ์3สายพันธุ์จะเอาอันไหนนะฮะจริงๆปัจจุบันอ่ะ3สายพันธุ์ก็พอแต่ว่าบางคนก็อยากได้เยอะได้4สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่4มันไม่ค่อยเจอละมันน้อยละส่วนใหญ่แล้วจะเป็น3สายพันธุ์เพราะฉะนั้นเลือกได้เลยนะฮะก็รัฐบาลประกาศให้ฉีดปกติจะให้3สายพันธุ์ก็สามารถไปฉีดได้เลยไม่ต่างกันนะครับนะแนะนำไปเลยนะครับไข้หวัดใหญ่ละปีละครั้งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปอดอักเสบ
1: ครับ
0: ปอดอักเสบติดเชื้อนิวโมคอคคัสนะฮะก็เป็นเชื้อแบคทีเรียอันนี้ฉีด1เข็มนะจริงๆมันมีหลายแบบนะตอนนี้นะฮะ แต่ว่ามีตัวใหม่เนี่ยฉีด1เข็มแล้วอยู่ได้ตลอดเลยถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยก็ฉีด2เข็มห่างกัน1ปีแล้วก็จะอยู่ได้ตลอดหรืออาจจะต้องมากระตุ้นทุก5ปีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้อันดับแรกไข้หวัดใหญ่อันดับ2เชื้อปอดอักเสบนิวโมคอคัสนะคร
1: ับ
0: อันดับ3ก็จะเป็นเรื่องของงูสวัดงูสวัดนี่ก็มาถามกันเยอะมากนะม
1: ัน
0: มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงมากเลยมาถามกันงูสวัดนี่ฉีดได้ตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุเราก็จะแนะนำอยู่แล้วนะฮะฉีด2เข็มห่างกัน 2-6 เดือนนะครับงูสวัดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของไข้เลือดออกไข้เลือดออกเนี่ยเหมือนจะดูว่าเป็นโรคของเด็กเพราะว่าเด็กติดเชื้อเยอะแต่คนเสียชีวิตเยอะจะเป็นผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุนะครับไข้เลือดออกก็ฉีด2เข็มนะห่างกัน3เดือนมีคนถามว่าแล้วเราต้องฉีดที่ไหนไข้เลือดออกบ้านอยู่โซนไหนมีบ้านไหนที่ไม่มียุงบ้าง
1: ไม่น่าจะมีประเทศไทยเราเป็นแบบพื้นที่ที่แบบมีการระบาดของเชื้อไข้เลือดออกอยู
0: ่
1: ท
0: ั
1: ้งประเทศ
0: ทุกภาคเลยนะทุกภาคเลยผมอยู่บนคอนโดสูงก็จริงนะฮะตอนที่ลงมาหมายถึงว่าลงมาล็อบบี้เหร
1: อ
0: มียุงด้วยนะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุนอกนั้นก็แล้วแต่จะเลือกได้ผมก็จะแนะนำประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครสะดวกตรงไหนก็ไปฉีดตรงนั้น
1: ครับ
0: แต่ก็ขอไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งนะครับ
1: ไหนๆก็อาจารย์พูดถึงวัคซีนแล้วครับผมขออนุญาตพูดเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วกันครับอาจารย์ก็คือเหมือนประเทศไทยเราครับบางทีเราเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะเป็นพวกสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับอาจารย์บางทีเราไม่รู้ว่าตัวสัตว์ของเราแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เราได้เป็นอย่างดีแต่เขาอาจจะมีเรื่องของแบบเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในร่างกายได้ครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยถ้าโดนแบบหมาแมวกัดอะไรเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆกัดอะไรเงี้ยครับ ก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจครับเพราะว่าบางทีเราบางทีบางคนเขาแบบคิดว่าคงไม่ได้ติดเชื้อมาครับเพราะว่าไอตัวเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าครับมันอยู่ในร่างกายเราได้เป็นปีๆเลยครับอาจารย์วันดีคืนดีมันทำให้เกิดอาการแบบติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าได้ครับอาจารย์ก็จะมีไข้มีอาการกลืนลำบากมีอาการกลัวน้ำอะไรเงี้ยได้ครับอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญเลยครับก็คือพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่มียารักษาครับอาจารย์ก็คือถ้าเราฉีดวัคซีนไม่ทันท่วงทีอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็จะเสียชีวิตได้ไม่มียารักษาเลยครับอาจารย์ดังนั้นก็คือถ้ามีความเสี่ยงโดนสัตว์กัดไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใดๆครับก็คือควรจะมาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ห้องฉุกเฉินหรือที่โรงพยาบาลครับอาจารย
0: ์บางคนไม่โดนกัดแต่ถ้ามีเลือดออกก็ต้องมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับเป็นแบบโดนขวดมีแพ้เลือดออกก็ควรจะมาเหมือนกันเราไม่ควรจะแบบเชื่อว่าสัตว์เราแบบไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะไปเล่นข้างนอกบ้านไปรับเชื้อมาจากสัตว์ตัวอื่นได้อะไรก็มีเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าในปี2569นะครับก็คือมีคนไทยที่เสียชีวิตจากไวรัสพิษสุนัขบ้าไปแล้ว5รายครับอาจารย์ก
0: ็
1: คือมักจะเป็นคนไข้ที่เขาโดนสัตว์กัดครับอาจารย์แต่ว่าเขาไม่ได้ไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลครับเข้าใจว่าแบบเขาน่าจะคิดว่าไม่ได้ติดเชื้ออะไรอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบทำแผลเฉยๆแล้วก็แบบไม่ได้ทำอะไรครับก็คือสรุปว่าคือคนไข้แบบเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าครับอาจารย์
0: คือเสียชีวิต5รายเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สูงแต่ทางสาธารณสุขถือว่าสูงมากเพราะมันไม่ควรเกิดม
1: ัน
0: ควรเป็น0
1: ควรจะเป็น0
0: แต่ว่ามันเกิด5รายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขน้อยทำไมต้องมาโปรโมทแต่ว่าสาธารณสุขเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากม
1: ัน
0: ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้
1: ใช่ครับอาจารย์ก็คือถ้าโดนสัตว์กัดเมื่อไหร่ก็คือควรจะไปโรงพยาบาลทันทีครับก็จะมีวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกเหมือนที่อาจารย์แจ้งก็คือต้องฉีดเซรั่มที่บริเวณแผลด้วยครับจะได้ไปล้างตัวของเชื้อไวรัสที่อยู่บริเวณแผลครับอาจารย
0: ์ครับ
2: อาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าเราเคยฉีดไปแล้วทีนึงนี่จบเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่จบครับก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องฉีดให้ครบคอร์สครับคุณปิ่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของแบบ1คอร์สบางทีถ้าเป็นฉีดใต้ผิวหนังก็จะเป็น4ครั้ง
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นฉีดเข้ากล้ามเนื้อก็จะเป็น5ครั้งหรือว่า5วันครับก็คือจะฉีดครบภายใน1เดือนที่สำคัญเลยครับก็คือ3เข็มแรกครับก็คือวันแรกที่มาฉีดวันที่3แล้วก็วันที่7ครับควรจะมาฉีดให้ตรงวันเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าครับ
0: แล้วหมายถึงว่าฉีดแล้วมันจะอยู่ได้นานกี่ปีนะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่ก็จะสัก5ปีครับ
0: ใช่ไหม5ปีแล้วถ้าเกิดโดนอีกก็ต้องกลับมากระตุ้นอีก
1: ต้องกระตุ้นอีกส่วนใหญ่ก็คือถ้าโดนซ้ำก็ต้องกระตุ้นอยู่ดีครับเราจะไม่ได้แบบ มีภูมิไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: อาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้โดนกัดโดนข่วนอะไรก็ตามแต่ว่าอยากจะมาฉีดป้องกันไว้ก่อนอันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้เหมือนกันครับก็จะเป็นทางการแพทย์ใช้คำว่าเป็น pre-exposure คือก่อนสัมผัสโรคครับก็มักจะฉีดในบุคคลที่แบบมีความเสี่ยงครับอย่างเช่นแบบสัตวแพทย์หรือว่าคนที่ต้องทำงานกับสัตว์อะไรเงี้ยเป็นพวกกรมปศุสัตว์อะไรเงี้ยครับก็จะได้ไม่ต้องไปแบบฉีดกระตุ้นเยอะหรือว่าฉีด5เข็มอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเข็มป้องกันได้เลย
0: กลับมาที่คำถามของเรา
1: ค
0: ุณสุภัชชานี่คำถามช่วงนี้ยอดฮิตมากเลยแมกนีเซียม
1: ครับแมกนีเซียม
0: นะคุณสุภัชชาอายุ68ปีสูง160หนัก53นะจริงๆโอ้โหน้ำหนักส่วนสูงนี่โอเคเลยนะสำหรับคน68นะครับจะรบกวนถามว่าอาการเป็นตะคริวบ่อยๆนะฮะโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะฮะนะบางทีก็มาตอนนอนเนี่ยนะผู้สูงอายุอากาศเย็นๆนะฮะก็จะมีเรื่องของตะคริวได้เป็นแล้วปวดมากนะครับขาดสารอาหารอะไรไหมนะครับแล้วก็เมื่อก่อนไม่เคยเป็นแต่พอเริ่มมีอายุเนี่ยก็จะเป็นนะฮะตอนนี้กินแมกนีเซียมไม่รู้พลัสหรือเปล่าจะช่วยได้ไหมคะ
1: จริงๆก็บางทีเราถ้าเราแบบไม่ได้ออกกำลังกายเลยครับอาจารย์บางทีกล้ามเนื้อเรามันอาจจะแบบเหมือนไม่ได้ยืดเหยียดไปตามปกติครับอาจารย์แล้วยิ่งถ้าอายุเยอะๆครับเราอาจจะมีการแบบพวกสูญเสียหรือว่าเราอาจจะกินพวกแบบแร่ธาตุหรือว่าวิตามินไม่เพียงพอครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยถ้าแบบตอนนอนก็อาจจะมีเรื่องของการเป็นตะคริวตอนกลางคืนได้ครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยก็คือคิดว่าถ้าไม่ได้เป็นทุกวันหรือว่าเป็นทุกคืนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะลองสังเกตอาการดูก่อนได้ครับแต่ว่าถ้ามันเริ่มเป็นแบบทุกคืนเป็นทุกวันหรือว่ารบกวนการนอนหรือว่ารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็อาจจะต้องมาตรวจในที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุครับอาจารย์
0: แต่เดี๋ยวนี้เขาเสริมกันหมดเลยนะอาจารย์นะ
1: แมกนีเซ
0: ียมใช่
1: เสริมธาตุเหล็กซิงค์อะไรเงี้ยครับ
0: คนไข้ผมส่วนใหญ่นี้หลายคนก็ซื้อแมกนีเซียมกินกันเยอะเลยนะ
1: ก็คือซื้อตามแบบพวกร้าน
0: ไม่ในโซเชียล
1: ในโซเชียลเลยครับ
0: ใช่ฮะ
1: ค
0: นไข้ผู้สูงอายุของผมนะฮะฟอร์มนี้ช่วยการนอนฟอร์มนี้ช่วยตะคริวฟอร์มนี้ช่วยการอ่อนล้าม
1: ันเป็นเรื่องจริงไหมครับอาจารย์หมายถึงว่า
0: อ๋อผมไปดูในเอกสารทางการแพทย์ในฐานข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฟอร์มแบบ5ฟอร์มแบบนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: เราจะมาคุยกันว่าถ้าแมกนีเซียมต่ำเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรโรคอะไรแล้วเราจะเสริมยังไงนะฮะแต่นี้เนี่ยมัน5ฟอร์มเลยแต่ว่าในทางการแพทย์ของเราอ่ะมันไม่ได้เจอแบบนั้น5ฟอร์
1: ม
0: ผมก็งงว่าเข้ามาจากไหนก็ไปตามในแชท GPT
1: ครับ
0: แล้วให้เขา deep research มา
1: ครับ
0: จริงๆมันก็มีฟอร์มที่เอามาช่วยเกี่ยวกับการนอนได้แต่ว่าผลงานวิจัยมันก็ยัง
1: ไม่เพียงพอ
0: ใช่ๆไปถึงว่าตัวอย่างงานวิจัยจะน้อย
1: ครับ
0: ซึ่งพอตัวอย่างงานวิจัยน้อยแล้วเก็บเรื่องของรายละเอียดอ่ะไม่ดีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: การความน่าเชื่อถือมันก็จะลดลงไปไงซึ่งนั่นแหละคนไข้ผมชอบแมกนีเซียมมากเลย
1: ครับ
0: คือเราก็พยายามจะต้องไปหาข้อมูลมาว่าเพราะว่าคนไข้ก็มาถามเราเยอะ
1: ครับ
0: เราข้อมูลมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีคนซื้อเสริมซื้อกินกันก็ไม่ว่ากันแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าเวลาที่คุณไปซื้อเนี่ยก็ดูก่อนว่ามันจะมีผลต่อการทำงานของตับของไตไหมก็คุยกับคุณหมอที่ประจำที่คุณดูแลอยู่เลยก็เดี๋ยวเจาะการทำงานของตับของไตให้นะครับแล้วดูกันเป็นระยะได้นะครับคุณชัยชนะนะครับวัดความดันเองนะครับมีเครื่องวัดจดรีพอร์ตส่งคุณหมอทุกครั้งที่ไปเจอหมอหัวใจนะฮะแต่ทำไมเวลาไปโรงพยาบาลวัดที่โรงพยาบาลแล้วมันต่ำกว่าวัดเองจากที่บ้าน มันก็มีภาวะนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็น mass hypertension ก
1: ็
0: คือ mass ก็คือเหมือนหน้ากากนั่นแหละนะครับก
1: ็
0: คือที่โรงพยาบาลอ่ะมันจะต่ำๆที่บ้านจะสูงหน่อย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เหมือนกับ white coat เลยครับคือจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะก็แนะนำเลยว่าคุณชัยเนี่ยถ้าวัดความดันแล้วถ้าเป็นค่าเฉลี่ยแล้วมันไม่เกิน140 80นะ
1: ฮ
0: ะคือคนไข้เป็นความดันเนี่ยนะถ้าเป็นผู้สูงอายุอ่ะตัวบนเราจะเอาต่ำกว่า140ตัวล่างเราจะเอาต่ำกว่า80นะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุมได้ก็ถือว่าดีเลยนะครับถ้าคุมไม่ได้เดี๋ยวมาดูกับคุณหมอว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยปรับยากันนะครับระหว่างนี้ก็ออกกำลังกายก็ลดกินเค็มด้วยนะครับคุณชัยถามเพิ่มอีกว่าฉีดบาดทะยัก1ครั้งนะฮะคุมได้กี่ปีแล้วต้องกระตุ้นทุกกี่ปีจากครั้งที่ฉีดล่าสุดครับคุณหมอ
1: ครับส่วนใหญ่ก็1ครั้งถ้าฉีดครบนะครับอาจารย์ก็คืออยู่ได้10ปีครับก็กระตุ้นทุกกี่ปีก็คือ10ปีเหมือนกันครับก็คือเข็มนึงเนี่ยเราจะ ใช้คำว่าครั้งหนึ่งดีกว่าครั้งหนึ่งเราจะฉีดเป็นวันนี้ครับแล้วก็อีก1เดือนถัดไปแล้วก็อีก6เดือนครับก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อบาดทะยานครับอาจารย์แล้วก็ถ้าเราฉีดครบเนี่ยการป้องกันการติดเชื้อบาดทะยานก็คืออยู่ได้10ปีครับนอกเหนือจากว่าถ้าเราไปแบบเหมือนมีอุบัติเหตุแล้วมีแผลแล้วก็มีการปนเปื้อนของแบบน่าจะมีแบบเชื้อบาดทะยานปนเปื้อนอยู่ในแบบพวกเศษดินเศษหญ้าฝุ่นอะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วไอ้เข็มล่าสุดครับมันฉีดมาแบบเกิน5ปีครับอันนี้คือต้องกระตุ้นอีกเข็มหนึ่งครับอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะที่เราสัมผัสโรคครับถ้าคือเท่าสัมผัสโรคแล้วมันเป็นแบบคิดว่าเราต้องกระตุ้นครับก็คือจะกระตุ้นที่5ปีครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปเจอเชื้ออะไรเลยไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้ไปสัมผัสดินสัมผัสอะไรเงี้ยครับก็กระตุ้นทุกๆ10ปีครับอาจารย
0: ์ถ้าแผลสกปรก
1: ใช่ครับ
0: โดนดินหรือโอ้โหบางคนกลัวสังกะสีแบบไอสนิม
1: ใช่ครับ
0: ตะปูสังกะสีไอตะปูสนิมปักเข้าไปลึกอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ย5ปีอ่ะต้องกระตุ้นละ
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าเราไม่ได้มีบาดแผลอะไรมากมายแผลสะอาดดีได้สัก10ปีได้
1: 10ปีใช่อ
0: ย่างผมไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะฉีดครบ3เข็มไหม
1: อ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่ครับอาจารย์เราจะได้รับวัคซีนตามวัยอยู่แล้ว
0: ตอน
1: เด็กๆเลยครับถ้าเราแบบพ่อแม่พาไปฉีดแล้วก็ที่โรงเรียนกระตุ้นตอนป .6 ม .1 อีกทีนึงครับเราก็จะมีภูมิแล้วครับอาจารย์แล้วเราก็จะฉีดกระตุ้นทุกๆ10ปีทีละเข็มอะไรอย่าง
0: เงี้ยได้นะประเทศไทยเราฉีดตั้งแต่15ปี50ปีก่อนนะได้อยู่นะ
1: ถ้าวัยเราก็อาจจะได้อยู่ครับอาจารย์แต่ว่าถ้านานไม่แล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็จะถามว่าจำได้ไหมเคยฉีดครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอาจารย์ถ้าเขาไม่มั่นใจหรือว่าเขาแบบบอกว่าไม่เคยเลยก็ผมก็จะฉีดไปเลยครบคอร์ส3เข็มอะไรเงี้ยครับอาจารย
0: ์
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าแผลที่โดนสุนัข กัดหรือว่าแมวกัดก็ถือว่าเป็นแผลสกปรกเหมือนกันก็ต้องกระตุ้นบาดทะยักถ้าเข็มล่าสุดเกิน5ปีครับอาจารย
0: ์เคยได้ยินไหมท่านผู้ชมคือบอกว่าแมวกัดเนี่ยจะมีแบบเชื้อแบคทีเรียแมวหรืออะไรเงี้ยอย่างนั้นไหมมันน่ากังวลขนาดนั้นไหมครับอาจารย์
1: มีครับอาจารย์ก็คือมันจะมีเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำลายแมวครับซึ่งแบคทีเรียในน้ำลายแมวกับสุนัขครับมันต่างกันอารมณ์ว่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำลายแมวเนี่ยน่ากลัวกว่าอันตรายกว่าเพราะว่ามันทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังแล้วก็ทำให้เป็นการอักเสบเป็นหนองได้ครับดังนั้นก็คือคนที่มาโรงพยาบาลก็ต้องทำแผลให้สะอาดแล้วก็ถ้าคุณหมอพิจารณาดูแล้วแผลดูสกปรกเยอะหรือว่าแผลดูแบบค่อนข้างแบบใช้คำว่าเยินอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องกินยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับหรือว่าถ้าแบบมาช้าเลยแบบปล่อยไปเป็นวัน2วันก็อาจจะเกิดการติดเชื้อก็อาจต้องกินยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นเป็น1สัปดาห์หรือว่า10วัน
0: ครับนะทาสแมวนะทาสแมวฟังไว้นะถ
1: ้
0: าถูกแมวกัดแล้วก็แบบแผลบวมแดงร้อนอะไรเงี้ยอันนี้ต้องมาเจอคุณหมอเลยนะสงสัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำลายแมวทำให้เกิดเรื่องของผิวหนังอักเสบตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
0: คุณนายปัญญานะครับอายุ57ปีสอบถามเวลาตื่นนอนแล้วลุกขึ้นจากเตียงไม่ค่อยได้เหมือนลุกไม่ขึ้นอาการเป็นแบบเวลาที่ผู้สูงอายุที่นั่งต่ำๆแล้วลุกไม่ขึ้นไหมคะแล้วควรพัฒนาสุขภาพด้านใดเดือนที่แล้วมีสาธารณสุขมาบริการตรวจสุขภาพทดสอบสมรรถภาพทางมือนะฮะเช่นมีการบีบเครื่องมืออันนี้นี่เราดูแรงของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็บีบได้แค่18เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตัวเลขที่บีบเนี่ยควรจะเป็น22นะฮะแรงที่ได้18เท่ากับคุณอายุ60แต่คุณนายอายุ57เนี่ยแรงไม่ค่อยมีนะฮะลุกไม่ค่อยได้อย่างนี้นี่น่าจะต้องแบบถ้าผมแนะนำนะต้องดูก่อนนะว่าแบบถ้าอย่างนั้นอ่ะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะฮะตอนนี้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของบีบเรื่องของแรงมือก็น้อยนะฮะพวกนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อ
1: มัดเล็ก
0: น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องเสริมเรื่องของกล้ามเนื้อต้องดูก่อนว่าคุณนายเนี่ยน้ำหนักเป็นยังไงถ้าน้ำหนักตัวน้อยไปนะครับก็แสดงว่ากล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อน้อยนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ในคนที่เริ่มมีอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเสริมโปรตีนแล้วก็ออกกำลังกายแต่ถ้าคุณในน้ำหนักเยอะก็แสดงว่าน้ำหนักที่มันเยอะมันไม่ใช่กล้ามเนื้อมันเป็นไขมันอันนี้เราก็ต้องลดน้ำหนักแล้วก็ให้อาหารเรื่องโปรตีนแล้วก็หันมาออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่ได้ทุกอย่างเลยนะเริ่มต้นเนี่ยผมก็อยากจะให้เดินก่อนหรือจะทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบแล้วมันค่อยๆเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับแล้วลองดูซิว่าจะลุกจะนั่งมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเวลาที่นั่งไปแล้วแล้วก็ลุกลำบากแต่พอลุกแล้วไปเดินได้ปกติเลยนะบางทีมันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ หมายถึงว่าส่วนต
1: ้นนี่แหละครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อาจจะพบกับคุณหมอประจำที่ดูแลกันอยู
1: ่
0: หรือไปตรวจก็ได้จะได้คุณหมอเขาประเมินเบื้องต้นก่อนนะครับคุณทวีเกียรตินะครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิง
1: อายุ
0: 83ปีสูง154หนัก60เป็นโรคชีพจรเต้นเร็วนะตอนนี้กินยาคอนคออยู่ 2.5 มิลลิกรัมนะครับเช้าเย็นนะครั้งละ1เม็ดลานอกซิน 0.25 มิลลิกรัมครึ่งเม็ดนะคะฟิเลียต้านะฮะ20มิลลิกรัม1เม็ดอิคูลิต5มิลลิกรัมเช้าเย็น1เม็ดเป็นโรคนี้ประมาณ2ปีแล้วปัจจุบันกินยาชุดนี้ประมาณ8เดือนวัดความดันได้ประมาณ110-120ตัวล่างก็55-60ชีพจร55-60อยากทราบว่าคอนคอวันละ 2.5วันละ2เม็ดก็คือกิน1เม็ดเช้าเย็นน่ะมากไปไหมสามารถเอ้ยผมว่าโอเคแล้วโอเคแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือว่าคือเป็นผู้สูงอายุแล้วชีพจรน่ะประมาณ60เนี่ยผมว่าโอเคละนะครับบางทีจะกลัวว่าเต้นช้าจนเกินไป
1: ครับ
0: แล้วก็ความดัน110-120ก็บางคนก็กลัวจนต่ำจนเกินไปแต่ถ้ามันประมาณสัก120แล้วไม่ได้มีอาการผมว่าโอเคละหรือจริงๆเนี่ยคุณทวีเกียรติเนี่ยก็จดไปก็ได้นะในไทยเรามีแล้วแล้วก็จดไปนะฮะตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาจดความดันตัวบนตัวล่างแล้วก็ชีพจรด้วยแล้วจดทุกวันก็ได้หรือถ้าเป็นผมว่าจดทุกวันเยอะไปก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ว่าความดันขณะนี้คุณหมอว่าโอเคไหมตัวบนตัวล่างแต่ผมว่าโอเคนะตัวล่างก็60ตัวบนก็มาสัก110-120ถ้าไม่มีอะไรก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ชีพจรก็ประมาณสัก55-60ผมว่าโอเคเลยนะฮะ บางคนเขากลัวตัวบนมันต่ำเกินไปไงตัวบนปกติเราจะให้ต่ำกว่า140ใช่ไหมในผู้สูงอายุแต่ว่าตัวเราไม่อยากจะให้ต่ำกว่า120แต่นี้มันก็ยังได้110-120ก็ต้องดูก่อนว่ามันจะไป120หรือ110มากกว่ากันเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับจดดีกว่าจดแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสัมพันธ์กับเลือดกำเดาไหลบ่อยจริงไหม
1: โอ้จริงเลยครับอาจารย์ก็คือความดันโลหิตสูงครับพอมันมีแบบความดันมันสูงใช่ไหมครับมันก็ส่งผลให้ตัวของเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกครับมันปริแตกได้ง่ายครับดังนั้นเนี่ยคนไข้ก็มักจะมาด้วยเรื่องของเลือดกำเดาไหลครับแล้วก็ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมักจะวัดความดันได้สูงเช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยก็คือเหมือนเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้เลือดกำเดาไหลง่ายแล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้อย่างเช่นอาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกได้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของหัวใจขาดเลือดอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ธเนศพูดช่วงแรกๆก็คือเราควรก็จะควบคุมความดันให้ดีให้น้อยกว่า140-90ครับผมเพราะว่าเรายิ่งความดันสูงก็จะส่งผลต่อไตด้วยแล้วก็ส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆโดยเฉพาะหัวใจแล้วก็สมองครับผมดังนั้นเนี่ยเรื่องเลือดกำเดาไหลก็อาจจะไม่ได้ดูร้ายแรงจนถึงกับชีวิตครับแต่ว่ามันก็ส่งผลให้อวัยวะต่างๆเสียหายโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็ทำให้เลือดกำเดาไหลได้เหมือนกัน
0: ครับ
2: อาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยๆ อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงแต่เลือดกำเดาบ่อยเหมือนกันมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
1: อย่างแรกก็นี่แหละครับเราก็ชอบแค่ขี้มูกครับก็อาจจะแบบแค่ไปแค่มาก็คือไปทำโดนเส้นเลือดฝอยหรือว่าไปเกิดบาดแผลในโพรงจมูกก็ทำให้เลือดกำเดาไหลได้เช่นเดียวกันครับหรือว่าอันที่เจอได้รองลงมาก็คือเป็นหวัดครับเป็นภูมิแพ้ครับแล้วก็พอเป็นภูมิแพ้ปุ๊บไอตัวเส้นเลือดฝอยนะครับมันก็เปราะแตกได้ง่ายครับก็ทำให้มีเลือดกำเดาไหลได้เหมือนกันอารมณ์ว่าสั่งน้ำมูกอยู่ก็สั่งแรงไปเส้นเลือดแตกแล้วก็เลือดกำเดาไหลอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุครับก็มักจะมีโรคประจำตัวครับไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานก็จะส่งผลให้เส้นเลือดมันเปราะแตกง่ายได้อยู่แล้วครับผม
0: ครับอายุน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูมิแพ้
1: ภูมิแพ้
0: คร
1: ับ
0: เป็นวัด
1: อะไรเงี้ยครับแกะขี้มูกก็เลือดกำเดาไหลนะครับ
2: อาจารย์แล้วเป็นแล้วต้องเงยหน้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับเพราะว่าก็จะเป็นคำถามยอดคิดครับก็คือเราจะเงยหน้าแล้วเราก็จะมีเลือดกำเดาไหลลงไปในคอก็จะบูดออกมาเป็นเลือดก็ตกใจครับว่าเลือดมาจากไหนอะไรเงี้ยครับก็คือเลือดที่มาจากเลือดกำเดาเนี่ยแหละครับก็คือการผดงพยาบาลเบื้องต้นก็แนะนำให้บีบจมูกแล้วก็ก้มหน้าครับเดี๋ยวเลือดก็จะหยุดไหลเองครับในกรณีที่เป็นแค่เส้นเลือดฝอยด้านหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่แบบความดันโลหิตสูงๆหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะๆครับมันจะเป็นเส้นเลือดฝอยทางด้านหลังครับ อันนี้การบีบจมูกมันจะไม่ช่วยครับก็มักจะไหลสองข้างแล้วก็มักจะไม่หยุดไหลครับก็คือควรจะมาโรงพยาบาลเพื่อทำการแบบตรวจรักษาเพิ่มเติมที่คุณหมอวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินให้เขาประเมินว่าเลือดมันออกจากด้านหน้าหรือว่าจากด้านหลังอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยห้ามเลือดกำเดาไหลได้ครับ
0: หลอดเลือดในสมองตีบ
1: ร
0: ักษาแตกต่างกับ หลอดเลือดในสมองแตกจริงไหม
1: อ๋อจริงเลยครับอาจารย์ก็คือ เวลาเป็นหลอดเลือดสมองครับที่เราเรียกว่า stroke ครับอาจารย์ก็จะมี2ประเภทครับก็คือมีหลอดเลือดสมองตีบกับแตกครับถ้าเป็นหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยอารมณ์ว่ามันมีลิ่มเลือดไปอุดตันหรือว่ามันจะมีตัวของแบบไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดครับซึ่งการรักษาส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นการแบบให้ยาละลายลิ่มเลือดครับทางหลอดเลือดดำครับเพื่อไปสลายตัวของลิ่มเลือดที่มันอุดอยู่ในหลอดเลือดสมองครับอาจารย์ซึ่งเราก็จะมีโกลเด้นพีเรียดครับก็คือ 4.5 ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงครึ่งครับถ้าเราทำทันภายใน 4.5 ชั่วโมงเนี่ยครับก็ทำให้คนไข้เนี่ยกลับมาเดินได้ใช้ชีวิตได้ปกติครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองแตกครับก็คือเกิดจากการที่เรามีโรคประจำตัวครับอย่างเช่นความดันครับส่งผลให้หลอดเลือดในสมองครับมันแบบขยายตัวขึ้นแล้วก็แตกออกมาครับการรักษาเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ตัวของยาละลายลิ่มเลือดครับอาจารย์ก็จะเป็นการแบบรักษาตามอาการหรือว่าถ้ามันเป็นแบบขนาดของก้อนเลือดที่ใหญ่มากก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอระบบประสาทสัญญกรรมเพื่อทำการผ่าตัดเพิ่มเติมครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นคือต่างกันเลยครับ
0: ใช่ก็อยากฝากไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องของชาหรือว่าอ่อนแรงครึ่งซีก
1: ครับ
0: สโตรกเอามาพึ่งเอามาพาดรีบมาโรงพยาบาลเลย
1: ใช่
0: ไม่ต้องรอบางคนอ่ะไปรอดูอาการก่อนรอไป3วันจบเลยนะ
1: ทัน
0: อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะช่วงเวลาทองเวลาทองนี่คือ4ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: อ่ะฮะต้องมาโรงพยาบาลให้ทันเลยถ้ามาโรงพยาบาลโดยเฉพาะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆที่สามารถทำได้เนี่ยเราสามารถขยายหลอดเลือดตรงนั้นได้แล้วมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันช้ากว่านั้นละสมองมันตายไปละมันได้รับความบาดเจ็บเสียหายสมองมันตายละมันกลับมาไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากฝากบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่าลืมนะฮะชาอ่อนแรงครึ่งซีกมาโรงพยาบาลเลยไม่ต้องรอนะฮะกดเลย1669
1: ใช่ครับถูกต้องนะครับอาจารย์หรือว่าเมื่อเทศที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของแบบฟาสไปครับก็คือเป็นคำย่อเอาไว้แบบตรวจสอบอาการของหลอดเลือดสมองครับอาจารย์ก็คือเป็น F เหมือนที่บอกว่าปากเบี้ยวครับแล้วก็ A ก็คือเป็นเรื่องของแบบแขนขาอ่อนแรงแขนขาตกครับแล้วก็ตัวของตัว S ก็คือแบบพูดไม่ชัดครับแล้วก็ตัว T เหมือนที่ผมกล่าวถึงว่าGolden period ก็คือจะต้องมาภายใน 4.5 ชั่วโมงคร
0: ับ
1: ดังนั้นถ้ามีปากเบี้ยวมีพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยครับก็คือควรจะต้องรีบมาภายใน 4.5 ชั่วโมงครับ
0: ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เป็ดมากนะคร
1: ับ
3: ค่ะขอบคุณข้อมูลสุขภาพดีๆจากลัดคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
4: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานห้องส่งลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
6: ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
7: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
8: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
7: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
9: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
9: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
10: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
9: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
10: ถูกต้องค่ะ
9: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำล้นให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
4: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้า

0: ภอราชสาและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
2: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของแนวคันกั้นน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำลดโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่มีผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากซึ่งต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.
4: ก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกแถบโคราชชัยภูมินะครับในตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางเทพมหานครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาตอนนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพพิทยาแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยวันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองกาญจน์ไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
3: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้มาริชโยรายงาน
1: ขณะที่ภาคใต้โครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสาร

0: ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
1: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว

0: ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้ว่านราธิวาสห่วงใยประชาชนถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมืออุทกภัยกำชับเตรียมพร้อมช่วยเหลือทันทีตลอด24ชั่วโมง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางมาตรการรับมือหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยังชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น8อำเภอได้แก่อำเภอจ่อไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุกิรินรวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
3: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
4: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลื่อมนาดวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาด

0: ดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเมป่าดอยหมู่ที่7ตำบลเมป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยเมป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสปทลำปางรายงาน
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
4: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่านะวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์เขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้ละครับแล้วเราไม่รอปล่อยที่ทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
5: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังไซหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
6: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหากรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่า96%
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึง96.31%ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันท์มาลีรายงาน
3: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสัทพรมารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
10: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปีจะสูงนอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความสำคัญดังนั้นปีจะสูงเนี่ยจะได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัด
9: แม่ครันนันกันกิตตินันกล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี 2569 เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
11: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชราภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำตั้งระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ 81 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติ รักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิชกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลุอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่45%อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า50%จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
14: ครับผมก็แรกผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากผมที่ได้กลับมานาโกย่ารอบหนึ่งแล้วก็กลับมาในฐานะเจ้าเอเวอร์พีของรายการนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากผมเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียเรา

0: แข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17 Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA จัดการแถลงข่าวการแข่งขัน FIFA อาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียภานิชคาดนาครายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: ขณะนี้เวลา 12:44 นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออก ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำ

0: ความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำ

0: ำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ขีด72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้แต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะ จบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์0227

0: 773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: ต้อนรับกันช่วงต้นเดือนแบบนี้ครับตุลาคมเข้าสู่ฤดูหนาวหรือยังครับพี่พัฒน์
0: ยังเลย
1: ฝนยังไม่จบ ยังไม่จบฤดูหนาวแล้วว่ากันว่าวันนี้จนถึงวันที่9จะมีฝนด้วยซ้ำ
0: หนักเลยค่ะ
1: นะครับรายงานกันมาได้ท่านผู้ฟังที่อยากจะเล่าเรื่องสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศหรือจะเป็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านก็รายงานกันมาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพวันนี้อาจารย์เนตรดาวก็จะเป็นแขกประจำสำหรับรายการทั่วทิศถิ่นไทยของเราในวันจันทร์วันนี้ครับคุณสายชนนีสังช่วยควบคุมเสียงกนกนวลพัทระมังคลานนท์ประสานงานรับสายโทรศัพท์ครับและทีมนิวมีเดียวันนี้ก็เริ่มไลฟ์แล้วนะครับในขณะนี้นี่ใครไม่อยากได้ยินเสียงเราอย่างเดียวไปฟังไปดูภาพดูหน้าจอไม่ได้ให้ดูพวกเรานะครับให้ดูฉากหลังเพราะวันนี้เนี่ยพี่พัฒน
0: ์พาไปเที่ยวไหน
1: ทะเลบัวแดงเลยวันนี้
0: วันนี้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาแล้วนะคะก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็มาดูบรรยากาศของทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมงานสำคัญในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านะ
1: ที่จะมีการเริ่มต้นเดือนเลย
0: งานสำคัญ
1: งานอะไรครับ
0: งานอะไรเอ่ยเพื่อส่วนโลกค่ะ
1: เราไม่ได้เห็นกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเชียงใหม่พี่พัฒน์เคยไปยิ่งใหญ่มากรอบนี้อุดรธานีนะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพงานที่จะแสดงความงดงามนะครับของดอกไม้นานาพันธุ์ของจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือได้ว่าตอนนี้กำลังเตรียมการกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมในส่วนที่เหลือก่อนจะเปิดงานสำหรับการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานจะเริ่มเปิดจำหน่าย20ตุลาคมนี้นะครับที่ 7-Eleven ที่ร้านสะดวกซื้อขออภัยครับที่ร้านสะดวกซื้อทุกที่นะครับแล้วก็จำหน่ายบัตร199บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับคนอุดรธานีเนี่ยซื้อครั้งเดียวเข้าชมได้134วันเลยโอ้โหมีกัน4เดือนกว่าเลยนะครับ4เดือนครึ่งเลยนะครับกลุ่มซื้อเป็นจำนวนมากราคาบัตรเข้าชมจะถูกลงซื้อรวมกันเป็นกลุ่มครับ50คนราคาบัตรละ150บาทกลุ่ม100คนบัตรละ120โอ้เรียกว่าราคาบัตรนี่เข้าถึงได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับเดินทางไปเที่ยวกันที่จังหวัดอุดรธานีเพราะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไปชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่ตระการตาที่เอามาอวดโฉมกันมาจากทั่วโลกเลยนะที่พัฒน์งานนี้นะครับและทะเลบัวแดงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่อยากให้พลาดกับในการที่ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ถูกยกโดย CNN ให้เป็น1ใน5ของทะเลสาบที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดในโลกมาแล้วจึงไม่แปลกนะครับที่ทะเลบัวแดงจะกลายเป็นไฮไลท์ที่เที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมอันดับต้นๆของอุดรธานีที่เห็นในภาพนะครับภาพที่มีแสงอาทิตย์สะท้อนนะครับแล่นเรือชมขอบฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นพอสว่างรำไรรอบกายก็จะเป็นบัวสีสดละลานตาไปหมดอากาศสบายๆแดดไม่ร้อนนะครับที่นี่จะถือได้ว่าถึงจุดที่น่าเที่ยวที่สุดก็คือประมาณเดือน

0: ธันวาคมอากาศกำลังเย็นสบายถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีเที่ยวงานพืชสวนโลกกันแล้วก็แวะไปที่นี่พอดีเลยนะครับพี่พันธ
1: ์ค่ะก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะจะมีงานกิจกรรมสำคัญแต่ก่อนจะถึงงานวันที่พืชสวนโลกที่อุดรธานีนะคะใกล้เข้ามาแล้วกับงานของ IMFการประชุม IMF นะคะซึ่งเป็นการประชุมที่มีผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็มีการตรวจความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์12ถึง18ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นงานอีกสำคัญอีกงานนึงที่ไทยเนี่ยพร้อมนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในเวลานี้เนี่ยเป็นอากาศที่แปรปรวนอยู่ในขณะนี้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็เรื่องของการแผนสำรองต่างๆในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะคะการอำนวยความสะดวกแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆอย่างแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยไซเบอร์แล้วก็โรคระบาดด้วยนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้จากหลายๆหน่วยงานและตลอดช่วงของการประชุมนะคะตลอด24ชั่วโมงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วยปฏิบัติทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ประจำแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.เอกนิติธรรมประภาสนะคะก็ได้บอกว่ามีการเตรียมแผนบริหารความเสี่ยง บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่างๆนะคะโดยทดสอบระบบการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานนั้นมีความพร้อมเตรียมตรวจสอบสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ได้รับในระบบอย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีนะคะเน้นย้ำว่าจะต้องให้หน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมไม่ใช่แค่เป็นแผนเท่านั้นแต่ว่ามีการซักซ้อมกันด้วยม
0: ี
1: แผนสำรองด้วยแล้วก็สามารถรองรับทุกสถานการณ์ถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องมีการสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมีแผนรองรับอยู่ตลอดเวลานะคะ
0: ครับ
1: อำนวยความเรียบร้อยในช่วงของการประชุม 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คนไทยก็พร้อมเป็นเจ้าภาพนะคะ
0: ว่ากันว่าถึงขนาดที่ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐนั้น work from home เพื่อการนี้หรือเปล่าพี่ป
1: านค่ะใช่มีวันหยุดราชการด้วยวันที่16ตุลาคมค
0: ่ะเพื่อจะให้การจราจรนั้นคล่องตัว
1: อำ
0: นวยความสะดวกผู้ที่เข้ามาร่วมงานจากทั่วโลกจำนวนเป็นหลายพันคนถ้าไม่หมื่นคนนะก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยเราจะได้แสดงศักยภาพความเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยคือได้เห็นเลยว่าการพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์ประเด็นสำคัญสำคัญระดับโลกนั้นเขาเลือกไทยที่จะเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งที่2น
1: ะ
0: หลังจาก2534ที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกครั้งนั้นจัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจเก่านะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโฉมใหม่เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าสร้างมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเป็น1ใน3ประเทศในโลกเท่านั้นที่อเมริกาไว้วางใจให้จัดเป็นครั้งที่2ก็ถือได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีนะครับแล้วก็ความไว้วางใจที่มีต่อประเทศไทยนั่นเองของสหรัฐอเมริกานะครับ
1: ค่ะมีเรื่องนึงที่จะเตือนสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องสภาพอากาศ
0: ครับช่วงนี้ก็อาจจะแปรปรวนหน่อยนะครับต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าฝนอาจจะตกหนักบางพื้นที่นะครับ6ตุลาคม
1: วันพรุ่งนี
0: ้วันพรุ่งนี้แล้วนะครับไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคอีสานนะครับมีแนวโน้มฝนลดลงส่วนจะตกมากที่จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับท่านผู้ฟังที่อาศัยอยู่2จังหวัดนี้ให้ระมัดระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักไม่ถึงกับมากนะครับก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับและสตูลเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดเลยก็บอกแบบนี้ดีกว่านะครับถือได้ว่าครอบคลุมจังหวัดนี้แทบจะทั้งประเทศแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังกันก่อนที่วันที่7ตุลาคมคือวันมะรืนนี้

0: ฝนก็จะลดลงบ้างนะครับก็เหลือแค่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่รายชื่อเหล่านี้นะครับก็อาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองได้เช่นกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้อากาศแปรปรวนฝนอาจจะตกหนักเป็นจุดๆเกิดลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านนะครับเผื่อเวลาเดินทางและเตรียมรับมือสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหวังว่าฝนรอบนี้จะไม่แช่นะครับพี่พัดแช่ทีหนึ่งนี้โอ้โหน้ำหลากขึ้นมาเลยกรุงเทพในใจกลางเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังมีคนที่ยังเดือดร้อนน้ำขังอยู่ในพื้นที่อยู่น้ำยังไม่ลด
0: ยังไม่ลดก็มีนะ
1: แล้วก็ลุ้นว่าฝนอย่าตกเพิ่มอย่าตกเพิ่ม
0: ครับโอ้นะครับมันก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวจะคุยกันกับเราดูแลสุขภาพกันด้วยแพทย์แผนไทยพร้อมเปิดสายนะครับแต่ช่วงแรกเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์อัปเดตคำตอบหรือว่าความรู้เกี่ยวกับการตอบจดหมายกันก่อนอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีทั้งสองท่านค่ะ
1: อาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
1: กลัวอาจารย์ป่วย
0: ช่วงนี้คนป่วยกันเยอะนะ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ช่วงนี้ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะ
1: ค่ะ
2: ฝนตกอยู่ฟ้าร้องดัง
1: ค่ะ
2: ค่ะ

0: ดีหรือยายังไงก็เตรียมไว้แล้วค่ะ
1: อ๋อเตรีย
0: ก
1: ม
0: ็
1: เตรียมพร้อมไว้ก่อน
0: หวังว่าจะไม่ท่วมค่ะ
1: ก็
0: ยัง
1: ลุ
0: เป
1: ้น
0: ิดอยู่ค่ะเพราะว่ายังนัดคนไข้อยู่ก็ยังต้องเปิดอยู่แถบเพชรเกษมก็ไม่ค่อยมีท่วมนะคะแถบเพชรเกษมไม่ค่อยมีท่วมค่ะ
1: ค่ะ
0: จะไปหนักเอาตรงทางนครปฐม
1: ค่ะ
0: อะไรพวกอย่างทางนู้นมากกว่า
1: อืมค่ะก็คอยลุ้นกันว่าจะมีผลกระทบกับการให้บริการหรือเปล่านะคะแต่คลินิกเปิดนะคะพรุ่งนี
0: ้เปิดค่ะเปิดค่ะ
1: อืมค่ะอาจารย์มีอะไรมาฝากคะวันนี้
0: ช่วงนี้มีสมุนไพรค่ะส่งมาน้อยค่ะเพราะว่าบางคนก็จดหมายมาอย่างเดียวเลยบอกว่าที่ตากไว้มันขึ้นราก็ยังส่งจดหมายมาบอกนะคะก็ต้องขอบคุณมากด้วยแล้วก็บางคนบอกมันจมน้ำไปแล้วก็
1: ม
0: ีนะคะก็ขอบคุณมากมีของคุณสนองใจขานค่ะจากชลบุรีค่ะส่งมะลิซ้อนมาให้ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณบรรจงค่ะจากคุณบรรจงสมุทรปราการค่ะบอกว่าอยากได้ยาน้ำกัดเท้าแบบง่ายๆพอทำเองได้พอมีอะไรทำได้บ้างผมเป็นคนอยุธยาอยู่สมุทรปราการนานแล้วจะทำยาไว้ให้ญาติที่อยุธยาไว้ใช้บ้างก็ขอบคุณมากครับฟังทุกวันจันทร์เลยรายการดีมีประโยชน์ผมทำตามก็หายไปหลายเรื่องแล้วก็ขอบคุณมากรอฟังครับ
1: ค่ะ
0: โอเคคือตอนนี้โรคที่มันมากับน้ำท่วมต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำกัดเท้าเองฉี่หนูเอ่ยตาแดงระบบทางเดินอาหารไข้เลือดออกเพราะว่าถ้าน้ำท่วมแล้วน้ำมันไหลก็แล้วไปแต่พอน้ำท่วมขังยุงมันก็เริ่มเพาะพันธุ์ก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยรวมทั้งสัตว์มีพิษต่างๆด้วยการลุยน้ำตอนนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังไม่จำเป็นก็อย่าลุยแต่ถ้าลุยแล้วมีน้ำกัดเท้าก็ต้องรีบรักษาเพราะถ้ามีแผลนิดหน่อยแล้วไปเชื้อโรคเข้าไปในบาดแผลอีกก็จะลำบากจริงๆการตอนนี้ทางสมุทรปราการก็น้ำท่วมนะคะแต่ยังพอน่าจะพอหายอยู่หายาได้พอที่จะส่งช่วยเหลือได้ทั้งเราก็ทำยาน้ำกัดเท้าไว้แจกเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นพอใครขอมาเราก็ส่งไปให้ค่ะ
1: ก็ยาน้ำกัดเท้าด้วย
2: ดีจัง
0: ค่ะอันนี้ของคุณบรรจงที่ขอมาเนี่ยเราก็พยายามหาสูตรง่ายๆที่พอหาซื้อได้ตามร้านขายยาขายเครื่องสมุนไพรทั่วไปอยู่อย่างเช่นขมิ้นผงอย่างเงี้ยค่ะหาได้ง่ายแล้วทำสูตรที่สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีหรือเก็บไว้ได้หลายเดือนก็ทำได้เราจะแนะนำสองวิธีนะคะอย่างสูตรแรกเนี่ยจะเป็นขมิ้นชันผงเราใช้สัก5 ช้อนโต๊ะปาดแล้วเนี่ยค่ะสันส้มที่เราเอามาตำละเอียดแล้วอะค่ะตำให้ละเอียดแล้วนะคะ1 ช้อนโต๊ะแล้วก็กำมะถันผงกำมะถันเหลืองค่ะกำมะถันเหลืองเป็นผงหาซื้อได้นะคะ1 ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวจะแบบสกัดเย็นหรือน้ำมันมะพร้าวผสมกับปาล์มก็ได้เท่าที่หาได้นะคะครึ่งลิตรหรือ500 ซีซีค่ะเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาเตรียมไว้แล้วก็พิมพ์เสนอีกนิดหน่อยแล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยไปตั้งไฟก่อนไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆหลังจากนั้นเราก็เอาขมิ้นผงอะค่ะใส่ลงไปค่อยๆคนให้ขมิ้นผงละลายในน้ำมันมันก็จะมีฟองขึ้นมาเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบางครั้งในขมิ้นผงมันยังคงมีไอ้น้ำอยู่ยังมีความชื้นอยู่พอเวลาลงไปในน้ำมันมันก็จะไล่ความชื้นขึ้นมานะคะหลังจากที่เราใส่ขมิ้นชันลงไปแล้วเราก็ตามด้วยสันส้มแล้วก็กำมะถันใส่ลงไปพร้อมกันเลยคนไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นฟองคนไปอ่อนๆก็จะร่างฟองมันยุบตัวลงพอฟองยุบตัวลงเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้ให้ความเย็นให้มันเย็นนะคะอย่าให้มันร้อนอยู่นะให้มันเย็นก่อนเราก็ค่อยเอาพิมพ์เสนเกล็ดนะคะสักช้อนชาหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้ามีใส่ไปด้วยเพราะว่าพิมพ์เสนเนี่ยเขาจะทำให้พวกเยื่อบุอ่อนๆที่เป็นแผลค่ะหายได้ไวขึ้นก็ใส่ลงไปสักช้อนชาถึง1 ช้อนชาก็ได้แล้วแต่1 ช้อนชา2 ช้อนชาได้บดละเอียดลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปในน้ำมันบรรจุขวดเขย่าค่ะเขย่าแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ทีนี้เราก็เก็บไว้ในขวดใหญ่ก่อนก็ได้แล้วพอถึงเวลาเราจะเอาไปแจกญาติเนี่ยก็หาขวดเล็กๆทุกครั้งที่จะหยอดหรือเทใส่ขวดเล็กๆให้เขย่าด้วยเพื่อจะได้มีผงยาใส่ลงไปผสมด้วยทุกครั้งทำไมสูตรนี้ต้องผสมน้ำมันทำไมสูตรนี้ต้องผสมน้ำมันเพราะ1เก็บได้ง่าย2ไม่ชื้น3กรรมฐานเนี่ยรักษาบาดแผลได้ดีพวกแผลต่างๆเนี่ยรักษาได้ดีรวมทั้งแผลอักเสบด้วย แต่กรรม

0: ถันเนี่ยถ้ามันอยู่กับน้ำมันจะกลายเป็นกรดเราจะเรียกกันว่ากรดกรรมฐานเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องเอากรรมฐานเนี่ยไปอยู่ในน้ำมันเพื่อเปลี่ยนนะให้มันกลายเป็นกรดกรรมฐานเวลาเราขึ้นมาจากลุยน้ำกับลุยน้ำแล้วเนี่ยค่ะก็ซับให้แห้งล้างนะล้างให้สะอาดซับให้แห้งแล้วเอาน้ำมันเนี่ยผ่าพักไว้ทิ้งไว้ทั้งคืนไม่ต้องลงไปลุยน้ำอีกพอตกเช้าเราจำเป็นจะลุยน้ำก็ลุยได้เลยหรือทาเคลือบไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆลงไปลุยน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงการลุยน้ำนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องลุยนะเข้าใจก็รักษาความสะอาดด้วยนะคะส่วนอีกสูตรนึงเนี่ยเป็นเหมือนกับผงแป้งเหมือนผงแป้งโรยแต่ว่าไม่เหมาะที่เวลาโรยลงไปแล้วจะไปลุยน้ำเลยเนี่ยไม่เหมาะเหมาะสำหรับล้างทำความสะอาดแล้วเช็ดเท้าแห้งแห้งแล้วแล้วก็โรยผงแป้งทิ้งไว้ข้ามคืนได้เพียงแต่สูตรเหมือนเดิมก็คือใช้ขมิ้นชัน5ช้อนโต๊ะสารส้ม1ช้อนโต๊ะกรรมฐานผง1ช้อนโต๊ะแล้วก็พิมเสนค่ะบดละเอียดสัก2ช้อนชาหลังจากนั้นเราใช้ตัวดินสอพองค่ะดินสอพองที่เขาเป็นผงอะค่ะหรือแป้งเด็กก็ได้ค่ะแป้งเด็กทั่วไปเนี่ยเอามาผสมสัก5ช้อนโต๊ะผสมเข้าไปด้วยกันก็จะกลายเป็นแป้งสำหรับโรยพวกทาตามแผลอับชื้นต่างๆแล้วก็ช่วยทาก็ลดการอับชื้นได้แต่ก็เหมือนเดิมค่ะยาสูตรนี้พอสลัดทาแล้วไม่แนะนำให้ลุยน้ำแนะนำให้พักก่อนสัก 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นลุยน้ำต่อได้นะคะยาน้ำมันเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามแบ่งสูตรยาดีๆถ้ายังไงถ้าคุณบรรจงไม่เข้าใจจดหมายมาถามอีกก็ได้นะคะก็จะอธิบายให้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได
1: ้
0: ตอนนี้ขอให้ใช้เป็นสูตรแบบน้ำมันไปก่อนนะคะแบบน้ำมันไปก่อนมันก็พกพาง่ายใช้ง่ายปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: เรียบร้อยนะคะส่วนสมุนไพรตอนนี้อาจจะไม่มีแดดที่จะทำให้มันแห้งได้ง่ายนะคะก็รอสักนิดนึงแต่ว่าบริจาคยังบริจาคได้อยู่นะคะ
0: ยังรับบริจาคอยู่ค่ะ
1: ช่องทางบริจาคได้ค่ะอาจารย
0: ์ก็สามารถบริจาคได้ค่ะที่ตู้ปน .59 ปนสปปนนสสารานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610ก็สามารถรับบริจาคได้หมดตั้งแต่ดอกมะลิไม่ว่าจะเป็นมะลิลาหรือมะลิซ้อนก็ใช้ทั้งคู่นะคะดอกพิกุลลูกพิลังกาสาใบหนุมานประสานกายรากชาพูใบวรเพชรพวกนี้ค่ะเราก็ยังใบมะตูมเราก็ยังรับอยู่รวมทั้งรากมะตูมด้วยค่ะ
1: ค่ะก็หยอดตู้หยอดเหรียญเวลาที่บริจาคไปแล้วเนี่ยก็จะมาช่วยทำสมุนไพรตรงนี้แหละนะคะให้กับคนที่มาที่คลินิกสาธารณกุศลของอาจารย์นะคะ
2: ครับผม
1: ตอนนี้เปิดสายค่ะ
2: ครับผมวันนี้เบอร์0227697188ครับ0227697188เปิดสายแล้วนะครับตอนนี้ใครจะเป็นสายแรกคุยกันกับอาจารย์เนตรดาวทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแพทย์แผนไทยนะครับขณะเดียวกันที่ Facebook ตอนนี้ก็มี
1: ตอนนี้ Facebook นะคะไปที่ตัวอักษร P ตัว PRนำหน้าด้วย PR นะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอีกเพจหนึ่งที่เราเปิดให้รับชมรับฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยในขณะนี้นะคะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผู้ที่ถามคำถามมาในเพจนะคะก็บอกว่าคุณบุญช่วยค่ะบอกว่าอาจารย์คะเป็นเชื้อราที่เล็บมือเล็บเท้าใช้อะไรรักษาได้บ้างเขาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
0: เชื้อราที่เล็บมือเล็บเท้าอะค่ะมันมี2วิธีในการรักษาเอาวิธีแรกก่อนนะคะวิธีที่เราจะใช้น้ำมันมาลุมใช้น้ำมันมาลุมหรือถ้าเราหาเม็ดมาลุมได้อ่ะค่ะเราหาเม็ดมาลุมได้เนี่ยกระเทาะแล้วก็เอาเม็ดข้างในมันนะคะมันจะมีเปลือกแข็งๆก่อนนะคะมันจะเป็นฝักแล้วพอเปิดฝักออกมาต้องรอฝักแก่ก่อนนะคะพอเปิดฝักออกมาเราก็จะเจอเป็นเยื่อหุ้มขาวๆพร้อมเปลือกแข็งๆกระเทาะเปลือกแข็งๆก่อนนะคะจนกระทั่งเจอเม็ดข้างในเม็ดข้างในนะเล็บจิกก็แตกเลยค่ะเราก็เอามาบุเอาเฉพาะเม็ดข้างในมาบุจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้เอามาบุพอให้มันแตกหลังจากนั้นใส่ภาชนะขวดโหลนะคะแล้วก็เอาเหล้าจะเหล้าขาวก็ได้ถ้าเหล้าขาวเนี่ยก็จะ40ดีกรีแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลเช็ดแผลทำความสะอาดรอบๆแผลอันนั้นจะ7อันนั้นจะ70ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่อยากจะใช้อันไหนก็ได้นะคะเทไปให้ท่วมตัวเม็ดมะลุมที่เราเอา

0: ไปดองอะค่
1: ะ
0: ท่วมแล้วก็ทิ้งไว้15วันทิ้งไว้15วันพอครบ15วันค่อยๆแบ่งเอาออกมาหยอดตรงส่วนบริเวณเล็บที่เป็นตรงเล็บที่เป็นค่ะพยายามหยอดลงไปอันนั้นน่ะก็จะช่วยทำให้ตัวเชื้อราที่เล็บหายไวขึ้นแต่ถ้ายังลุยน้ำอยู่แช่น้ำอยู่ซักผ้ามือยังเปื่อยอยู่กับน้ำตลอดเวลาเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะลำบากนะคะมันก็จะหายากส่วนอีกกรรมวิธีหนึ่งเป็นคำพี
1: จาก
0: คำพ
1: ีขออนุญาตขออีกสักครู่มาต่อนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะคุณหญิงจากสุพรรณบุรีค่ะสวัสดี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณหญิง
2: จะถามคุณหมอว่าถั่วเขียวช่วยให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแข็งแรงไขข้อกระดูกแข็งแรงจริงไหมคะคุณหมอบอกด้วยนะคะฟังคุณหมอค่ะ
1: เดี๋ยวจะเพิ่งไปค่ะค่ะเดี๋ยวช่วยอาจารย์ถามเผื่อเพิ่มเติมค่ะ
2: เส้นเอ็นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงจริงไหมคะกระดูกแข็งแรงเนี่ยค่ะ
0: ใช้คำว่ากระดูกเหรอคะ
2: ไขข้อกระดูกไขข้อกระดูก
0: ถ้าใช้คำว่ากระดูกถ้าใช้คำว่ากระดูกแข็งแรงเนี่ยอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มไขข้อพวกกลุ่มไขข้ออะไรพวกนี้ค่ะหรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยตัวถั่วเขียวช่วยได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ถั่วเขียวอย่างเดียวนะคะมันยังมีลูกเดือยหรือธัญพืชอื่นๆและการที่เราจะทำให้กระดูกไขข้อดีขึ้นได้เนี่ยเราต้องโดนแดดค่ะเราต้องโดนแดดเพราะว่าตัวแดดเนี่ยมันจะมีวิตามินดีมันจะมีวิตามินดีแล้วไอ้เจ้าวิตามินดีที่มันมีอยู่ในอาหารเนี่ยมีน้อยมากมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องโดนแดดเพราะแดดเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดซึมแคลเซียมกับฟอสเฟตเนี่ยให้มาช่วยสร้างมวลกระดูกได้มันก็จะรักษาพวกโรคกระดูกต่างๆกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรพวกนี้ช่วยได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องโดนแดดเราต้องโดนแดดแต่ว่าหมายความว่าแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นนะคะไม่ใช่แดดกลางวันเกลี้ยงนะเดี๋ยวมีปัญหาอย่างอื่นตามมาส่วนเรื่องของกระดูกกล้ามไอ้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยตัวธัญพืชต่างๆไม่ใช่เฉพาะถั่วเขียวนะคะธัญพืชต่างๆก็สามารถช่วยได้ค่ะสามารถช่วยได้เพียงแต่สูตรของถั่วเขียวที่จะช่วยบำรุงไขข้อใช้คำว่าไขข้อนะคะเขาจะเอาถั่วเขียวตามสูตรของคนจีนน่ะเขาจะเอาถั่วเขียวไปล้างก่อนไปล้างก่อนแล้วก็ผึ่งไว้ให้มันแห้งหลังจากนั้นเอาไปคั่วในกระทะคั่วแห้งๆไม่ต้องใส่น้ำมันนะคั่วพอให้มันมีติดสีนิดๆเราก็เอามาแช่น้ำพอคั่วเสร็จเรียบร้อยเอามาแช่น้ำไว้1คืนแช่น้ำไว้1คืนตกเช้าขึ้นมาเราก็เอาไปต้มทั้งน้ำที่แช่ด้วยนะอย่าเทน้ำทิ้งนะเอาน้ำที่แช่นั้นต้มด้วยต้มจนกระทั่งถั่วเขียวนิ่มจะรู้ถั่วเขียวนิ่มได้ยังไงต้องเอามาชิมเพราะถั่วเขียวที่คั่วแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยบานก็เอามาชิมก่อนว่ามันนิ่มแล้วพอนิ่มแล้วเราก็เอาขิงอะค่ะสักแง่งนึงตบพอแตกใส่ต้มลงไปด้วยนะขิงหลังจากนั้นก็ชิมดูน้ำขิงออกรสชาติดีแล้วก็พอดับไฟเราก็เอาถั่วเขียวมารับประทานวันละถ้วยติดต่อกันสัก 2-3 อาทิตย์ก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเว้นไปวันเว้นวัน 2-3 วันกินถ้วยนึงก็ได้ก็จะช่วยเรื่องของไขข้อเส้นเอ็นแต่บางคนกินช่วงอาทิตย์แรกอาจปวดนะคะอาจปวดก็ทนหน่อยแล้วเดี๋ยวอาการปวดก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เส้นเอ็นอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่อย่าลืมยังไงคุณหญิงอย่าลืมโดนแดดด้วยนะคะมันจะได้สร้างมวลกระดูกได้ด้วยค่ะ
2: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะขออีกหนึ่งอย่างคนเป็นมะเร็งกินไก่ได้ไหมคะทุกวันนี้กินแต่ปลาไม่กล้าซื้อไก่กินนะคนเป็นมะเร็งจะกินไก่ได้ไหมคะ
0: คือมันมีความเชื่อหลายความเชื่อนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เชื่อว่าไก่เนี่ยมันมีสารเร่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากกินจริงๆเขาแนะนำให้ไปกินไก่บ้าน
2: อ๋อ
0: ค่ะกินไก่บ้าน
2: ค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอ
0: เรากินให้หลากหลายนะคะกินให้หลากหลายเดี๋ยวจะขาดอาหารซะเปล่าๆแล้วเดี๋ยวร่างกายจะสู้กับโรคไม่ได
2: ้จ้าค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณหญิงค่ะจากสุพรรณบุรี
3: สายแรกผ่านไปนะยังคงเปิดสายนะครับช่วงแรกช่วงนี้น่าจะ

0: อีกสายหนึ่ง
1: ครับค่ะรออีกสักสายนะคะ
0: ครับ
1: 02-276-9718นะคะมีคุณรัตดาวันพูดถึงถั่วค่ะเขาบอกว่าคุยเรื่องถั่วแล้วเลยขอเทคนิคต้มถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิดให้เปื่อยนุ่มหน่อยค่ะ
2: คือเมื่อกี้เราพูดถึงถั่วเขียวใช่ไหมคะเราพูดถึงถั่วเขียวเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีในการที่จะทำให้ถั่วเขียวมีด่างนิดๆเพื่อลดการอักเสบหรือลดความเป็นกรดเพราะฉะนั้นถั่วเขียวก็ต้องมีกรรมวิธีในการคั่วแต่จะทำให้เปื่อยนิ่มเนี่ยวิธีการคั่วของถั่วเขียวเนี่ยมันจะไม่เปื่อยนิ่มมันจะเป็นลักษณะจะนิ่มได้ต้องไปรู้ต้องเอามาชิมเองเพราะมันคั่วไปแล้วมันจะไม่บางเพราะฉะนั้นถั่วทุกชนิดอะค่ะส่วนใหญ่เราแช่ไว้ก่อนอยู่แล้ว1คืนเพื่อให้ต้มง่ายแล้วก็เปื่อยนิ่มยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็ลองไปทำดูนะถั่วแต่ละชนิดก็จะมีคุณลักษณะไม่เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเราสายว่างอยู่นะคะ02-276-9718โทรเข้ามาได้ตอนนี้ค่ะ
0: คุณพันษานะครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: คุณหมอเอ้ยขอแสดงความเสียใจด้วยเด้อที่น้ำท่วมน่ะเอาใจช่วย
1: กาฬสินธุ์ท่วมไหมคะ
3: ไม่ค่ะไม่ท่วมหรอกไม่ตกด้วย
1: ไม่ตกด้วยหรออ ๋
2: ออ
3: ืมค่ะคุณหมอคะยาอยากถามไอ้ยาอะไรอะที่เมื่อก่อนนะเป็นของยายเดินไม่ได้แล้วทีนี้พอมีคนนึงเขามาบอกให้ไปเอาคุณหมอรู้จักไหมภาษาคนของคุณหมอไม่รู้ยาอะไรยายก็เรียกไม่ถูกนะเพราะว่าขาของยายเรียกว่าต้นนางแข้งน่ะมันเป็นรากนะคะ
2: ต้นอะไรนะคะ
3: รู้จักไหมคะคุณหมอ
1: ต้นอะไรคะ
2: ฟังไม่รู้เลยค่ะว่าต้นอะไร
3: ต้นนางแข้งเขาบอกต้นนางแข้ง
1: นางแก้ว
3: ค่ะแข้งค่ะแข้งไม่ใช่แก้วพอยายได้มาแล้วยายเอามาฝนให้แฟนทาน่ะแฟนเลยเดินได้ขาบวมเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นอักเสบน่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: เอามาทาแล้วมันหายน่ะ
2: ก็อยากรู้เหมือนกัน
3: ว่ายายก็เป็นพวกไอยาเป็นไอโรคเลือดกระดูกกุ่นแล้วเวลาไอมันอักเสบมายายก็บวมแล้วก็มาทามันก็หาย
2: ใช้ทาเหรอคะ
3: ต้นอยากรู้ว่าเขาเรียกกันว่ายังไงน่ะ
1: ต้นนางแก้วเหรอ
3: คนที่เอามาให้น่ะมันก็ตายแล้วไม่รู้จักมันก็ตายแล้วไม่รู้จะถามใครนะ ยายก็สงสัยยายก็อยากถามคุณหมอ
2: ไม่รู้ว่ามันสะกดด้วยอะไรสะกดด้วยอะไรค่ะ
3: มันเป็นรากไม้นะคะยาวๆแล้วลูกมันจะเป็นเหมือนไอ้มะยมน่ะอยู่ในป่านะคะพอเป็นเข้าไปกลนมาขุดมาแล้วก็มาทาให้ยายก็หายยายก็พอเดินได
2: ้แล้วคนไปขุดคือใครอะคะแล้วคนไปขุดคือใครคะ
3: แฟนค่ะแฟนไปขุดค่ะ
2: แล้วแฟน
3: เขาเรียกว่าต้นนางแซง
2: รู้จักแต่นางแตกนางแซงนางชมนางจุ่ม
3: มันทานแล้วมันหายยายอยากรู้ว่าถ้าคนอื่นรู้ก็ไปหาขุดมาทาน
2: ถ้าคนอื่นรู้ก็บอกด้วย
3: เดินไม่ได้เส้นอักเสบ
2: ค่ะถ้าคนอื่นรู้ก็บอกด้วยค่ะ
3: ยายทาคนเดียวนี่
2: ยายทาอยู่คนเดียว
3: เวลาปวดมาแล้วยายจะทาแล้วก็หายพอเดินได
1: ้
3: มันเบาน่ะ
2: นางอะไรนะคะอีก
3: คร
2: ั้งได
3: ้ไหมคะต้นนางแข้งต้นนางแข้ง
1: นางอะไรนะ
3: ค่ะคุณหมอรู้จักไหมคะมันเป็นรากยาวๆนะคะ
1: นางอะไรนะจ๊ะ
3: นางแข้ง
1: แข้งแซง
3: หมายถึงสาบแช่งอะไรอย่างนี้
1: ตามนางแช่งนางแช่ง
2: อ๋อนางแช่ง
1: นางแช่งนางแช่ง
3: คุณหมอรู้จักไหมคะ
2: ยังไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่นางจุมรู้จักนางชมรู้จักนาง

0: นางแซงมันจะใช่ตัวเดียวกันกับต้นนางแซงหรือเปล่า
1: จะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่ามันลูกมันเหมือนมะยมนะคะห้อยอยู่ใต้ใบมันอ่ะ
0: มันก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะนางแซงมันเป็นโลกขนงอะค่ะมันน่าจะคนละต้นกันแต่เขาก็ใช้รากเหมือนกันนะ
2: ค่ะคงจะเป็นอย่างน
1: ี้ที่บ้านยายมีเยอะแต่ยายไม่ยายเวลาคนเดินไม่ได้เขามาถามยายก็บอกเอาไปทาเฮ้อก็ยายเดินไม่ได้ยายยังเดินได้เลยนี
0: ่น
2: ่าจะเป็น
0: แต่ต้นนางแซงค่ะแต่ว่าน
1: ะ
2: มีคุณว
1: รา
2: พร
1: ยายเดินไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ยายก็เอาวีลแชร์น่ะเดินไปเดินมาได้แล้ว
2: คุณวราพรเขาบอกว่าเป็นต้นนางแซงปรากฏคนอีสานจะเรียกนางแช่งค่ะอาจารย์
0: อ๋อถ้านางแซงคือโลดธนงค่ะ
2: คือ
0: รู้จักต
2: ้
0: นนางแซงถ้าต้นนางแซงคือโลดธนงเป็นโลดธนงแดงเขาก็จะใช้พวกฝนทาได้เคล็ดขัดยอกได้ดูดหนองได้ปวดฝีได
2: ้
0: ถอนพิษยาเหมื่อยาเบื่อยาเมาอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะได้แต่ว่าเป็นไม้ที่ต้องระมัดระวังในการใช้แต่เป็นโลดธนงแดงค่ะใช้ส่วนรากของมันในการทำยาถ้านางแซงนะถ้านางแช่งไม่รู้อะไรนะคะ
1: มีส่วนเสียอยู่แล้วที่ยายเอามาทาน่ะ
2: มีส่วน
1: ทาขาทาแขน
0: ถ้าขาทาแขนได้ใครแต่ยาเอาไปทาหน้า
1: ไม่ยายไม่ทาหรอก
0: จับทาขาทาแขนได
1: ้ทาหน้าที่สวยน่ะอยู่ธรรมชาติของยายแล้ว
2: จ้ะสวยแล้วค่ะ
0: ค่ะยายสวยแล้วค่ะ
2: จ้ะ
1: ยายเกิดมาธรรมชาติให้ยายมาแล้วพอแล้ว
2: จ้ะค่ะ
1: สวยก็เคยสวยแก่มาแล้วก็ให้แก่ให้ขี้เหล่ก็ยอมรับแบบไม่เป็นไร
2: จ
1: ้
2: ะจ้าขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอให้เจริญทุกคนเลยค่ะเด้อ
2: จ้า
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: จ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยาย
3: ค
2: ุณยายพรรษาจากกาฬสินธุ์น่าจะใช่ค่ะมีคนที่ฟังทางเพจ Facebook เขาก็แนะนำมาค่ะว่าคนอีสานเรียกว่านางแช่งน่าจะใช่
0: ไม่รู้จักนางแช่งรู้จักแต่นางแซ
2: ง
0: ค่ะ
3: ตอนนี้พักสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะได้
2: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะ
4: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่

0: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะช่วงที่2พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีแล้วก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการค่ะ022769718นะคะและทางเพจ Facebook วันนี้เปลี่ยนเพจนิดนึงนะคะ
1: PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่นี้น่าจะเป็นเพจชั่วคราวตอนนี้เพจเดิมเราจะกลับมาแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะไลฟ์เพจเดิมของเราในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่มั้ยพี่พัฒน์วันนี้ PR ก่อน PR นำหน้าแล้วก็เว้นวรรคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามฝากความคิดเห็นได้นะครับถึงอาจารย์มีคำถามมาระหว่างรอสายนะครับ022769718สวัสดีอาจารย์และทีมงานนะครับมีไขมันสูงคุณนีนีมีสุขนะครับไขมันสูงรับประทานกระเทียมดิบมื้อละ3กลีบแต่จะไม่ทานทุกมื้อทานมื้อเดียว9กลีบเลยได้ไหมเหมาเลย ขี้เกียจแบ่งนะฮะอาจารย์
0: ค่ะได้ไหมคะ
2: มันก็ทานได้แต่ว่ามันจะระคายเคืองเยื่อบุอะค่ะเยื่อบุช่องปากเราก ับบางคนก็ระคายเคืองกับอาหารก็การกระจายไปในมื้ออาหารนะคะมันก็จะดีกว่ามันก็จะช่วยกระจายหรือก็ดูดซับได
0: ้
2: ทางที่ดีก็เป็นปกติเราให้รับ4กลีบติดมือรับ3มือมันก็ช่วยได้ถือว่าช่วยได้ดีเลยค่ะก็ดีกว่ากินกระเทียมที่เขาจะบวกปวดผงอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าก็เพียงแต่ทำให้ระคายเคืองเยื่อบุช่องปากของเราอะแล้วก็กลิ่นปากเรามันเพิ่มขึ้น
0: อาจารย์เห็นกระเท
2: ีย
0: ม
2: กินข้าวกีบก็ได้ค่ะตามสะดวก
0: ค่ะกระเทียมที่ทานนี่เป็นแบบกระเทียมเล็กๆของกระเทียมไทยหรือว่าเป็นกระเทียมของจีนคะกลีบที่ว่าน
2: ั่นนั่นกระเทียมไทยค่ะ
0: กระเทียมไทยนะ
2: กระเทียมไทยเพราะถ้ากระเทียมจีนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ก็มีหลายท่านเอากระเทียมจีน3กลีบเหมือนกันซึ่งก็ใหญ่มากเขาก็มาหั่นเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเขาก็รับประทานแหนมไปกับมื้ออาหารก็เขาก็ทานกันได้นะคะก็เก่งจังเลยแต่ว่าที่เราแนะนำ4กลีบก็คือกระเทียมไทยกลีบเล็กค่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับกระเทียมเราเป็นยาดีจริง
2: วิธีการกินเนี่ยควรจะต้องปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ดูเชื้อราให้เรียบร้อยนะคะเพราะกระเทียมฝ่อแล้วหรือพวกนี้ถ้าเราไม่ปอกเปลือกดูเราจะไม่เห็นปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็ดูกระเทียมให้เป็นเม็ดไม่มีอาการฝ่อรีบมีจุดดำนะคะแล้วก็ควรจะหั่นครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อให้สารสำคัญในกระเทียมอะลิซีนอะมันเริ่มทำงานเพราะพอมันโดนออกซิเจนเนี่ยสารตัวนี้จะเริ่มทำงานแล้วก็จะออกฤทธิ
0: ์
2: ต
0: ั้
2: งแต่การมีความเชื่อตั้งแต่บำรุงปอดไปด้วยซ้ำไปอาจจะมีกลิ่นปากหน่อยนะคะคอยระมัดระวังด้วย
0: ค่ะเพราะเรากินสดเนาะต้องสะอาด
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับเอาละครับมีสายมาจากอยุธยาคุณอีทสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอมะดาวคะฉันอยากจะถามว่ายาที่ไอ้ต้นไม้อะค่ะเอาที่จะเอามา

0: ให้คุณหมออะค่ะแต่ปรากฏว่ามันเก็บเอาไว้เป็นนานแล้วมันก็ยังไม่เต็มกล่องอะเนาะก่อนหน้านี้มันก็เลยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เก็บตลอดเลยตอนนี้ก็เก็บตลอดอีกอะค่ะจะขอตู้ปนอนะคะจดที่ชาย
1: อ๋อตู้ปนอ59ค่ะ
0: ช้าๆนะคะปน
1: อค่ะ
0: 59ค่ะอ่ะ
1: ค่ะปนอสคือปอปานอนเนนสศาลาค่ะ
0: ปอปานอนเนนสศาลาค่ะ
1: บางนาค่ะ
0: อะไรนานะคะ
1: บางนา
0: ลานนาเหรอ
1: บางบอใบไม้สระอาเนาะ
0: บางนาค่ะ
1: บางนา
2: บางค่ะบาง
0: บางนาอ๋อบางนา
2: ค่ะ
0: บางนาอ๋อขอโทษแทนขอโทษค่ะค่ะแล้วอะไรคะ
1: กรุงเทพค่ะ
0: ปอทมเนาะ
1: ค่ะ10 10 10
0: แล้วอะไร
1: 260 260
0: ค่ะ
1: ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ
0: ค่ะ102แค่6แค่5ตัวเหรอคะ
1: 10260เป็นรหัสไปรษณีย์ค่ะ
0: อ๋อเป็นรหัสเหรอคะเป็นรหัส
1: แล้วรหัสไปรษณีย์ค่ะค่ะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
0: ค่ะโทรค่ะ
1: 02 02 7 06
0: 706
1: 26
0: 26
1: 10
0: 10
1: ใช่ค่ะ
0: 26 10ทวนนิดนึงนะคะ02 70 626 10ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยกว่าจะเนี่ยฟังมาหลายเดือนเอาไม่ได้ทีไม่โทรทีไรก็ไม่รับเราไม่ถึงเพราะว่าพวกก็ปิดออกก็ปิดออกเราก็ไม่จะทำไง
2: มันป้าเก่งมากค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะคุณอี
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: คุณครับ
2: ป้าอีทนะคะจากอยุธยาค่ะ
3: แฟนๆของเราก็เยอะแยะนะรอที่จะคุยกับอาจารย์เนี่ยสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ต้องสู้กันต่อไปนะถือว่าเป็นสีสันนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่โทรมาก็แสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าท่านที่ยังโทรไม่ติดนะโทรไม่สำเร็จก็เรามี Facebook หรือทางจดหมายก็ได้นะครับ Facebook เราก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามกันมาได้เช่นกันยังคงเปิดสายนะครับ02-276-9718 02-276-9718 นะครับ
2: มีคุณธนกรถามมาค่ะว่าว่านฤทธิ์สีดวงกับว่านทรหดตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
1: คือมันแล้วแต่ชาวบ้านเรียกเลยค่ะอย่างว่านทรหดแต่บางคนก็บอกคือว่านชักมดลูกตัวเมียบางคนก็บอกคนละต้นกันแต่เจ้าว่านฤทธิ์สีดวงกับว่านทรหดอะค่ะมันปัญหาของมันก็คือไอ้ตัวฤทธิ์สีดวง ที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันคือส้วงทวารมันก็คือลำไส้เราอะค่ะลำไส้เราแต่พอเวลากินแล้วไอ้เจ้าส้วงทวารตัวเนี้ยมันจะค่อยๆหดตัวลงไปแต่ต้องไปผสมผสานกับการที่ไม่นั่งห้องน้ำนานไม่เบ่งถ่ายแรงต้องกินน้ำและกินอาหารที่มีกากใยมันถึงจะรักษาเจ้าตัวฤทธิ์สีดวงได้สำเร็จค่ะ มันไม่ใช่แค่การกินยาอย่างเดียวแล้วมันจะส่งผลเพราะฉะนั้นบางที่ก็เรียกว่าฤทธิ์สีดวงบางที่ก็เรียกว่าว่านชักมดลูกตัวเมียบางคนก็เรียกว่านทรหดแล้วแต่ค่ะ
2: ค่ะค่ะมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะคุณอ้อมจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะทั้ง3ท่านนะคะ
2: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์เมดาว
1: สวัสดีค่ะ
4: ขอถามให้คุณย่าค่ะคือคุณย่าตอนนี้จะดื่มเครื่องดื่มชนิดผงถั่ว5สีอ่ะค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าคะ
1: ถั่ว5สีก็เป็นความหลากหลายอ่ะค่ะของธัญพืชก็จะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็ช่วยได้ค่ะมันเป็นเรื่องของการธัญพืชเนี่ยพวกนี้ช่วยได้ดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรค่ะ
4: ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ที่เจตนาที่ดื่มคืออะไรอะคะ
4: ก็ดื่มบางครั้งก็ไม่อยากทานข้าวอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยดื่มไปแก้วนึงประมาณนั้นนะคะ22นิดนะคะซองนึงนะคะสำเร็จรูปค่ะ
1: ในกลุ่มธัญพืชอะค่ะมันจะมีกากใยเขาเรียกเส้นใยแบบละลายน้ำได้ในธัญพืชมันจะมีแล้วก็ในผลไม้ก็มีเช่นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยส่วนพวกกลุ่มธัญพืชต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเปลือกของมันเพราะฉะนั้น

0: าเป็นธัญพืชเป็นถั่ว5สีเป็นกลุ่มธัญพืชที่ไม่ได้ขัดขาวอะไรพวกนี้ก็จะได้เส้นใยที่ชนิดที่ละลายน้ำได้ด้วยก็เป็นประโยชน์กับร่างกายค่ะแต่ยังไงก็อย่าให้อดอาหารก็แล้วกันนะคะถ้าเบื่ออาหารก็ดื่มอันนี้ก็ได้ค่ะแต่ไม่มีน้ำตาลใช่ไหมคะ
1: ไม่มีค่ะไม่มีจีดจี
0: โอเคค่ะ
1: วันนั้นส่วนมากจะก่อนนอนอะค่ะแก้วนึง
0: อ๋อได้ค่ะถ้าเธอไม่มีโรคไตนะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีก็รับประทานได้ตามปกติค่ะ
1: โรคไตไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มี
0: อดีจังเลยค่ะ
1: 72แล้วค่ะคุณย่า
0: โอ้ดีค่ะดีค่ะ
2: แข็งแรงแข็งแรงนะคะ
3: รักษาสุขภาพต่อไปนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณอ้อม
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณอ้อมนะคะมีเรื่องถั่วค่ะวันนี้คุยกันเรื่องถั่วเยอะหน่อยนะคะที่อาจารย์ให้เทคนิคไปเรื่องถั่วเขาบอกว่าถั่วเนี่ยเขาแช่น้ำนานๆแล้วมันจะมีกลิ่นบูดนะคะอาจารย
0: ์ต้องปกติถั่วที่แช่น้ำนานนะคะเราจะเอาขึ้นมาล้างน้ำก่อนแต่ถั่วเขียวเนี่ยมันคั่วค่ะมันจะไม่มีกลิ่นบูดถั่วเขียวที่บอกเนี่ยจะไม่มีกลิ่นบูดแต่ถั่วที่แช่น้ำแล้วต้องล้างน้ำอีกครั้งนึงค่ะไม่งั้นก็จะมีกลิ่นบูดบางคนก็แช่ไว้แค่3ชั่วโมงเองค่ะไม่ได้แช่ข้ามคื
2: น
0: ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องล้างก่อนนะคะ
2: ค่ะค่ะระหว่างนี้รอสายนะคะ022769718เมื่อตอนต้นรายการอาจารย์พูดถึงสูตรของน้ำกัดเท้าใช่ไหมคะที่ดูแลน้ำกัดเท้า
0: เจลาค่ะเจลา
3: ใช่ไหมสายมาพอดีเลย
2: อ๋อมีอีกสายนึง
3: ขอทดไว้อีกสักครู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยกับคุณสุขเกษมจากอุบลราชธานีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้บริการทั้งสามท่านครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: เรียนถามคุณหมอครับผมตามประวัติการเป็นโรคไขมันในเลือด
0: ค่ะอ
4: ยากให้มันลดลงเยอะๆหน่อยผมกระเทียมผมก็ทานประจำแต่ว่าผมทำฉุกมันจะมีฤทธิ์ยาไหมครับผมตุ๋นใส่ไข่แดงทุกวันวันกำใหญ่กระเทียมกินนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนไขมันในเลือดสูงตอนนี้กินไข่แดงอยู่กี่ฟองคะ
4: ไข่แดงนี่มีไขมันเยอะใช่ไหมครับ
0: ก็ถ้าไขมันในเลือดสูงไข่แดงก็ต้องพอประมาณค่ะจะกินมากก็ไม่ได
4: ้ก็วันละฟองเสียวันละฟอง
0: วันละฟองไม่มีปัญหาค่ะทานได้ค่ะ
4: เป็นเรื่องเรียนถามคุณหมอว่ากระเทียมสกัดที่เขาขายเป็นสำเร็จรูปมันมีคุณภาพดีไหม
0: ก็ดูเป็นกระเทียมที่ดูกระเทียมที่เป็นสารสกัดค่ะสารสกัดจากน้ำมันกระเทียมอันนั้นก็จะได้สรรพคุณของกระเทียมแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่อาหารด้วยนะคะมันอยู่ที่อาหารที่เรากินด้วยถึงเราจะกินสารสกัดกระเทียมมากมายยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรายังกินไขมันสูงอยู่มันก็ลำบากอยู่นะคะ
4: ครับโอเค
0: แล้วไขมันตัวไหนที่สูงล่ะคะไขมันตัวไหนที่สูงอะคะ
4: มันจำไม่ได้ครับเพราะว่าวันที่9หมอนัดอีกซ้ำรอบนึงจะถามหมอชัดๆกระเทียมไขมันตัวไหนเอาให้ยาลดไขมันมาจำทุกเย็นอยู่กินก่อนนอนทุกวัน
3: ไขมันไม่ดี
0: คือไขมันมันยังแยกเป็นไตรกลีเซอไรด์อีกมันยังแยกเป็นไตรกลีเซอไรด์อีกก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างเช่นพวกแป้งน้ำตาลอะไรพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่เราคาดไม่ถึงว่ามันก็คือหนึ่งในไขมันเหมือนกัน
4: ไขมันครับผมก็จริงๆเป็นเบาหวานก็มีเบาหวานมี140 150ประจำการอยู
0: ่อย่างนั้นก็ระวังแป้งกับน้ำตาลด้วยนะคะ
4: ครับครับครับ
2: แต่กินกระเทียมช่วยได้
4: กินกระเทียมสดๆมันกินแล้วมันแสบปากครับน้ำเลยเชื่อมแสบ
0: ใช่ค่ะ
2: ทำเป็นอาหารก็ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
4: ก็อาหารแต่ผมก็คิดว่ามันใส่ไข่ตุ๋นนั่นแหละไข่เล็กๆฟองใส่ตุ๋นเล็กๆหมดด้วยเล็กกินกระเทียมหน่อยหอมหัวใหญ่หน่อย
0: ค่ะดีค่ะดีค่ะ
2: จ้ะขอให้มันไขมันลดนะคะ
4: โอ้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับ
2: สวัสดีค่ะเรื่องไขมันนะไม่ได้กินกระเทียมค่ะ
3: ถือว่าม
2: ีเรื่องสูตรอะไรนะเชื้อราใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ช่วงนี้น้ำกระ
0: เ
3: พาะจะมา
0: ที่เล็บค่ะ
2: มีอีกสูตรหนึ่งอาจารย์บอก
0: ค่ะเชื้อราที่เล็บนี่เป็นสูตรในคัมภีร์โบราณค่ะชื่อคัมภีร์โลกนิทานเขาค่อยเอาปูนแดงค่ะปูนแดงที่กินกับหมากอะค่ะปูนแดงกินกับหมากแล้วก็ไข่แดงของไข่เป็ดไข่แดงของไข่เป็ดเขาเอาเฉพาะไข่แดงของไ

0: ็ดนะคะแบ่งมาส่วนนึงก่อนแล้วก็ผสมกับปูนกินหมากตีให้เข้ากันให้เป็นคล้ายๆเป็นครีมอะค่ะหลังจากนั้นเขาก็มาพอกไว้บนเล็บที่เป็นเชื้อรา
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้เป็นคัมภีร์โบราณเลยสอนรักษาพวกเชื้อราหรือเล็บที่มีแตกเป็นขุยอะไรพวกนี้ค่ะ
1: mm-hmm.
0: ก็เอาตัวนี้มาพอกจนแห้งก็พยายามแบ่งพอกทุกวันวันละครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกการแช่น้ำต่างๆหรือการโดนน้ำต่างๆเนี่ยก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะทุกครั้งที่ล้างมือทุกครั้งที่มือโดนน้ำพยายามเช็ดให้แห้ง
1: ก็จะ
0: บรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: เชื้อราจะเติบโตในความชื้นนะคะต้องแห้งไว้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีอีกสายเข้ามานะคะคุณจำลองจากฉะเชิงเทราค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมอยู่นี่ครับใช่ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: รถป่วยเขา
1: ค่ะ
3: เห็นหนังสือเรียนบอกว่าไอ้ต้มน้ำหรือชาชีเนี่ยฆ่าไตดีที่สุดอะไรจริงหรือเปล่าครับ
1: ต้มน้ำอะไรนะคะต้มน้ำอะไรนะคะ
3: น้ำกระชายหัวกระชาย
1: กระชายค่ะอาจารย์
0: อ๋อกระชายได้ยินก็คือต้มน้ำกระชายเพื่อรักษาอะไรนะคะ
3: โร
0: คไต
3: ครับก็ไตดีขึ้นนะค่าไต
0: จริงๆก็ไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าเกลือแร่วิตามินต่างๆเนี่ยกระชายในของคนไทยเนี่ยเขาจัดเป็นโสมชนิดนึงจัดเป็นโสมชนิดนึงเหมือนกันแต่เราจะกินกระชายในเครื่องเทศเครื่องแกงอะไรพวกนี้ก็กินได้ตามปกติแต่ที่เราจะต้มเป็นน้ำเลยเข้มข้นเนี่ยคิดว่าไม่แนะนำให้ทำรับประทานน้ำสะอาดธรรมดาตามที่คุณหมอแนะนำน่าจะดีกว่าแล้วก็ไปลดพวกอาหารลดเค็มเครื่องปรุงลดต่างๆลดลงอาการก็น่าจะดีขึ้นแต่การที่เราบอกว่าเราจะไปต้มกระชายกินแล้วเราจะไปกินอาหารที่ลดจัดขึ้นอะไรพวกนี้มันก็ไม่ช่วยนะคะมันต้องพร้อมกันหลายๆทางเพื่อจะได้ลดค่าตับทำให้ค่าไตดีขึ้น
3: ค่าไตขึ้นต้องลงขึ้นลง
1: ขึ้น
3: สามมากต้องสี่ต้องสี่ขึ้นมาสาม
0: ไม่ค่อยได้ยิน
1: เขาบอกว่าค่าไตขึ้นลงค่ะเดี๋ยวก็เป็นสี่เดี๋ยวก็เป็นสาม
0: ตอนที่มันเป็นสามเนี่ยค่ะลองดูสิค่ะว่าเรากินอะไรแล้วเราไม่กินอะไรมันน่าจะเป็นหนทางที่ดี
3: เห็นเขาเขียนมาบอกว่าถ้าที่ดีขึ้นเลยอยู่ในหนังสือของไอ้คุยกับแม่หมอเอาไปผู้เบส
1: แต่อาจารย์ได้แนะนำบอกว่าทานน้ำดีที่สุดนะคะน้ำเปล่า
3: ค่ะครับครับผมครับ
1: จ้ะทานได้แต่ว่าทานน้ำดีกว่าค่ะนะจ๊ะขอบคุณค่ะ
2: ไม่รอเลยนะฮะ
1: คุณจำลองจากเชิงเซา
2: สายเลยทีเดียวนะฮะคึกคักเลยคึกคักกันเลยทีเดียววันนี้วันจันทร์ยังคงเปิดสายนะครับ022769718รับสายท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันสอบถามคำถามช่วงท้ายนี้น่าจะได้1สายยังทันนะครับ
1: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะ022769718นะคะยังมีคำแนะนำหลายๆคนก็ไลน์เข้ามาส่งข้อความมานะคะค
2: ุ
1: ณแม่แต่แหววทักทายมาแล้วก็บอกว่าสับกระเทียมทานกับข้าวอร่อยดีทานทุกวันเลยวันละหัว หัวเดียวพอไหมคะ
0: ก็ดีนะคะเพราะว่าสารโดนออกซิเจนเต็มที่เลยหมดเลยแล้วก็ทำงานได้ดีแล้วก็ลดความปลาความเผ็ดของกระเทียมลงได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นชิ้นเล็กๆคู่กับข้าวก
2: ็
0: น่าจะได้ประโยชน์ค่ะ
1: ค่ะ
2: สมุนไพรของเราสายสุดท้ายครับคุณนิดจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะเอ้ย
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอยากทราบว่าจะทานอะไรดีก็จะให้น้ำตาลมันลดเด้อค่ะทุกวันนี้ทานไอ้เนี่ยมะละขี้นกต้มอะค่ะ
0: แล้วยังไงคะ
4: มันไม่เห็นจะลงเลยกินทุกวันเลยวันละ5-6ลูกกินจะอ้วกอยู่แล้ว
2: มันก็ไม่ได้อร่อยมากเลย
1: ทานอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคะ
4: แล้วก็ร้านจืดต้มกับใบเตยอ่ะกินน้ำมันวันละแก้วค่ะได้ไหม
0: กินยาเบาหวานกินยาเบาหวานด้วยไหมคะ
4: ด้วยค่ะ
0: แล้วกินร้านจืดด้วยมันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะคะ
4: รังจืดทานได้ไหมคะ
0: รังจืดเนี่ยทานได้แต่ไม่ควรทานพร้อมกับยาเบาหวานหรือใกล้กับยาเบาหวานเวลาที่เราจะกินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล

0: ยาเบาหวานรอบเช้าไปแล้วทานน้ำยางจืดบ่ายค่ะ
1: บ่ายนะโอเคค่ะแต่ถ้าตัวเบาหวานไม่ลดสักทีเนี่ยสงสัยลังจืดไว้ด้วยนะคะเพราะลังจืดก็จะถอนยาไปด้วยนอกจากถอนพิษแล้วถอนยาด้วยต้องคอยระมัดระวังแล้วก็สังเกตด้วยว่าเรามีความเครียดร่วมด้วยไหมนะคะความ
0: เครียด
1: ก็
0: ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
1: อ้าวดีค่ะดีแล้วก็แป้งเราเยอะเกินไปหรือเปล่าม
0: ี
1: น้ำตาลตัวไหนแฝงที่เราไม่รู้หรือเปล่าต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะ
0: แล้วไอ้ต้มน้ำไอ้ลูกไส้ใบทานได้ไหมคะไม่เกี่ยวกับไตไหมคะ
1: ต้มน้ำลูกไส้ใบมันก็เป็นยาลดขมเพื่อลดไข้อะค่ะแล้วก็สมานเยื่อทางเดินปัสสาวะแต่ว่าจะลดน้ำตาลเลยมันก็คงพอๆกันกับมะระขี้นกอะค่ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยว
2: ค
1: ่ะแล้วก็น้ำก็ขมพอกับมะระขี้นกเลยค่ะ
0: ขมค่ะ ไม่อยากถามว่ามันเกี่ยวกับไตไหมคะ
1: ถามว่าเกี่ยวไหมจะตอบไม่เกี่ยวก็ไม่ได้จะตอบว่าเกี่ยวเลยก็ไม่เชิงเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันมีไตมารออยู่เราต้องคอยระมัดระวัง
0: เรื่อง
1: ของการอาหารการกิน
2: น
1: ั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะกับการที่จะรับประทานอะไรร่วมด้วย
0: นั่นเองค่ะวันละแก้วนั้นเอง
1: ค่ะได้ค่ะ
2: กินน้ำเปล่าเยอะๆนะคะ
1: แต่ว่าอย่าลืมน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดแล้วก็พยายามรักษาค่าน้ำตาลไว
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะอ
0: ยากกล้ามันเป็นตัวไม่ยอมลดสักทีคุ้มใช่มากเลย
1: ตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: ก็เดินตอนช่วงเดินค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งเดินแบกแขนไปแบกแขนมาอะไร
1: ดีค่ะดีค่ะทำอย่างนั้นละค่ะน้ำตาลจะลง
2: ขอให้หายไวๆนะคะขอให้ลดน้ำตาลได้นะคะ
0: ใช่ค่ะขอบคุณมาก
2: ขอบคุณ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้คลินิกเปิดปกตินะคะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะ

0: พอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: นายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกยืนยันไม่มีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือปรับเป็นระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่จะพัฒนาสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากขึ้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลกบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างการรับหนังสือประชาชนได้สอบถามถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชามสปสช.มาก่อนไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่จะมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและดีขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าข้อมูลเรื่องการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
2: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
4: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางเกตทิพย์สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่หมู่บ้านริมทองตำบลภูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่รอให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาร้องขอแต่ต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและทำงานแบบบูรณาการพร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันทีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังสำหรับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ต้องเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกอบอาชีพและการเยียวยาซึ่งทุกเรื่องต้องได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐจับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนหลังถูกกล่าวหาว่าสอดแนมและส่งข้อมูลของบุตรชายผู้นำไต้หวันให้กับจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย34ปีที่ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหารายนี้ทำงานให้กับรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรชายประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องหาเคยเดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนก่อนจะส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของบุตรชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวกลับไปให้โดยผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: พอน้ำพ่องหมดแล้วเนี่ยนะครับอย่างปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะพ่องไปเองพ่องไปเองพ่องไปเองครับพ่องไปเองครับ
2: ตามวิถีทางของพี่น้องที่อยู่ลุ่มน้ำ
1: ทะเลลงก็จะพ่องเยอะหน่อยครับ
0: ค่ะ
1: ครับแต่ตอนนี้น้ำมันเต็มพื้นที่นครนายกปราจีนแปดริ้วเนี่ยน้ำมันเหมือนทะเลทั้ง 3-4 จังหวัดที่ผมเอ่ยเนี่ยมันเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับเจอน้ำทะเลหนุนอีกก็เลยมันยังทรงอยู่อย่างนี้ครับ
2: ผมเห็นทีมกู้ภัยเชียงใหม่เขามาจากเชียงสันกระแพงมั้งนะ
3: ค่ะลงไปช่วย
2: มาบินดูนะตั้งแต่นี้แหละบางขนาดตั้งแต่ชายขอบทางบางน้ำเปรี้ยวบินไปแล้วก็เข้าฉะเชิงเซาบางค้าขึ้นไปบ้านสร้างก็เห็นว่ามันคือเป็นผืนน้ำไปหมดเลยนะครับก็ท่านนายอำเภอบอกว่า2เดือนบ้านสร้าง2เดือนน้ำถึงจะลง
1: 2เดือนครับเพราะปีนี้ถือว่าหนักกว่าปี54หรือ56ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับบ้านสร้างนี่หนักแต่โชคดีอย่างนึงที่พวกเราเนี่ยในพื้นที่วางแผนกันอพยพตั้งแต่เนิ่นๆแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าน้ำจะมาเยอะเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ศูนย์อพยพก็รับคนได้ยังสบายใจอยู่จุดนึงแล้วก็เป็นกำลังใจของเจ้าหน้าที่คือเรายังไม่มีการเสียชีวิตจากการตกน้ำพลัดน้ำพาไปเลยแม้แต่รายเดียวครับอันนี้ให้กำลังใจขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ผมเอ่ยมาท้องถิ่นท้องที่มูลนิธิทหารปภ อสฝ่ายปกครองเนี่ยครับอันนี้เป็นความภูมิใจนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าจะภูมิใจหรือดีใจอะไรแต่ว่ากำลังเรียนข้อเท็จจริงให้ฟังว่าการที่วางแผนมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาตั้งแต่22ที่จังหวัดเตือนเรามา22กันยายนเนี่ยก็ถือว่าเรายังรักษาชีวิตไม่เกิดการสูญเสียได้แม้แต่รายเดียวครับพี่น้อง
2: ช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังท่านถ้าเราดูข้อเท็จจริงนะคนที่จะจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยมีไม่มากนะถ้าจะจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของน้ำป่าใช่ไหมน้ำป่ามาทีเดียวพาไปเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่ฝนตกแล้วก็ค่อยขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่ค่อยจะมีปัญหาเสียชีวิต
3: แล้วก็จะมีเรื่องของไฟช็อต
2: แต่กลับมามีปัญหาอย่างที่น้องยานัทว่าก็คือว่าคนโดนไปเดินไปลุยน้ำเนาะแล้วก็เจอไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดเนี่ยเราเตรียมคนเราให้รู้เรื่องการปฏิบัติตัวเหล่านี้ยังไงไหมท่านนายอำเภอครับ
1: อันนี้จริงๆก็เตือนตลอดเรื่องไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตคือจริงๆได้ประสานกับไฟฟ้านี่ต้องเข้ามาประเมินตลอดว่าหมู่ไหนพื้นที่ไหนพื้นที่เสี่ยงนะครับทีนี้เขาก็จะประเมินดูว่าควรจะตัดไฟไหมหรือไม่ตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการไฟฟ้าที่ต้องมาประเมินทีนี้ก็พยายามแนะนำเขาว่าเวลามาประเมินก็ให้ประเมินเป็นจุดๆอย่าประเมินทีเดียวคลุมไปทั้งหมดเพราะบางทีบางจุดก็ยังจำเป็นต้องใช้ไฟก็ต้องใช้แต่บางจุดสุ่มเสี่ยงจริงๆก็ตัดเป็นบางจุดบางจุดก็ต้องไม่ตัดอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นให้ไฟฟ้าประเมินเพราะว่าบางทีอย่างอำเภอนี้ก็จะไม่มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ให้ไฟฟ้าเนี่ยรับผิดชอบเรื่องนี้จะตรงจุดครับแต่ว่าก็จะคอยรับเรื่องจากชาวบ้านมาตลอดว่าจุดไหนเป็นยังไงแล้วก็ประสานต่อไฟฟ้าครับ
2: ครับแล้วอาหารการกินเรื่องครัวต้องทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านทั้งในศูนย์อพยพหรือคนที่ติดค้างออกมาไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปช่วยเขาเนี่ยมีอะไรที่ยังขาดแคลนที่อยากจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแม้กระทั่งจากปภ.วันนี้ถ้าฟังจากท่านมท.3ท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะท่านดูแลปภ.อยู่ท่านก็บอกว่าเรื่องถุงยังชี
3: พให
2: ้ไม่มีปัญหาใช่ไหม
3: ปฏิบัตินะ
2: พร้อมส่งใช่ไหมตามคำขอไม่มีการเลือกปฏิบัติในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งใครก็ไม่สนใจทั้งนั้นชาวบ้านเดือดร้อนก็จะส่งให้นะครับเรามีปัญหาอะไรไหมครับท่านครับเรื่องของการช่วยเหลือดูแลเพราะว่าคนอยู่นานแน่นอนของท่านนะครับถุงเดียวนี่อยู่ไม่ได้2เดือนแน่
1: ใช่ครับก็จริงๆแล้วถุงยังชีพนี่ก็จำเป็นนะครับถุงยังชีพจำเป็นแต่ที่จำเป็นหนักกว่าก็คือน้ำครับน้ำต้องกินต้องใช้โดยเฉพาะในศูนย์พักพิงศูนย์อพยพเนี่ยคนไปอยู่กันเยอะไปรวมตัวกันตรงนั้นหมดการบริหารก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปบริหารที่ศูนย์นะครับมีโรงครัวนะครับมีวัตถุดิบพร้อมถ้าวัตถุดิบพร้อมมีน้ำเนี่ยก็จะทำให้ศูนย์เนี่ยบริหารจัดการอยู่ได้ครับท่านครับส่วนน้ำสำหรับคนที่บางครัวเรือนที่ไม่อพยพที่เขาไม่อันตรายจริงๆเราก็ต้องลงไปแจกนะครับ1ชุดยังชีพ2น้ำอันนี้ครับจำเป็นทั้งชุดยังชีพและน้ำนะครับแต่น้ำสำคัญมากกว่าชุดยังชีพก็สำคัญนะไม่สำคัญนะครับตอนนี้ถ้านั่นได้ก็คือเรื่องน้ำนี่สำคัญครับน้ำเป็นแท็กน้ำดื่มนะครับท่านครับน้ำดื่ม
2: มีคนฟังท่านนายอำเภอพูดอยู
3: ่อ
2: าจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนบ้านสร้างหรืออาจจะเป็นคนปักใต้บ้านท่านนายอำเภอเห็นนายอำเภอทำงาน

0: ครับ
1: ครับผมหลักคือน้ำนะครับน้ำชุดยังชีพก็ได้ได้จำเป็นอยู่ครับจำเป็นอยู่เพราะบางบ้านเนี่ยเขาก็มีเตาแก๊สอย่างเมื่อเช้าผมไปเนี่ยก็มีเตาแก๊สนะครับบางทีไฟโดนตัดแต่มีเตาแก๊สบางท่านยังมีเตาถ่านอยู่เลยครับผม
0: ถ้าถามท่านว่าอยากได้อะไรนะผมว่าเครื่องทำน้ำดีไหมท่านฮะ
1: เครื่องทำน้ำเหรอผมว่าน้ำแพ็คเนี่ยสะดวกครับน้ำแพ็คสะดวก
0: น้ำแพ็คสะดวกแต่ว่าฟังว่าคนจะเอาน้ำแพ็คเข้าไปนี่ก็ไม่สะดวกทีนี
2: ้ต้องใช้รถ4 wheel
1: ไม่ของผมเนี่ยมันใช้วิธีการอย่างนี้นะครับอย่างบางคนนี่เขาอยากเช่นเมื่อเช้านี่อยู่ที่ปากใต้ใช่ไหมครับจะช่วยเรื่องน้ำเนี่ยผมก็จะประสานร้านค้าที่อยู่ในบ้านสร้างให้เขามีวิธีการไปขนอยู่ก็มีรถสูงอยู่ก็คนจากนครโอนตังมาร้านค้าที่บ้านสร้างผมตีรถจากตรงจุดอำเภอไปที่ร้านค้า1กิโลก็ไปเอาน้ำมาเงี้ยได้ครับเป็นน้ำร้านค้าเนี่ยครับ
0: อย่าง
1: เง
0: ี้
1: ยได
0: ้ครับไม่ต้องขนเองนะไม่ต้องขนไปเองนะ
1: ใจเดินโอนเงินค่ะนะครับท่านครับ
0: เดี๋ยวถ้าใครจะต้องการความช่วยเหลือติดต่อท่านอำเภอผ่านช่องทางไหนครับท่านครับที่จะช่วยเหลือตรงนี้ครับท่านครับเพราะว่ายังไงก็2เดือนอย่างที่ว่านั่นแหละครับน้ำท่วมแหล่งสุดท้ายของประเทศไทยถ้าบ้านสร้างแห้งที่อื่นแห้งหมด
2: เดี๋ยวฝากให้ท่านฝาก
0: พอมีเบอร์ติดต่อไหมครับท่านครับถ้ามีความช่วยเหลือจะเข้าไปครับ
1: อ๋อได้เลยครับติดต่อเบอร์ตรงผมก็089201905นี่ก็ได้ครับ
0: 089201905
2: นะคะ
1: ครับ
2: ท่านในอำเภอเศรษฐวุฒินะคะ
0: ครับ
2: ในการให้ความช่วยเหลือที่อำเภอบ้านสร้าง
0: โทรมาที่นี่ก็ได้ NBT ของเรานะโทรเข้ามา0626056609นะครับหรือเข้า Facebook ผมก็ได้เลยเข้าถึงผมก็ส่งถึงท่านนายอำเภอต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจนะท่านนะแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับก็ถ้าใครที่ติดตามก็จะเห็นชัดเจนว่าบ้านสร้างเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่หนักหน่วงทีเดียวสำหรับน้ำท่วมรอบนี้แล้วเข้าใจว่ามันจะมาอีกนะท่านนะ
2: เพราะวันนี้ฝนก็ตกด้วย
0: ครับครับผมเป็นกำลังใจครับท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: คร
2: ับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณพี่หนอมคุณยานัทครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ต้องบอกว่าพอคุยกับท่านแล้วก็รู้สึกว่าเห็นใจนะพี่ถนอมท่านบอกว่าอะไรนะเป็นพื้นที่จะท่วมที่จะแห้งเนี่ยท้ายที่สุดของประเทศ
0: ท้ายที่สุดมันเป็นลุ่มเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะเป็นแอ่งกระทะอย่างที่ท
0: ่านบอกบ้านสร้างใครชื่อตั้งชื่อบ้านสร้างก็มีแต่จะสร้างบ้านนี่บ้านสร้าง
2: สร้างความ
0: เนาะโอ้หนักหน่วงมากนะครับก็เวลาจะไปบ้านสร้างเนี่ยผมก็จะไปเนี่ยเส้นรังสิตนครนายกเนี่ยพอถึงนครนายกก็จะเลี้ยวออกไปทางขวาไปทางปจีนไงปจีนก็จะเจออำเภอบ้านสร้างก่อนนะครับหรือไม่ก็ไปทางฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับฉะเชิงเทราก็เข้าปจีนบุรีก็เข้าไปทางบ้านสร้างนะครับ
2: คุณผู้ชมที่ต้องการอยากจะบริจาคน้ำดื่มหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพก็คือติดต่อไปทางเบอร์ท่านในอำเภอ0892011905นะคะหรือว่าทางรายการของเราได้จะช่วยเป็นหน่วยกลางในการประสานนะคะ
0: ครับย้อนกลับเข้ามาในกรุงเทพนะครับตอนนี้หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะฮะเมื่อ2วันที่แล้วผู้ว่าชัดชาติเข้าไปก็ไปดูชาวบ้านแล้วก็บอกว่าสัก2วันน้ำจะลดตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่3น้ำยังไม่ลด
2: ใช่อาจจะรอการระบายอยู่ในช่วง
0: คือมันเวลาจะระบายเอาน้ำออกเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าพอมันออกแล้วมันจะไปเจอทางตันบ้างนะครับทางออกแคบบ้างแล้วก็พอลงคลองประเวศนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องของน้ำยังสูงอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างคลองประเวศนี่ก็ชัดเจนคืออย่างนี้เล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพนิดหนึ่งเนาะว่าโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถ้าเราหันหน้าไปทางฉะเชิงเทรานะนะครับซ้ายมือก็คือคลองแสนแสบ
2: คลอง
0: ขวามือก็คือคลองประเวศนะครับคลองแสนแสบปลายคลองแสนแสบก็คือเขตหนองจอกคือเขตสุดท้ายเลยเขตหนองจอกเข้าบางน้ำเปรี้ยวเข้าเมืองเข้าไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปเจอกับแม่น้ำบางประกงทางขวานี่คือคลองประเวศคลองประเวศสุดคลองประเวศก็คือเขตลักบังเขตลักกระบังตรงไปต่อก็เป็นอำเภอบ้านโพฉะเชิงเทราเข้าเมืองแล้วก็ลงแม่น้ำบางประกงเช่นเดียวกันปลายคลองทั้งสองคลองมีประตูน้ำของกรมชลที่จะช่วยสูบน้ำออกแต่ว่าน้ำนกก็เต็มไปหมด
2: มันไปไหนไม่ได้
0: ทีนี้ปรากฏว่าไอ้ทางโน้นอะธรรมชาตินะริมน้ำนี่มันต่ำใช่ไหมถูกต้องไหมริมน้ำมันต่ำใช่ไหมต่ำริมน้ำจะพยายามพื้นที่มันต่ำถูกไหม
2: พื้นที่
0: ร
2: ุ่มต่ำ
0: แล้วก็พอเลยพอขึ้นเหนือขึ้นมาเรื่อยๆมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหม
2: เ
0: พราะฉะนั้นพอมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยลาดกระบังมันจะสูงกว่านี้ไงมันจะสูงกว่าทางออกของน้ำไง
2: อ๋อพอพื้นที่มันสูงกว่าแล้วน้ำมันจำเป็นต้องไหลลงต่ำ
0: น้ำก็เลยต้องเข้าเมืองไงประเวศก็เข้าเมืองเข้ามาพระโขนงแสนแสบก็เข้าเมืองเข้าพระโขนงเพราะมันไหลลงมาต่ำจากที่สูงสุดลงสู่ที่ต่ำในขณะเดียวกันเราก็ต้องการผลักน้ำออกไปทางประเวศ

0: บ้างออกไปทางบางปะกงปรากฏทางโน้นมันสูงมันก็ผลักไปยากมันก็ไม่ไปมันก็จะมาทางนี้อย่างเดียวเลยบอกเฮ้ยมึงไปทางโน้นเถอะอันนี้มันจะมาทางน
1: ี้บอกไม่ได้นะ
0: บอกแล้วบอกแล้วบอกเฮ้ยมึงไปโน้นจะมานี่ทางนี้มันเยอะแล้วมาก็ต้องใช้สูบออกสูบออกมันก็น้ำมันเต็มไปหมดเลยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเราไปที่ลาดกระบังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปที่ลาดกระบังกับคุณอิสเรศปรางทองลาดกระบังนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: พี่อิสเรศอยู่ลาดกระบังอยู่ตรงไหนครับเนี่ย
2: จริงๆแล้วผมมาอยู่แขวงลำใต้ติ่งเขตหนองจอกครับแต่ว่าพื้นที่มันติดกับลาดกระบัง
0: เดี๋ยวนะถ้าเราอยู่ลาดกระบังนะครับอยู่ขวาหนองจอกอยู่ซ้ายมันจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับมีคลองเชื่อมใช่ไหมระหว่างคลองแสนแสบกับประเวศหรอครับลำต้อยติ่งเนี่ย
2: ลำต้อยติ่งนี่มันจะตรงตลาดหลวงแพ่งครับตรงตลาดเทิดไทยตลาดเทิดไทยสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งนะครับ
0: เส้นนั้นเลยนะพี่อยู่เส้นนั้นเลยเนาะ
2: ผมอยู่ริมคลองหลวงแพ่งครับ
0: ริมคลองหลวงแพ่ง
2: ริมคลองหลวงแพ่งซึ่งมันจะมาเชื่อมต่อกับคลองประเวศครับ
0: ครับคลองหลวงแพ่งจะเป็นคลองเหนือใต
1: ้ค่ะ
0: นะ
2: ใช่ครับ
0: ทางเหนือไหลลงทางใต้หลวงแพ่งประเวศไหลตะวันออกตะวันตกแสนแสบตะวันออกตะวันตกหลวงแพ่งเหนือใต้
1: ค่ะ
0: แล้วซึ่งมันจะเชื่อมเนาะทีนี้ผ่านมากี่วันแล้วของพี่ครับ
2: ของผมนี่วันนี้ประมาณวันที่8แล้วครับที่น้ำมันขึ้นท่วมบ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: เอารถหนุนไว้อย่างนี้เลยนะนี่รถของพี่ใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
0: ภาพวัดอะไรครับเนี่ย
2: วัดลำต้อยติ่งครับ
0: วัดลำต้อยติ่ง
2: วัดลำต้อยติ่งแล้วก็ที่คลองนะก็คือเป็นคลองหลวงแพ่งครับ
0: คลองหลวงแพ่งแต่ว่าพี่นี่อยู่ในช่วงลำต้อยติ่งถูกไหม
2: ใช่ครับอยู่ช่วงลำต้อยติ่ง
0: พี่อยู่เกือบจะสุดเขตหนองจอกมาติดลักกระบังแล้วถ้างั้นถูกไหม
2: ของผมอะของผมบนฝั่งเนี่ยมันเป็นหนองจอกแต่พอลงในคลองเนี่ยมันจะเป็นฉะเชิงเทรา
1: แล้วก็
2: พอไปอีกทางนึงเนี่ยมันก็จะไปติดกับแขวงขุมทองเขตลักกระบัง
0: โอ้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รู้ที่เจ้าหน้าที่เถียงกันว่าของใครเวลาแจ้งขอความช่วยเหลือนะให้ของลาดกระบังหรือของหนองจอกหรือว่าของฉะเชิงเทราเนี่ยอยู่ตรงนี้ลำบากเลยแหละ
1: มันยังหาเจ้าหน้าที่
0: เขาจะเถียงกันก่อนนะว่าของใครไงบางทีต้องไปตั้ง3เจ้าเลยมาไปดูที่ของใครอ๋อของผมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วหนองจอกมีทั้งหมด107ลำ
1: โอ้
0: ไม่ใช่ไม้ไผ่นะคลอง
1: เป็นคลอง
0: 107ลำ
1: ค่ะลำคลอง
0: ลำต้อยติ่งลำปลาทิวลำกล้วยลำต่างๆสารพัดลำเลยอ่ะ
1: ชื่อลำมาก่อน
0: แล้วตลอดลำก็คือชาวบ้านอยู่ริมคลอง
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นนอกจากริมคลองก็คือหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็เลยทำให้น้ำท่วมไม่ลงเลยแล้วมันจะลงได้ด้วยวิธีไหนต้องลงจากแม่น้ำไอ้คลองประเวศใช่ไหมครับพี่
2: เท่าที่ผมก็ไม่มีความรู้มากนะครับแต่เท่าที่ฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นคลองประเวศแล้วก็คลองเจ้ากับคลองนครเนื่องเขตอย่างเงี้ยครับ
0: คลองเจ้าก็คือคลองหลวงเจ้าชยานุชิตพี่เป็นคนพื้นที่นี้ไหมหรือไปอาศัยเขาอยู่ที่นั่นมันยังไง
2: เป็นคนพื้นที่แหละครับดั้งเดิมเลยครับ
0: ดั้งเดิมเลยไหมชีวิตอยู่กับน้ำทุกปีไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้างั้นถ้าพี่อยู่นี่พี่ก็จะร่วมท่วมทุกปีถูกต้องไหมครับ
2: ไม่ครับไม่ทุกปีครับ
0: แต
2: ่ถ้าจบอยู่มาตอนเป็นเด็กเนี่ยมันจะท่วมปี2526
0: ปี26
2: ปี26ท่วมแล้วก็ผ่านมาก็ปี54ที่น้ำเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนี้ครับคือมันไม่เข้าตัวบ้านตอนปี54เนี่ยมันล้นตลิ่งแต่ว่ามันไม่เข้าตัวบ้าน
0: ครับ
2: แต่ว่าปีนี้เนี่ยมันเข้าตัวบ้านเลย
0: หนักสุดเลยใช่มั้ยทีเนี้ย
2: ใช่ครับ
0: ออกก็ไม่ได้เลยใช่มั้ยตอนนี้ต้องใช้เรือออก
2: รถจะพอออกได้ครับถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยพอออกไปได้
0: พอออกไปได้แสดงน้ำก็พอลดลงมาได้บ้างแล้ว
2: ลดลงมาประมาณ1นิ้วครับ
1: แต่อย่างที่ภาพที่ขึ้น
0: แล้วมันสูงกี่นิ้วอะครับที่ลดลง1นิ้วเนี่ยทั้งน้ำมันสูงเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยมันก็ประมาณ1ล้อประมาณครึ่งนาแข้งก็ได้ครับประมาณหัวเข่าได
0: ้ถ้าถามพี่อย่างงี้อยู่ๆก็เมื่อวานก็มีฝนตกน
1: ะ
0: แล้วก็ตกแล้วมันตกหนักเราด้วยนะเม็ดใหญ่ๆเลยนะเวลาฝนมันตกลงมาปั๊บเราเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำไหมเราเห็นมีนัยยะสำคัญไหมว่ามันเพิ่มขึ้นไหม
2: คือถ้าฝนตกปกติครับมันไม่ค่อยมีผลเดือดร้อนเท่าไหร่ครับ
0: ไม่ในจังหวัดเนี้ยในจังหวัดเนี้ยที่ถามเนี้ยเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้ฝนมันจะมาอีก
1: ใช
0: ่ฝนมันจะมาอีกกับที่มันมีอยู่แล้วมันยังลงไปนิดเดียวเอง
1: มันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่า
0: ถ้าถามว่าพอฝน

0: ลงมาสักหานึงนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้ระดับน้ำมันขึ้นมาอีกไหมพี
1: ่ถ้าอย่างนั้นขึ้นแน่ครับ
0: ขึ้น
1: เพราะว่าน้ำเก่ามันก็ยังระบายไม่ค่อยได
0: ้นะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาก็คือคลองประเวศคลองเดียวนี่แหละครับที่มันไม่สามารถที่จะเอาน้ำมาออกประตูน้ำพระโขนงได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าประตูระบายน้ำพระโขนงเนี่ยน้องยานัทครับที่ซึ่งอยู่ปลายแม่น้ำเจ้าพระยาปลายแม่น้ำเจ้าพระยามันต้องเป็นที่ลุ่มต่ำแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงประตูน้ำปลายน้ำออกที่คลองพระโขนงเนี่ยนะกับที่ลาดกระบังเนี่ยมันสูงต่ำกันเขาบอกว่ามันแค่ประมาณ50เซน
2: ค่ะ
0: พอ50เซนปั๊บมันความลาดชันที่น้ำมันจะไหลมามันน้อยมากแล้วปรากฏว่าพอมันไหลแล้วปั๊บแถววัดขจรสิริแถวก่อนจะถึงวัดแม่นาคพระโขนงอ่ะรู้จักไหม
2: คลองแม่นาค
0: ไม่คือคลองประเวศนี่แหละแต่ว่าใกล้กับวัดมหาบุตรตรงนั้นก็มันจะมีคลองลักษณะคดเคี้ยวอ่
2: ะ
0: คดเคี้ยวมันก็ไหลมันก็ไหลได้ช้าอีกถูกไห
2: ม
0: นะครับมันก็ตรงนั้นมันยิ่งต่ำก็น้ำก็กว่าจะมาออกที่ประตูระบายน้ำสูบออกคลองพระโขนงมันก็ยิ่งช้าไปอีกแล้วเมื่อก็ส่งกระทบที่ปลายน้ำก็อย่างที่พี่เขาอยู่นี่แหละครับน
2: ะ
0: ก็สะท้อนให้เห็นปัญหานะพี่นะขอบคุณมากนะครับที่ส่งมานะครับอย่างน้อยก็ผมเข้าใจว่าไม่มีใครนิ่งนอนใจวันนี้ผู้ว่าก็นอนไม่หลับรองผู้ว่าก็นอนไม่หลับนายกก็นอนไม่หลับนะเพราะว่าชาวบ้านจะพูดถึงอยู่ตลอดเวลาเลยนะขอบคุณนะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ครับและนายกเองก็สั่งการสั่งให้ผู้ว่ามีศูนย์บัญชาการแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีส่วนเรื่องเยียวยาเดี๋ยวมาไล่กันนะครับขอไปดูโซนหนองจอกบ้างครับ
2: ไปที่โซนหนองจอกคุณธนกรนะคะคุณธนกรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
0: คุณธนกรอยู่ตรงไหนเนี่ย
3: อยู่เป็นขนส่งพื้นที่4ครับ
0: อยู่ขนส่งช่วงถนนอะไรตรงนั้นนะครับ
3: ถนนร่วมพัฒนาครับ
0: ร่วมพัฒนานะครับตั้งแต่วันน้ำเข้าวันไหนถึงวันนี้ละกี่วันแล้วครับ
3: ตั้งแต่25ครับเริ่มท่วมถนน
2: ค่ะ
0: 25ก็คืนวันเสาร
3: ์วัน
0: ครับ10วันแล้ว
3: ครับ
0: ลดลงบ้างไหม
3: ลดลงสัก3นิ้วได้บ้างครับประมาณ
0: ลดลง3นิ้วแล้วน้ำจากพื้นขึ้นมาถึงอันนี้คือภาพที่ส่งมานี่คือบ้านที่อยู่อาศัยหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับแล้วก็บ้านข้างๆครับ
0: น้ำยังถึงเข่าอยู่ใช่ไหมถึงเข่าไหม
3: ครับแล้วก็ครึ่งเข่าอยู่ครับบางบ้านก็ครึ่งหน้าขาครับ
0: ครึ่งขาบางบ้านเนาะแล้วแต่ใครสูงใครต่ำเนาะ
3: ครับใช่ครับ
0: แล้วจะออกไปถนนได้ไหมครับเนี่ยสภาพนี
3: ้ถ้ารถใหญ่รถสูงก็ออกได้ครับบางจุดมันลึก50ถึง60เมตรนะครับก็60เซนถนนนะครับที่จุดลึก
0: แล้ว
3: อยู่2 3จุดครับที่ลึกๆก็รถมันพังบ่อย
0: ครับ
3: มอเตอร์ไซค์ใช้ไม่ได้เลยมอเตอร์ไซค์ดับทุกคัน
0: แล้วเข้าปลาอาหารสามารถจะออกมาซื้อหาได้ตรงไหนไหมหรือว่ามีหน่วยกทม.อาสาเข้าไปแจกไปช่วยอะไรบ้างไหมครับ
3: ตรงนี้ออกได้ครับแต่บางบ้านบางหลังที่อยู่ชายคลองครับออกไม่ได้ลำบากครับ
2: ค่ะอย่างเรื่องอาหารการกินนะคะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือไหมคะ
3: ก็มีอยู่ครับบางทีมาไม่พอแจก
2: ยังไม่พอ
0: เพราะว่าเนาะก็คือก็เข้าใจนะเข้าใจทั้งคนแจกแล้วก็คนที่รับแจกด้วยเนาะเพราะว่า
3: ใช่
0: มันมากันตลอดทางเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับหนักที่สุดไหมเท่าที่เจอมา
3: หนักเยอะกว่าปี54ครับน้ำเยอะกว่า
0: น้ำเยอะกว่าแล้วถ้านอกจากบ้านเราแล้วเท่าที่เราเห็นในพื้นที่หนองจอกนะครับของเราแถวตั้งแต่สุวินทวงศ์ถนนเส้นออกไปทางเขตหนองจอกหรือไปทางฉะเชิงเซาไปไงผืนน้ำเดียวกันไหมหรือว่ายังมีสูงต่ำอยู
3: ่ก็น่าจะผืนเดียวกันอยู่ครับ
0: น้ำถึงน้ำเชื่อมถึงกันหมดเลยใช่ไหมตอนนี
3: ้ใช่ครับเพราะมันติดตัวคลองหลงแพ่งกันแล้วเนี่ยครับคลองหลงแพ่ง
0: หลงแพ่งก็ลงไม่ได้
3: ค
2: ่ะ
3: ครับ
0: หลวงแพ่งก็ไปลงประเวศบุรีรมย์ประเวศบุรีรมย์น้ำก็เต็ม
2: ยังเต็มทุกพื้นที่
0: เต็มทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนก็มีโอกาสลงมาเติมได้วันนี้มาเติมอีกบ้างไหมวันนี้ครับ
3: ตอนนี้ยังครับยังไม่ตกลงมาย
0: ังไม่ตกลงมา
3: เหมือนจะลงเย็นๆแน
0: ่เอาละมีอะไรก็ส่งข่าวมานะถ้าขาดเหลือยังไงฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นบอกมานะ
3: ครับครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้ก็จริงๆเนี่ยหนองจอก

0: ถูกพูดถึงน้อยมากนะอ
1: ัน
0: นี้ขอพูดนะครับฝากไปทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราพูดกันเยอะก่อนหน้านี้ก็คือคลองจันทน์กู้สำเร็จแล้วนะครับกู้คลองจันทน์เสร็จพอกทม.กู้คลองจันทน์เสร็จชาวคลองจันทน์ก็จะไปกู้กรุงศรีต่อไป
1: กรุงศรีอยุธยาก
0: รุงไทยธนาคารกู้หนี
1: ้
0: กู้ออมสิน
1: มาดูแลบ้านเรือนนะ
0: ใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังกู้อยู่ที่เคหะร่มเกล้าใช่ไหมร่มเกล้าหมู่บ้านนักกีฬาและก็อีกหลายหมู่บ้านนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในโซนริมคลองประเวศนะแล้วก็พื้นที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริหนูรู้จักไหม
1: ค่ะเป็นยังไงคะ
0: เนี่ยคือปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีโซนที่เขาแบ่งน้ำว่าโซนนี้นะ
1: ค่ะ
0: อนุญาตให้น้ำท่วมให้น้ำผ่านเพื่อจะไปลงทะเล
1: อ๋อคือแบ่งเป็นโซน
0: แบ่งโซนเลยครับ
1: เขาเรียกว่าพื้นที่รับน้ำ
0: พื้นที่รับน้ำใช่นะครับโดยมีคันคลองถนนเขาเรียกว่าคันพระราชดำริหรือคิงได
1: ท
0: ์นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชดำริเอาไว้นะครับถ้าใครที่อยู่โซนตะวันออกอาจจะไม่รู้ว่ากำลังวิ่งอยู่บนคัน
1: ถนนนะ
0: คันคลองคัน
1: คันพระราชดำริ
0: คันพระราชดำริก็คือตั้งแต่สมุทรปราการก็คือถนนกิ่งแก้วกิ่งแก้วก็ข้ามข้างสนามบินสุวรรณภูมิไงนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกับถนนร่มเกล้านะครับร่มเกล้าที่ออกมีนบุรีและไปหาดไทยราชแล้วก็ไปที่ถนน
1: สายไหม
0: แล้วก็ไปออกทางดอนเมือง
1: เขาบอกว่ายาวประมาณ72กิโลเมตร
0: ใช่นั่นคือถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือถนนเส้นนี้ฝั่งซ้ายนั่นคือพื้นที่ป้องกันไม่ให้น้ำทางฝั่งขวาม
1: ันไหลเข้ามา
0: คือหนองจอกลาดกระบังคลองสามวาข้ามมานะ
1: ข้ามมา
0: ถ้าข้ามมาปั๊บนี่มาถึงเนี่ยครับดินแดงเนี่ย
1: มาถึงดินแดงได้เลยนะถ้า
0: เลยเข้ามาเลยครับข้ามาถึงใจเมืองใจกลางเมืองเลย
1: ไปอาจจะไปสยามได้เลย
0: ใช่เพราะงั้นนี่คือพอมีคันนี้เสร็จปั๊บเนี่ย
1: ค
0: ันนี้จะเป็นทั่วกั้นน้ำให้อยู่ข้างนอก
1: เป็นเหมือนกำแพงป้องกัน
0: และพื้นที่ข้างนอกมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่ทำไร่ทำนาเมื่อก่อนเป็นนาทั้งหมดเลยแถวนั้นชาวบ้านอยู่อย่างเบาบาง
1: เมื่อก่อนก็ยังมีการปลูกข้าวทำนาม
0: ีข้าวมีปลูกใช่ชั้นในก็ยังปลูกกันแถว
1: เป็นพื้นที่ที่เขาอนุรักษ์ไว
0: ้สามวาสายไหมสะพานสูงทางบ้านพี่เนี่ยนะยังปลูกข้าวอยู่เลยนะครับนี่อยู่ในคันแล้วนะ
1: ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร
0: ใช่นะครับแต่พอพ้นไปทางฝั่งโน้นปั๊บก็จะเป็นแต่ปรากฏเดี๋ยวนี้หมู่บ้านไปอยู่ฝั่งโน้นก็เต็ม
1: หมู่บ้านเยอะมาก
0: เดิมชาวบ้านอาศัยอยู่ริมคลองอย่างที่บอกแต่พอมีหมู่บ้านไปเกิดปั๊บมันก็เปิดตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดน้ำท่วมมันก็เลยท่วมเขาหนักหน่วง
1: ก็ท่วมหมู่บ้านที่มันพื้นที่เดิมเคย
0: ส่วนคนที่อยู่ในแนวคันในแนวคันที่ป้องกันเอาไว้เนี่ยมันจึงต้องมีแก้มลิงไงแก้มลิงเนี่ยเป็นตัวช่วย
1: เราจะคุยกันว่าแก้มลิงหายไปไหน
0: เก็บน้ำหน่วงน้ำเอาไว้ก่อนลงคลองแสนแสบก่อนลงคลองประเวศถูกต้องไหมแต่ถ้าไม่มีแก้มลิงมันก็ลงคลองพอลงคลองน้ำเต็มคลองพอเต็มคลองเสร็จปั๊บมันก็ไหลท่วมบ่าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกว้างไปขึ้นไปเรื่อยเรื่อยกว่าที่มันจะสูบออกที่ประตูน้ำพระโขนงเพื่อออกเจ้าพระยาได้ซึ่งสองคลองออกทางเดียวอ่ะ
1: มันก็เลยมันยังไปไหนกันไม่ได้
0: ถ้าเธอวิ่งรถไปแล้วมีถนน2สายอ
1: ่ะ
0: แล้วก็ไปถึงไปรวมกันแล้วออกเส้นเดียวอ่ะเธอคิดว่ารถมันติดไหม
1: ติดมาก
0: ๆน้ำก็เหมือนกัน
1: น้ำก็มีความหนาแน่นเหมือนกันนะ
0: พอน้ำมันไปจ่อที่จะสูบออกอยู่ตรงนั้นนะมันออกไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยล้นที่คลองตันไง
1: อ๋อแต่เลยเป็นชื่อ
0: ตรงเพชรบุรีไงนั่นแหละคลองตันนั่นแหละ
1: ชื่อมันมาจากตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันมาเชื่อมต่อแล้วก็น้ำก็ล้นปั๊บเข้าท่วมทองหล่อไงถนนเพชรบุรีน้ำจึงท่วมรถจึงจอดเสียไงเพราะว่ามัน
1: เ
0: พราะมันไหลเลยอุโมงค์มานะเพราะว่าอุโมงค์มันก็รับไม่ไหว
1: คือต้องบอกว่าไอ้ช่วงฝนตกที่ผ่านมาเนี่ยทุกพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหมด
0: ใช่เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ชมัยทิพย์นิดนึงนะครับอัน
1: น
0: ี
1: ้
0: เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก
1: อยากจะมาขอบคุณเรานะคะพี่ถนอม
0: คือผมไม่อยากขอบคุณเราแล้วผมขอบคุณพี่เขาเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: พี่ชมัยทิพย์นี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: อ่ะพี่ชมัยทิพย์สวัสดีค่ะค่ะพี่ชมัยทิพย์คะ
0: ยังอยู่ไหมครับ
1: สาย
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอภาพขึ้นมาก่อนได้ไหมขอภาพผู้ชายที่ยืนอยู่ในภาพส่งขึ้นมานิดนึงครับคือพี่ชมัยทิพย์เนี่ยร้องทุกข์ผมมาสักปีกว่าแล้ว
1: ค่ะ
0: ขอความช่วยเหลือนี่เนี่ยเอาพี่ผู้ชายคนนี้ขึ้นไว้นะพี่ชมัยทิพย์เนี่ยแกเป็นหมอนวดเป็นชาวบ้านเป็นหมอนวดแกก็ไปนวดคนตามบ้านน่ะที่นครศรีธรรมราชอ่ะเนาะ
1: ก็คือใครปวด

0: หรือว่ามีอาการอะไรแกจะไปนวดให้
1: ทีนี้แกก็ไปเจอพี่สมรักผู้ชายคนนี้นะครับก็อยู่ในบ้านกับภรรยาหลังเล็กๆกันนะรับจ้างกรีดยางเขาอะแล้วไม่รู้ไปเดินอีท่าไหนคนเรามันจะซวยอะต้นยางล้มฟาดคอหัก
0: เดินๆอยู่ต้นยางล้ม
1: เข้าไปกรีดยางในสวนยางอะต้นยางล้มฟาดคอหัก
0: เป็นอุบัติเหตุที่
1: เกิดขึ้นแล้วเธอคิดว่าคนคอหักจะเป็นยังไง
0: ถ้าส่วนใหญ
1: ่
0: ก็อาจจะเสียชีวิตไหมคะ
1: เสียชีวิตหรือมันก็ติดเตียงใช่ไหมแกก็ติดเตียงติดเตียงเดินไม่ได้ติดเตียงก็พี่ชมัยทิพย์แกเป็นหมอนวดแกก็เลยเจอแกก็หมอนวดนวดไปก็ดูรายการเราไปไง
0: แกอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวไปคุยกับแกดีกว่านะคะพี่ชมัยทิพย์สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชมัยทิพย์เพชรเชนค่ะแต่ตอนนี้พี่ไม่มีโทรทัศน์นะพี่มานวดลูกค้าอยู่ที่บ้านลูกค้าเชนแต่ว่าพี่อยู่ห่างจากผู้ป่วยอะค่ะ
1: วันนี้เลยไม่ได้ดูนะไปนวดลูกค้านะ
2: ทางข้อมูลที่แบกค่ะแต่ตอนนี้พี่มาบีบอยู่มานวดอยู่ที่บ้านซ่องค่ะ
1: บ้านซ่องสุราษฎร์นู่นนะไปไกลนะหมอดี
2: รับโทรศัพท์อะค่ะว่าต้องการทราบข้อมูลยังไงคะ
1: พี่นวดพี่สมรักเนี่ยกี่ปีถึงสามารถที่จะกลับมายืนได้จากคนที่คอหักอ
2: ๋อไม่ใช่กี่เดือนเนี่ยอาจารย์ก็หนูไปเยี่ยมเขาวันที่19 กุมภาพันธ์ปี 69นี่แหละค่ะต้นปีอะค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็เข้าของแพมเพิร์สทุกอย่างที่อาจารย์ให้จากชมรมเพื่อนแท้ค่ะ
1: ครับ
2: เขาก็ไม่ได้ใช้แพมเพิร์สสักชิ้นหนึ่งนะเขาเดินได้ก่อนนะคะ
1: โอ้
2: ก็ประมาณไม่เกิน3 เดือนค่ะ
1: ครับเดินได้ก่อนกลับมาเดินได้ก่อน
2: แล้วก็สองนวดเปิดเลือดเปิดลมฝ่าเท้าจุดหัวแต่คอที่ผ่าแล้วดามไว้ก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะค่ะรอให้เอ็นเนื้อกระดูกฝังผืดเขาแข็งแรงถึงจะมาคลายไปเรื่อยๆใช้ยาสมุนไพรสูตรของพ่อท่านคล้ายอะค่ะนวดแล้วก็ให้
1: คล้ายว่าจะสิทธิ
2: ์กินเข้าไปแล้วก็ระบบขับถ่ายปกติค่ะกินข้าวได้ตอนนี้เดินเข้าห้องน้ำได
1: ้
2: หุงข้าวเองได้เมื่อกี้แฟนเขาพาไปโรงพยาบาลพิปูนน่าว่าเรื่องปวดท้องถ่ายไม่ได้เพราะว่าหนูยุ่งเรื่องขนของอยู่ขนของย้ายบ้านหนูก็ไม่มีที่อยู่ย้ายจากบ้านซ่องไปอยู่ใกล้ๆเขาอะค่ะก็เลยได้รู้ว่า
1: ตอนนี้หมอก็ไม่มีที่อยู่เลย
0: แต่ว่าไปอยู่ในพื้นที
2: ่หนูไม่มีบ้านอยู่หนูพาแม่มาตายที่บ้านซ่องหาที่ไม่ต้องเช่าแล้วก็นวดแล้วก็ช่วยคนอย่างเงี้ยค่ะได้ตังค์ก็ซื้อข้าวสารไปให้บ้านน้องสมรักทีนึง10 กิโลปลาสัก2 ตัวปลาอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้เป็นญาติกันใช่
2: ไม่ค่ะไม่ได้เป็น
1: ไปนวดเจอแล้วสงสารเขาแล้วตัวเองก็ไม่มีบ้านห้องหมอไม่มีเป็นของที่ไปหาเช่าแล้วนวดไปเรื่อยหาได้มาก็นะ
0: ไปดูแลกัน
1: โอ้
2: ต้องอย่างนี้ค่ะ
1: ช่วยแล้วก็เป็นสิ่งนี้อัศจรรย์นะว่าคนที่โดนต้นยางฟาดคอหักติดเตียงตอนที่โทรมาคุยตอนนั้นก็คือพอคุยได้แต่ว่าขยับอะไรไม่ได้เลยผมก็ให้กำลังใจบอกว่านี่ๆๆนี่ตอนแรกเลยนะนี่คือสภาพตอนแรก
0: ยังติดเตียงอยู่
1: ที่ปีกว่าที่เคยเห็นภาพเนี่ยคลิปเนี้ยผมยังเขาส่งมาทาง Facebook ก็ยังเก็บย้อนหลังไปดูได้นะครับ
2: ภาพใน Facebook มีอ่ะค่ะอาจารย
1: ์นี่แหละนอนอย่างเงี้ยขยับอะไรไม่ได้เลยนะ
2: มองหลังคาอยู่กับตอนที่เดินได
1: ้นอนหลังคามองหลังคาบ้านอย่างเดียวก็ขอบคุณพี่วิเชียนกับลูกสาวเนาะส่งอุปกรณ์ต่างๆไปให้นะครับนี่คือทีมงานที่อยู่เบื้องหลังรายการเราเหมือนกันน้องยานัท
2: สมาชิกทุกคนของชมรมเพื่อนแท้ค่ะขอบคุณที่ช่วยเมตตาช่วยชมัยทิพย
1: ์ครับ
2: ช่วยเป็นอีกหนึ่งให้น้องสมรักก็ได้มีกินมีอยู่ค่ะ
1: ถ้าพี่จำเป็นขึ้นมาให้ช่วยพี่บ้างก็ไม่ต้องเกรงใจนะพี่นะ
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูนวดได้วันหนึ่งหน้าประมาณนั้นแหละวันนี้ก็พอนวดได้ก็เดี๋ยวก็กับข้าวสารก็ผ่านบ้านเขาก็แวะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็นวดบ้านไหนก็กินบ้านนั้นแหละพี
2: ่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะห้าม
1: เป็นข้อห้าม
0: เป็นคุณหมอ
1: เป็นข้อห้ามเพราะถ้ากินบ้านเขาเดี๋ยวเขาไม่จ่ายไงหาว่ากินข้าวแล้ว
0: ค
1: ่
0: าคร
1: ู
0: นะ
1: โอเคก็เป็นกำลังใจให้กับพี่สมรักแล้วก็พี่ชมัยทิพย์ด้วยนะนี่แหละคือน้ำใจที่พี่แสดงออกนะครับ
2: ตอนนี้เขาอยู่ที่พิปูนนะคะหนูมาอยู่ที่ภูกระแจงบ้านซ่อง
1: ครับครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะแจ้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ผมว่ามีกำลังได้จากกำลังใจ
0: กำลังใจของคุณพี่ชมัยทิพย์ที่ดีด้วย
1: พี่ชมัยทิพย์ที่ช่วยเหลือแนะนำส่งโอกาส

0: ตลอดนะพี่สมรักเองก็บอกว่าตอนนั้นผมก็บอกว่าถ้าพี่ยืนได้เดี๋ยวผมหารถเข็นคันใหญ่ให้พี่ยืนได้เลยแกไม่ได้ขอไอ้คันนั้นนะ
1: ค
0: ันนั้นผมเลยนำไปถวายหลวงพ่อที่วัดแทนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแกก็สามารถกลับมา
1: เดินได
0: ้ยืนได้แต่ว่าเท่าที่คุยลึกๆ ก็ยังมีปัญหาเรื่องเอ็นประสาทมือนะ
1: อาจจะต้องฝึก
0: ยังไม่สามารถจะกำได้แบบสนิทนะครับ เดี๋ยวไปที่โคราชสักรายหนึ่งนะทีมงานครับ
1: ไปที่โคราชเนี่ยทางด้านของคุณอมรทิพย์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางเจ้าหน้าที่ต่อสายไปพูดคุยอย่างที่บอกค่ะว่ารายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านของเรานะคะก็ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการให้คำปรึกษาร ับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะคะก็สามารถฝากข้อมูลกันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะติดต่อไปอ่ะคุณอมรทิพย์จากอำเภอจักรราษนะ
0: จักรราษ
1: จักรราษจักรราษนะอยากจะติดต่อเรื่องของการขายฝากที่ดินอาศัยหลุดแล้วจะทำอย่างไรนะคะคุณพี่อมรทิพย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไหนบอกน้องยานัทสิว่าบ้านเราอำเภอเราเขาเรียกอำเภออะไรครับ
2: อ๋อบ้านอยู่อำเภอจักรราษค่ะ
1: บาง
2: คน
1: เข
2: าเรียกจักรราษค่ะ
0: บางคนถ้าอ่าน
2: ตำบลศรี
0: ตำบลสองจักรราษจัง
2: หวัดนครราชสีมาค่ะ
0: แต่ว่าคนโคราชเขาเรียกว่าจักรราษจักรราษจีไปไหนล่ะจีไปจักรราษไปบ้านใครล่ะก็ไปบ้านนี่แหละอมรทิพย์นี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เธอเอาอะไรไปขายฝากครับ
2: บ้านพร้อมที่ดินค่ะ
0: บ้านพร้อมที่ดินตอบคำถามทีละข้อนะข้อที่หนึ่งบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้หลังนี้ราคาถ้าขายราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคาประเมินอยู่ที่187,466บาทค่ะตาม
0: ราคาบ้านพร้อมที่ดินแสนเท่าไหร่นะ
2: 487,766บาทค่ะราคาตามกรมที่ดินนะคะ
0: 480,000นะถ้าเราขายนะทีนี้นำไปขายฝากเท่าไหร่ครับ
2: 220,000ค่ะ
0: 220,000ก็ครึ่งหนึ่งนะโดยประมาณนะ
2: ค่ะ
0: ครึ่งหนึ่งขายฝาก220,000ก็พอเข้าใจได้นะครับแล้วเราขายฝากกับเขาเป็นเจ้าของเงินทุนหรือว่าเป็นคนรู้จักกัน
2: เป็นนายทุนค่ะ
0: ทีนี้มันหลุดแล้วใช่ไหม
2: ค่ะหลุด
0: ครบกำหนดสัญญาไปลบครบกำหนดสัญญาวันที่เท่าไหร่ครบกำหนดอะ
2: 15 กันยา 2569ค่ะ
0: 15 กันยาที่ผ่านมาก่อนครบกำหนด3 เดือนหรือ6 เดือนนายทุนทำหนังสือแจ้งให้เราทราบว่าขายฝากจะครบกำหนดวันที่15 กันยายนนี้พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝากมาด้วยถึงเราเขาส่งให้เราเรียบร้อยไหม
2: ส่งมาค่ะ
0: นั่นแหละนี่คือข้อกฎหมายนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนี่ก็กฎหมายเพราะเขาเป็นนายทุนเขารู้กฎหมายถ้าเขาไม่ทำอย่างที่ว่าถ้าเขาไม่แจ้งก่อนครบกำหนด3 เดือนหรือเร็วสุดนี่เขาแจ้ง6 เดือนเลยนะนะครับว่าเนี่ยที่เธอมาขายฝากไว้เนี่ยมันจะหลุดครบกำหนด15 กันยาเอาเงินมาถ่ายถอนใช่น
1: ะ
0: นะครับ1 ก็ 1มีหนังสือฉบับ1ก็คือหนังสือบอกกล่าวนะ2 สำเนาสัญญาขายฝากนะครับถ้าไม่แจ้งภายใน3 เดือนหรือ6 เดือนสัญญาขายฝากจะขยายไปอัตโนมัติ
1: อ
0: ีก6 เดือน
1: ค่ะแต่ทางด้านนายทุนมีการแจ้ง
0: เรียบร้อยเพราะเขามืออาชีพ
1: เขารู้กฎหมาย
0: รู้กฎหมายนะครับรู้กฎหมายแล้วเมื่อก่อนเวลาเราขายฝากเวลาเราจะไปไถ่ถอนคืนสมมุติวันที่15 กันยาครบกำหนดเราไปไถ่วันที่15บางคนจะยึดของเขาไงเพราะซื้อฝากมันจะถูกไง
1: ค่ะ
0: นะครับวันที่15สมมุติกำหนดให้เป็นวันอาทิตย์
1: อ๋อมันก็จะไม่บางคนไม่สะดวกไป
0: พอจะไปถ่ายถอนวันอาทิตย์เฮ้ยพอดีผมอยู่ต่างจังหว
1: ั
0: ดไม่สะดวกเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์มานะพรุ่งนี้วันจันทร์น
1: ะ
0: พรุ่งนี้วันที่16
1: ก็มันก็เกินวัน
0: พอเลยปั๊บก็หลุด
1: ค่ะ
0: ก็เป็นของผู้รับซื้อฝากในทุนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายขายฝากเขาเลยแก้บอกว่าต่อไปนี้ถ้าพอจะไปถ่ายถอนแล้วบ่ายเบี่ยงพยายามจะปฏิเสธไม่รับไม่ว่างนะเอาเงินไปวางที่บังคับคดีเลย
1: ค่ะ
0: ไปวางบังคับคดีหรือไปที่กรมที่ดินก็ได้นะไปวางที่นั่นเลยนะครับก็จะได
1: ้ของ
0: ไม่ถูกยึด
1: ที่ดินมาน
0: ะครับทีนี้นายทุนเขายินดีให้คุณซื้อคืนใช่ไหม
2: อ๋อเขายินดีให้หนูต่อดอกค่ะ

0: ต่อดอกก็ได้ค่ะแต่ว่า
1: ต่อดอกก็ได้
0: ตุลาค่ะ
1: ให้ต่อดอกก็ได้ต่อดอกก็ได้โอเคถ้างั้นแล้วเธ อทีมงานต่อหาท่านดร.ระวิวันให้ผมด่วนเลยตอนนี้ครับทีมงานครับคุณกฤตครับท่านดร.ระวิวันสุวรรณสินนะครับกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะท่านดร.สะดวกไหมนะ เธอมีอาชีพอะไร
0: หนูเป็นแม่บ้านทำเกษตรกรด้วยค่ะทำการเกษตรด้วยค่ะ
1: สามีล่ะมีรายได้ไหม
0: สามีเพิ่งเดินทางไปทำงานต่างประเทศยังไม่ได้โพเดียนเลยค่ะ
1: สามีโอเคแล้วเธอมีเฉพาะบ้านกับที่ดินแปลงนี้อย่างเดียวมีสินทรัพย์อื่นอีกไหม
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าที่ดินสินทรัพย์จะเป็นสรรพากรมีแต่ชื่อพ่อกับแม่ค่ะ
1: โอเคแล้วเธอมีหนี้อื่นไหมนอกจากหนี้ก้อนนี
0: ้มีหนี้ทกสค่ะ
1: อันนี้มีปัญหานิดนึงหนี้ทกสเท่าไหร่ครับ
0: 150,000บาทค่ะ
1: 150,000ไอ้หนี้กลุ่มใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราเป็นกลุ่มสมาชิกเงินกู้ทกสใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เป็นลูกค้าที่แบบที่ไปจำนองแล้วเอาเงินมาไม่ใช่เนาะเป็นกลุ่มนะกลุ่มสมาชิกใช่ไหม
0: ไม่ค่ะเป็นหนี้กลุ่มสมาชิกทกส
1: หนี้กลุ่มสมาชิกอีกแสนกว่าเนาะหนี้ก้อนอีก200,000แล้วเขาจะขายคืนคุณในราคาเท่าไหร่
0: เขาไม่บอกยอดขายค่ะเขาบอกแค่ว่าให้หาเงินมาต่อดอกภายใน15นี้ก่อนค่ะ
1: แล้วเธอมีไหม
0: หนูยังหาไม่พอเลยค่ะ
1: ยังหาไม่พอเขาคุยง่ายไหม
0: หนูโทรไปขอเลื่อนเวลาเขาอีกเดือนนึงเขาไม่ยอมเลยค่ะคุยยากอยู่ค่ะ
2: ในทุนนะในการที่จะพูดคุยเรื่องของการไถ่ถอนที่ดินปากที่ดิน
1: ครับทีมงานสื่อสาร
0: หนูเคยโทรไปครั้งแรกก่อนสัญญายังไม่หมดนะคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าแม่งก็หานายทุนใหม่หรือว่าเขาบอกว่าเลยได้สัก2เดือนไม่เป็นไรหนูก็คาดว่า2เดือนน่าจะพอดีหนูก็เลยมาทีนี้พอเขาใกล้พอถึงเวลาเลยมาเขาบอกไม่ได้ให้แค่เดือนเดียวค่ะ
2: เหมือนตอนแรกแจ้งเราแล้วว่าได้แต่
0: แฟนโทรไปเขาบอกว่าให้ได้เต็มที่2เดือน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราเชิญท่านดร.ระวิวันสุวรรณสินนะครับหัวหน้ากองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะครับสวัสดีครับดร.ครับ
3: ค่ะสว
1: ั
3: สดีค่ะคุณถนอมค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ทุกชาวบ้านถ้าไฟไม่ลนถึงก้นเนี่ยไม่ได้ถึงท่านสักทีนึงนี่มาตอนหลุดแล้วนะบางคนใกล้จะหลุดอันนี้หลุดแล้วนะครับเรื่องขายฝากครับท่านนวิวันครับ
3: อ๋อขายฝากหลุดค่ะ
1: ขายฝากครับทีนี้เดี๋ยวให้ท่านวินิจฉัยอาการเบื้องต้นก่อนครับท่านครับรายนี้คุณนามอนที่อายุเท่าไหร
0: ่37ปีค่ะ
1: 37ปีสามีไปทำงานต่างประเทศเพิ่งไปได้ไม่ถึงเดือนไปประเทศไหน
0: อิสราเอลค่ะ
1: อิสราเอลนะอิสราเอลนะครับทีนี้เอาบ้านราคาประเมิน 480,000 บาทไปขายฝากกับนายทุนครบกำหนดเมื่อ15กันยานะครับไม่มีเงินไถ่ถอนแต่นายทุนบอกว่ายังให้ต่อดอกอยู่นะครับแต่เงินมันก็ไม่มีจะพยายามผ่อนไปเจรจากับเขาเขาก็ไม่อยากจะคุยด้วยเมื่อไปมือเปล่าท่านดร.ครับอย่างนี้พอจะมีทางใช้กองทุนหมุนเวียนได้ไหมครับอาการนี้ครับ
3: ค่ะขายฝากเพิ่งถ้าหลุดไม่เกิน5ปีนะคะ
1: ครับ
3: สามารถที่จะยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกองทุนได้แม้จะเกิน5ปีไปแล้วแต่ยังคงอาศัยหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่อะค่ะก็ยัง5ปีถึง10ปีก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าตัวเองยังอยู่ในพื้นที
1: ่ครับ
3: แต่ถ้าว่า1ถึง5ปีขายฝากหลุดไปแล้วจนถึงไม่เกิน5ปีเนี่ยยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากกองทุนได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนใหม่ก็คือผู้รับซื้อฝากเนี่ยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องยินดีขายที่ดินหรือบ้านตรงนั้นอะคืนให้กับผู้ขายฝากด้วยคือจะต้องมีความประสงค์ที่จะขายคืนค่ะ
1: ครับคุณอมรทิพย์ยังอยู่ในบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้อยู่ใช่ไหมแปลงขายฝากใช่ไหม
0: อยู่ค่ะ
1: ยังอยู่เนาะถ้างั้นจุดเริ่มต้นของคุณอมรทิพย์จะเริ่มไปยื่นเพื่อขอใช้สิทธิ์กองทุนที่ไหนดีครับท่านครับ
3: ที่คุณอมรทิพย์อยู่ที่จังหวัดไหนคะ
0: จังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: จังหวัดนครราชสีมาอำเภอมีตั้ง32อำเภอเยอะอยู่อยู่ตรงไหน
0: อำเภอจักรลาดค่ะ
3: โอ้

0: จริงๆอ่ะเรามียื่นเรื่องที่ส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ทั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่ศาลากลางที่อำเภอเมืองหรือธกส.สาขาตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านหรือสำนักงานเกษตรอำเภอตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านนะคะก็อยู่ที่จักรราษฎร์นะคะก็ไปธกส.หรือเกษตรอำเภอเพื่อที่จะยื่นเรื่องได้แต่ว่าการยื่นเรื่องนั้นเนี่ยถ้าหากยื่นก่อนไกล่เกลี่ยก็จะต้องส่งไปดำเนินการไกล่เกลี่ยว่าเจ้าหนี้ตกลงกันยังไงถ้าบอกว่าแค่ 1-2 เดือนอาจจะเวลากระชั้นชิดเพราะเราทำในลักษณะกรรมการแล้วต้องส่งต่อธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อจะวิเคราะห์ด้วยนะคะเพราะเราไม่มีธนาคารของตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายื่นที่เกษตรอำเภอหรือธกส.สาขาหรือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเนี่ยจะต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนหรือจะไกล่เกลี่ยกันมาก่อนก็ได้โดยอาศัยอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือว่าหน่วยงานอื่นทางยุติธรรมจังหวัดนะฮะที่จะมาดูแลตรงนี้นะคะเขาก็จะมีนักกฎหมายที่จะทำได้ทั้งสองทางอะค่ะไกล่เกลี่ยก่อนยื่นหรือว่ายื่นก่อนไกล่เกลี่ยก็ได้ค่ะ
1: หรือถ้าไปคุยกับนายทุนและนายทุนเขาทำหนังสือให้ว่าเขาจะขายคืนให้อย่างนี้ได้ไหมท่าน
0: ทำหนังสือมาแล้วไอ้นั่นคือเป็นการแสดงหนังสือความประสงค์การขายเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยแม้ว่าจะเขียนว่าขายคืน 500,000 บาทยังไงก็ต้องไก่เกียร์ไก่เกียร์อาจจะแล้วได้ 500,000 เท่าเดิมหรือ 480,000 หรืออะไรก็ตามจะต้องผ่านกระบวนการไก่เกียร์โดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้วยค่ะ
1: ก็ต้องไก่เกียร์ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่ทีนี้มันมีข้ออยู่นิดหนึ่งว่าคุณอมรทิพย์ก็มีหนี้อยู่ธกส.อยู่แสนกว่าบาทด้วย
0: ค่ะ
1: เป็นข้อต้องห้ามอะไรไหมครับ
0: หนี้สินอื่นเนี่ยเราจะนำมาคำนวณอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นหนี้ธกส.หรือหนี้ไฟแนนซ์เป็นหนี้อื่นแล้วจะไม่สามารถกู้ได้ตรงนี้เนี่ยถ้าหากคำนวณออกมาแล้วปรากฏว่ายังมีเงินเหลือพอที่จะผ่อนชำระหนี้อื่นๆก็คือที่จะผ่อนชำระคืนใช้หนี้กองทุนที่จะไปซื้อที่ดินคืนได้ค่ะแม้คุณจะมีหนี้อื่นก็อยู่ในข่ายที่จะพอจะอนุมัติเงินกู้ได้เหมือนกันอยู่ที่รายได้ที่จะเงินเหลือภายหลังอะค่ะว่าจะมีเงินเหลือหรือไม่อะค่ะ
1: ครับโอเคคุณอมรทิพย์ครับ
2: ค่ะ
1: อย่างนี้นะจากที่เธอติดตันว่าไม่รู้จะทำอะไรจะทำยังไงถามนิดเดียวว่าเธอติดต่อรายการนี้มาได้อย่างไร
2: อ๋อหนูเจอใน Facebook ค่ะ
1: อ๋อเจอใน Facebook ไม่ได้ดูต่อไปนี้ต้องดูนะ
2: ค่ะ
1: นะครับจะได้รู้เท่ารู้ทันนะครับรู้ทันข่าวรู้ทันคน NBT รวมใจนี่แหละนะครับเราก็จะได้มาพูดคุยหาทางช่วยเหลือกันอย่างนี้ครับผมสรุปความให้คุณผู้ชมถ้าฟังอยู่แล้วมีปัญหาเดียวกันนะครับมีการขายฝากหลุดแล้วหรือกำลังจะหลุดแล้วไม่เกิน5ปีแล้วเขายินดีจะขายคืนให้นะครับถามเผื่อไปนิดนึงครับท่านดร.ครับกรณีเอาจำนองด้วยกองทุนนี้ใช้ได้ในกรณีไหนบ้างครับ
0: กองทุนให้ความช่วยเหลือปลดเปลื้องหนี้สินเดิมนะคะแล้วก็เอามาใช้คืนกองทุนสำหรับผู้ที่มีสัญญากู้เงินจำนองหรือขายฝากโดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้หรือเป็นหลักประกันจำนองหรือเอาที่ดินไปขายฝากค่ะหรือจะซื้อที่ดินเช่าเพื่อเกษตรกรรมก็ได้คือการขอซื้อที่นาเช่านาเขาอยู่แล้วก็อยากจะเป็นชื่อเป็นนาของตัวเองนะคะก็เอาเงินเนี้ยไปซื้อนาเช่าได้นะคะกู้เงินจำนองขายฝากหรือที่ดินหลุดแล้วจากกู้เงินจำนองขายฝากนะคะหรือซื้อที่ดินเช่าก็ผ่อนชำระกับกองทุนดอกเบี้ยร้อยละ5ไม่เกิน20ปียื่นกู้ได้ที่เกษตรสหกรณ์จังหวัดอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่สารกลางทั่วประเทศหรือธกส.สาขาหรือสำนักงานเกษตรอำเภอตามภูมิลำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินหรือผู้ขอกู้นะคะหรือที่กรุงเทพก็ที่กระทรวงเกษตรถนนราชดำเนินนอกค่ะ
1: ครับแต่ต้องไม่ใช่เป็นลูกหนี้ของธนาคารเนาะเจ้าหนี้ต้องไม่เป็นธนาคารนะถ้าเป็นธนาคารต้องธนาคารต้องฟ้องก่อนเนาะถึงจะมาขอใช้สิทธิ์กองทุน
0: อ๋อค่ะใช่ค่ะกรณีเจ้าหนี้ก็จะมีประเภทเจ้าหนี้ที่เราช่วยคือถ้าหนี้นอกระบบไม่ต้องรอให้ฟ้องนะคะก็มายื่นกู้กองทุนได้เลยขายฝากจะหลุดไม่หลุดก็ตามถ้าเป็นหนี้นอกระบบจำนองก็เช่นกันนะคะหนี้นอกระบบมายื่นกู้ได้เลยแต่หากเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้นิติบุคคลพวกสหกรณ์หจก.สหกรณ์การเกษตรแบบนี้ที่เป็นนิติบุคคลจำเป็นที่จะต้องคือต้องผ่อนไปก่อนนะเพราะเขาเป็นหนี้ในระบบเข้าระบบเรียบร้อยแล้วแต่หากไม่ไหวมีการฟ้องมีคำพิพากษาออกเป็นคดีแดงมาแล้วหนี้ในระบบนะคะพวกธนาคารสหกรณ์ทั้งหลายเมื่อมีคำฟ้องมีคดีแดงออก

0: มาแล้วจึงจะนำคำฟ้องและคดีแดงนั้นมาใช้ประกอบเป็นการยื่นคำขอกู้เพื่อที่จะนำเงินไปปลดหนี้ใช้หนี้กับธนาคารหรือสหกรณ์เหล่านั้นแล้วก็ใช้ผ่อนกับจำนองกับกองทุนหมุนเวียนต่อไปในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ค่ะ
1: ต้องเป็นหนี้เงินกู้เอาบ้านเอาที่ดินไปจำนองไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้เงินกู้นะไม่ใช่ว่าไปกู้เงินเขาเฉยๆแล้วไม่มีอะไรไปค้ำแล้วจะมาใช้กองทุนนี้ไปกู้เพื่อจะไปชำระหนี้เงินกู้อย่างนั้นอันนั้นไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ค่ะต้องใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้ค่ะ
1: ครับเพื่อที่จะรักษาที่ดินบ้านตรงนี้เอาไว้นั่นคือหัวใจสำคัญของกองทุนนะต้องขอบคุณท่านรวิวรรณคุณอมรทิพย์อย่างนี้นะเริ่มต้นนะเธอไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดนครราชสีมานะ
2: ค่ะ
1: นะครับเอางี้เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเธอไปคุยกับเจ้าของเงินก่อนนะบอกเขาบอกว่าเฮียเจ๊ก็แล้วแต่แหละบอกเจ๊เดี๋ยวหนูมีแหล่งเงินทุนละนะที่จะซื้อคืนกลับมานะเจ๊ให้โอกาสหนูหน่อยนะครับหนูจะใช้สิทธิ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนี่แหละนะครับแต่ว่าเขามีวิธีการว่าจะต้องผ่านการไกล่เกลี่ยก่อนเดี๋ยวหนูจะไปขอความช่วยเหลือที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ให้ไกล่เกลี่ยกับเจ้นะครับเจ้ตกลงว่าจะขายคืนให้ในราคาเท่าไหร่ก็ทำบันทึกฉบับนั้นฉบับนั้นคือหลักฐานที่จะมายื่นกับกองทุนของท่านดร.ระวิวรรณนี่แหละแล้วไปยื่นที่ไหนไปยื่นที่ผมให้ไปตรงเลยนะจะได้ไม่ต้องรอส่งต่อไปที่สากเกษตรสากรเกษตรสากรนะจำนะอย่าว่าสากรการเกษตรมันมี2 อย่างนะมีสากรการเกษตรกับเกษตรสากรอันนี้เป็นเกษตรสหกรณ์อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาแหละนะไปที่นั่นไปพร้อมกับนี่แหละหนังสือสัญญาขายฝากไปพร้อมกับไอ้ที่อัยการทำหนังสือบันทึกให้ไว้นะครับมายื่นขอกู้นะและอะไรอีกครับท่านดร.ที่จะเพิ่มเติม
0: การไก่เป็นหนังสือแสดงความประสงค์ขายคืนที่ดินจากเจ้าหนี้นะคะการหนังสือไก่เกลี่ยประกอบที่ไก่เกลี่ยมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลักฐานการแสดงความเป็นหนี้แล้วก็ที่ดินที่ไอหลังโฉนดหน้าโฉนดที่จะขอซื้อคืนนะคะนะคะหลักฐานความเป็นหนี้ก็คือสัญญาขายฝากเดิมนะคะก็เอกสารแสดงตัวตนละค่ะนะคะว่าบัตรประชาชนตัวจริงก็ได้เดี๋ยวเราถ่ายเอกสารให้นะคะทะเบียนบ้านประชาชนว่าอยู่ภูมิลำเนาไหนนะคะยื่นกู้แล้วก็เราจะส่งต่อให้ทางทกสอีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทอย่างมากก็คือเราทำร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสถึงแม้คุณพี่จะมีหนี้กับทกสแล้วแต่ว่ายังพอจะมีเงินเหลือที่จะผ่อนหนี้ที่จะซื้อที่ดินคืนตรงนี้ค่ะก็เขาก็วิเคราะห์ออกมาได้นะคะประเมินที่ดินผ่านรายได้ผ่านก็สามารถที่จะกู้กองทุนได้แล้วก็ผ่อนคืนกองทุนได้เม็กภายในระยะเวลา20ปีดอกเบี้ยร้อยละ5ค่ะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดถ้าเธอไม่ชัดเจนประเด็นไหนยังไงเดี๋ยวเธอทัก Facebook ผมมานะเดี๋ยวจะช่วยตอบให้เพิ่มเติมแนะนำเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะส่งข้อมูลของกองทุนให้เธอศึกษาละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะโอเคไหม
2: โอเคค่ะ
1: นะพอจะใจชื้นขึ้นมาว่ามีทางออกนะแล้วก็บอกสามีเงินเดือนแรกก็ต้องรีบส่งมาเพื่อจะไปยืนยันกับเจ้าหนี้ให้เขาได้ชื่นใจว่าเราไม่หมิดไม่เบี้ยเขาและมีกองทุนตรงนี้ที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรนี่หนึ่งคนที่จะกู้ได้น
3: ะ
1: สองผู้ยากจนไม่ต้องเป็นเกษตรกรก็ได้
3: หนึ่งเกษตรกรสองผู้ยากจน
1: คนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับต้องไม่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนี่กู้ไม่ได้ถ้าเป็นแล้วยังจนอยู่ก็ให้จนต่อนั่นน่ะกูไม่ได้กูไม่ได
3: ้
1: ขอบคุณดร.นะท่านนะขอบคุณมาก
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอมรทิพย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็เป็น
3: กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนนะ
1: ใช่ไว้ช่วยเหลือเพื่อที่จะไม่ให้เขาสูญเสียที่อยู่ที่กินไงนะครับนี่แหละใช้กองทุนนี้พี่ช่วยไปหลายรายแล้วผ่านกองทุนนี้
3: เพราะบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินกองทุนนี้ด้วยซ้ำ
1: ใช่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณไปช่องทางปกติเนี่ยบางที3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือนยังไม่รู้ นี่เดี๋ยวให้แกไปยื่นทำคุณต้องรีบทำคุณต้องเร็วนะเจ้าหนี้ไม่รอถูกไหมรีบทำปั๊บไปคุยเจ้าหนี้เจ้าหนี้ปั๊บให้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ทำคุณเสร็จปั๊บคุณส่งให้ผมส่งให้ผมผมส่งให้ด็อกเตอร์จากนี่เลยด็อกเตอร์ได้ประสานไปปั๊บ
3: เรียกว่าเร็วขึ้น
1: เร่งแล้วก็พอทกสต้องไปประเมินที่ดินอีกนะทกสชาร์จเดี๋ยวเร่งไปทาง
3: ทกสอีก
1: ทกสอีก

0: นี่จะทำให้แบบนี้นะครับเพื่อให้เจ้าหนี้เขายอมถ้าเจ้าหนี้ยอมแล้วสุดท้ายเราไปมีช้าเงื่อนไขอื่นอีกเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเขาไม่เอาเขาเป็นของเขาแล้วก็ไปขายดีกว่า
1: ก็เราก็จะสูญเสียที่ดินที่ต้องทำมาหากินหรือว่าที่อยู
0: ่ต่อ
1: ไปนะคะ
0: ใช
1: ่วันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะครบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวัน
0: นิดเดียวได้ไหม
1: ค่ะพี่ถนอม
0: พี่พีรพลจากอุบลบอกผมเคยเป็นทหารมาก่อนน้ำกัดเท้าวิธีแก้ง่ายๆเลยเอาสำลีชุบน้ำมันเบนซินเช็ดฝ่าเท้ารับรองหาย
1: อ๋อช่วงนี้โดนน้ำกัดเท้าก
0: ันใช่น้ำมันเบนซิน
1: น้ำมันเบนซิน
0: เออผมว่าได้เหมือนกันนะ
1: ไม่อันตรายเหรอคะ
0: ก
1: ็แบบถ้าไปโดนไฟขึ้นมา
0: อันตรายเลยในเมื่อใช้รถยนต์รถยนต์ยังวิ่งได
1: ้นั่นเป็นคำแนะนำที่ดีนะคะ
0: นี่พี่ทหารเขาแนะนำนะพี่ทหารเก่านะ
1: น้ำท่วมนะว่าน้ำกัดเท้า
0: น้ำมันเบนซินอย่าเอาน้ำมันเครื่องนะน้ำมันดีเซลไม่ได้นะต้องเบนซินมันสะอาดหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนนะคะและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
11: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอช่วยเหลือประชาชน

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569 ซึ่งเดิมเตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่การเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้แต่ไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2570แทนหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทมีไม่เพียงพอจะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยถึงสิ้นปีนี้บรรเทาความเดือดร้อนคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
2: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ตามกำหนดโดยประกาศผ่อนผันขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วันนับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในพื้นที่สิ้นสุดลงแต่ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569เพื่อสนับสนุนให้คนกลางประกันภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้อซักถามหรือ Q&A เพื่ออำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยหรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรม
3: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช

0: 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังโรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2528ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน82คนการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นครั้งที่7ที่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนแห่งนี้โอกาสนี้ทรงติดตามการพัฒนาเด็กและเยาวชนทางด้านโภชนาการการศึกษาและทักษะอาชีพนักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษา14คนและสำเร็จการศึกษาแล้ว26คนอีกทั้งผลคะแนนโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทั้งการปลูกผักเพาะเห็ดปลูกไม้ผลเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาดุกผลผลิตนำมาใช้ประกอบอาหารกลางวันและขยายผลสู่ชุมชนช่วยลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงด้านอาหารขณะเดียวกันโครงการฝายบ้านสันติราษฎร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยสนับสนุนน้ำแก่ประชาชนกว่า300ครัวเรือนครอบคลุมกว่า 1,200 คนและพื้นที่การเกษตรประมาณ500ไร่รวมทั้งทำให้โรงเรียนมีน้ำสะอาดเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ทรงเยี่ยมราษฎรพร้อมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ร่วมให้บริการแก่ประชาชนและนักเรียนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนำมาซึ่งโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาสุขภาพโภชนาการทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้ร่มพระบารมีสืบไปทัดดาวยินลุงสวทตรังรายงาน
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: 15นาฬิกา10นาทีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมุนตามวันเย็นวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับจันทร์ที่5ตุลาคม2569กลับมาพบกับพวกเรานะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปครับจนถึง 16:00 นครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับทีมงานของเราบรรณาธิการโดยคุณยุทธพรบานเย็นครับช่างเทคนิคโดยคุณทูลชัยคำรอดประสานงานวันนี้คุณอรรถพรปานกลัดครับและ Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนไปไลฟ์นะครับที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตัว P ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว R นะครับแล้วก็วรรคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถไปติดตามรับฟังพวกเราได้อีก1ช่องทางนะครับ
1: ครับหมุนตามวันวันนี้นะครับไป2จังหวัดนะครับหมุนลงใต้นะครับไปดูชุมพรโมเดลกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยฝายชะลอน้ำทางรอดภัยแล้งและเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมพรนะฮะไปดูว่าสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งแล้วก็ปัญหาน้ำเค็มหนุนพื้นที่ชุมพรนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
2: ครับ
1: อีกจังหวัดหนึ่งฮะหนองบัวลำพูนะครับจะมีการแข่งขันกีฬาปั่นจักรสีลัดยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12
2: ครับ
1: ประจำปี2569นะครับรายละเอียดอย่างไรไปติดตามในช่วงที่2ของรายการหมุนตามวันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะครับช่วงแรกของรายการเราไปเข้าสู่ช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องกันก่อนครับ
0: พิกัดข่าว

0: เล่าเรื่อง
1: ติดตามความคืบหน้านะครับเรื่องของการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเงินมาแล้วนะครับหลักเกณฑ์ก็มาแล้วนะครับประชาชนในพื้นที่

0: ที่สุดนะฮะก็มอบหมายให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประสานงานนะครับหลังเปิดลงทะเบียนเยียวยาในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยให้ทยอยจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องรอลงทะเบียนครบนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ต้องรอให้ยอดครบก่อนแล้วถึงจะจ่ายได้เลยนะครับถ้าเข้าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆหรือรอฟื้นฟูให้เรียบร้อยก่อนเพราะงบประมาณที่การไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับขอให้จ่ายตามคิวจ่ายทุกวันไม่เป็นไรครับทางด้านของอธิบดีปภ.ครับคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรก็รายงานครับว่ากรมได้โอนเงิน 4,700 ล้านไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วหากชุมชนไหนอำเภอไหนดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็ให้ทยอยโอนได้เลยท่านนายกก็ย้ำว่าภายในสัปดาห์นี้ขอให้เห็นการโอนเงินเยียวยาพูดง่ายๆในสัปดาห์นี้ต้องมีการนับหนึ่งของการโอนเงินเยียวยาได
1: ้
0: นะครับท่านนายกก็ย้ำอย่างนี้แล้วก็สัปดาห์นี้ก็มีการคาดการณ์ละครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศรวมทั้งกรุงเทพแล้วก็จะมีฝนตกชุกหนักในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นเมื่อมีฝนและน้ำเพิ่มการระบายน้ำอาจจะไม่เป็นไปตามต้องการดังนั้นช่วงนี้จุดไหนระบายน้ำได้ก็ทำทันทีเน้นย้ำให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งปริมาณฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและน้ำทะเลและแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่ายเพื่อส่งต่อไปยังระดับอำเภอและชุมชนครับหากต้องการปรับแผนขอเรือเครื่องผลักดันน้ำแจ้งมายังปภ.ขณะที่พื้นที่เสี่ยงเนี่ยขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้เตรียมเส้นทางยานพาหนะแล้วก็อพยพให้พร้อมและดูแลประชาชนจนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยพูดง่ายๆต้องมีแผนเผชิญเหตุเช่นในพื้นที่นี้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากถ้าจะอพยพเขาแล้วเนี่ยจะให้เขาอพยพไปที่ไหนเพราะประชาชนออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมพูดเองนะฮะไม่รู้ว่าจะไปไหนรู้ว่าต้องไปที่ที่มันไม่มีน้ำท่วมแต่จังหวัดเนี่ยควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดภัยขึ้นมาควรจะไปที่ไหนแล้วก็ที่สำคัญต้องมีเรือเนี่ยมารับกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้ที่ประสงค์ที่จะออกจากบ้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญท่านนายกย้ำฮะให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องของเวชภัณฑ์ยารักษาโรคโดยเฉพาะยาป้องกันโรคต่างๆให้เข้าถึงทุกพื้นที่อย่างเรียบร้อยพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดเก็บขยะเร่งคืนระบบประปาทันทีไม่ต้องรอให้น้ำแห้งก่อนนะฮะโดยเฉพาะการเก็บขยะกทม.ก็มีการแจ้งว่าช่วงไหนจะมีการบิ๊กคลีนนิ่งก็ขอให้ส่วนอื่นๆช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนะฮะเพราะว่าโอ้เรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยพอหลังน้ำลดแล้วหายากเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: พวกไม้ม็อบพวกอะไรพวกนี้เนี่ย
1: เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ
0: ถูกต้องพอไปโฮมโปรไปให้ห้างอะไรต่างๆไทยวงสะดวกอะไรนี่พวกนี้นะฮะ
1: ครับ
0: หมดเกลี้ยงฮะตามร้านขายวัสดุก่อสร้างก็หมดนะฮะอันนี้ต้องฝากทางการสักนิดนึงในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับเพราะหลายพื้นที่เนี่ยแม่น้ำลดแล้วแต่ไม่มีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็นายกก็ยังย้ำเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทำงานร่วมกันกับนายทางด้านของอบจ.ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ปราจีนบุรีฮะบอกว่ามีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะอพยพประชาชนออกมาเพิ่มอีกสถานการณ์น้ำยังไม่ลดมีการเน่าเหม็นของน้ำด้วยน้ำท่วมขังเป็นเวลานึงแล้วร่วมมือกันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะอบจ.จะมีเครือข่ายให้การสนับสนุนและรัฐเองจะให้การสนับสนุนโดยผู้ว่าเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนเรื่องงบส่วนจังหวัดที่อยู่ในเขตประสบภัยและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยขอเร่งดำเนินการใช้เงินทดรองราชการในพื้นที่ประสบภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่ศูนย์พักพิงยังไงก็ไม่สบายเหมือนอยู่บ้านนะครับแต่ขอให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องที่ได้ยินมาคือห้องน้ำห้องสุขาต่างๆเมื่อคนใช้เยอะก็มีความลำบากเรื่องของความสะอาดขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลเรื่องของสุขอนามัยห้องน้ำต่างๆด้วยนะครับหากเป็นไปได้ขอให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ทำความสะอาดนะครับต้องให้ความใส่ใจเพราะสภาพห้องน้ำห้องสุขาไม่มีความสะอาดก็มีโอกาสเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้นะครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นที่ท่านนายกได้กำชับแล้วก็เร่งรัดนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาและก็ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนหลังจากที่มีสถานการณ์ดีขึ้นนะครับส่วนวันนี้นะครับทางโฆษกรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ดูแลในเรื่องของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICC ก็มีการออกมาเตือนในหลายพื้นที่นะครับว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีฝนเพิ่มนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง7 ตุลาคม 2569นะครับซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษนะครับก็ได้มีการเผยว่าในช่วงของสถานการณ์น้ำตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังมีในส่วนที่ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าระดับน้ำตอนนี้ต่ำกว่าคันกั้นน้ำราวอยู่ประมาณ1 เมตรนะครับ

0: ครับและก็ในช่วงของบ่ายๆวันนี้ไปจนถึงช่วงเย็นนะครับทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัย JICC ก็มีการระบุว่าในเรื่องของการคาดการแบบจำลองของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการแจ้งเตือนสำหรับในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักนะครับในลักษณะของเรนบอมนะครับเรนบอมก็คือเป็นอารมณ์ที่ฝนตกหนักเป็นพิเศษ
1: ฝนตกลูกใหญ่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่นะ
0: ครับ
1: ตกแช่ตกนานตกหนักนะ
0: ครับตรงนี้ปริมาณน้ำฝนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ของที่พัทยาได้แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะครับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนในภาคตะวันออกนะครับก็ตรงนี้ที่จังหวัดนครนายกนะครับจังหวัดปราจีนบุรีก็จะมีลักษณะน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็จะมีการกระจายตัวไปสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านทางแม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้ก็ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของพื้นที่ต่างๆเช่นที่อำเภอบางคล้าอำเภอราชสารนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราตรงนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยจะมีการไหลผ่านทางฝั่งบางปะกงนะครับแล้วก็ไหลสู่อ่าวไทยจากตรงนี้นะครับแล้วก็ในสถานการณ์ต่างๆก็จะเริ่มที่คลายลงแล้วครับ
1: ครับฉะเชิงเทราเดี๋ยวต้องดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่าได้คุยกับทางด้านของโฆษกสทช.นะครับบอกว่าฉะเชิงเทราเนี่ยระบายน้ำได้ช้าแล้วก็ระบายน้ำได้ยากเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นรูปร่างค่อนข้างที่จะแบน
0: ครับ
1: ค่อนข้างที่จะแบนก็ระบายน้ำได้ช้าได้ยากนะฮะ
0: แบนก็คือจะเป็นพื้นที่ลาดไปเลยไม่ใช่เป็นชันเป็น
1: คือถ้ามันเป็นลาดลงไปเนี่ยมันก็จะมีการระบายน้ำได้เร็วขึ้นแต
0: ่
1: ถ้าเกิดเป็นพื้นที่แบนเรียบอย่างเงี้ยโอกาสที่น้ำมันจะระบายลงระบายขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ใช้เวลาที่ค่อนข้างนานต
0: ้
1: องใช้เรือในการผลักดันน้ำหรือว่าใช้อุปกรณ์ช่วยเครื่องสูบน้ำนะ
0: ครับ
1: เรื่องของเรือผลักดันน้ำนะฮะเจ้าของเรือเนี่ยก็คือแน่นอนละทางกองทัพเรือแล้วก็ทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะครับก็บอกว่าตอนนี้เตรียมย้ายเครื่องผลักดันน้ำ10เครื่องจากนครนายกไปช่วยสมุทรสงครามเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนก็จะต้องมีการย้ายอุปกรณ์อะไรต่างๆในพื้นที่ที่รับความเดือดร้อนมากๆนะฮะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฮะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้ว่าสมุทรสงครามขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองครับว่าตอนนี้เครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีทั้งหมด90เครื่องอยู่ที่ไหนบ้างกรุงเทพ16เครื่องฮะนครนายกเนี่ย30เครื่องตรงนี้เยอะสุดนะฮะแล้วก็ไปฉะเชิงเทรา20เครื่องสมุทรปราการ24เครื่องส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามร้องขอนั้นนะครับตอนนี้คุยกับจังหวัดนครนายกแล้วอย่างที่ผมบอกนครนายกเยอะสุดม
0: ี
1: 30เครื่องแบ่งมาหน่อยได้ไหมก็จะมีการแบ่งครับเครื่องผลักดันน้ำจำนวน10เครื่องไปวันนี้นะฮะไปยังจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อผลักดันน้ำออกสู่ทะเลนะฮะเครื่องผลักดันน้ำพอไหมนะฮะพลโทอดุลก็บอกว่าตนสนับสนุนตามที่จังหวัดและกรมชลประทานสำนักงานระบายน้ำกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรือเครื่องผลักดันน้ำร้องขอเพราะกระทรวงกลาโหมไม่มีความรู้เรื่องน้ำเพียงแต่หน่วยงานที่มีความรู้อย่างสทนช.กรมชลประทานและจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบร้องขออะไรมาเราก็สนับสนุนเครื่องมือไปให้ 100% ผู้สื่อข่าวถามว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยเอายังไงเป็นยังไงพลโทอดุลก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยซึ่งในวันนี้จะมีการลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิวหนองจอกนะฮะแถวๆมีนบุรีนั่นแหละตามที่ผู้มีการร้องขอมาแต่ในส่วนอื่นน่าจะดีขึ้นและเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูส่วนการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ที่เราต้องช่วยกันนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่ากองทัพพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ร้องขอมาทั้งหมดหรือไม่พลโทอดุลก็บอกว่าต้องเป็นไปด้วยเหตุผลหากมีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็พร้อมสนับสนุนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาด้วยภาษีอากรของประชาชนฮะ
0: ครับส่วนทางฝั่งบางบานอยุธยานะครับวันนี้มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ทำให้บางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะได้รับน้ำค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับตอนนี้สถานการณ์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบ้านกลุ่มนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ในส่วนของโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับระดับน้ำเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มขึ้นตามที่มีการคาดการณ์นะครับทำให้ไหลเข้าตัวบ้านแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยนะครับฝั่งบางบานอยุธยานะครับส่วนภาคเหนือนะครับก็ยังคงจะต้องรับมือกันต่อนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศออกมานะครับว่า ฝั่งเหนือฝั่งอีสานเนี่ยก็จะได้รับในช่วงนี้นะครับสำหรับ 5-7 ที่จะมีฝนลงมานะครับเพราะว่าปะทะกับในส่วนของหย่อมความกดอากาศที่เริ่มจะหนาวแล้วนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ทางผู้ว่าเชียงใหม่นะครับก็มีการออกประกาศเตือนด่วนที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณทศพลเผื่อนอุดมครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีการออกหนังสือเตือน10อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับประกอบไปด้วยอำเภอแม่แตงอำเภอพร้าวดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่ริมเชียงดาวสะเมิงดอยเต่าสันทรายและกัลยาณิวัฒนานะครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มนะครับช่วงวันที่6ตุลาคม2569นี้นะครับทางหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเองก็ตอนนี้นะครับมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงรวมถึงอาหารเครื่องดื่มนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีนะครับเช่นเดียวกับที่ในส่วนของแม่ฮ่องสอนนะครับมีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ครับใน3อำเภอได้แก่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมและก็ที่อำเภอปางมะผ้านะครับให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนไปเมื่อบ่ายโมง 42 นาทีนะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนตกสะสมในพื้นที่ที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู
1: ่
0: นะครับตรงนี้ปภ.ก็มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ด้านฝั่งภาคเหนือเรียบร้อยนะครับ
1: ภาคเหนือเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวเพราะมันเป็นพื้นที่สูง
0: ค
1: ำว่าน้ำป่าไหลหลากนี่มาเร็วแล้วก็มาแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาแค่ทรัพย์สินอย่างเดียวนะฮะเอาชีวิตไปด้วยนะฮะเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยเราทราบกันดีนะฮะแถวๆภาคเหนือเนี่ยน้ำมาจากภูเขาเนี่ยมาเร็วแล้วก็มาแรงแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวและเผลอๆถ้าส่วนใหญ่ชอบมากลางคืน
0: ไม่ทันตั้งตัวแล้วบางทีข้าวของเสียหาย
1: แล้วก็ถนนที่สัญจรไปมาเนี่ยที่ผ่านภูเขาอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของดินสไลด์ด้วยนะครับอย่างที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยก็เจอหนักเหมือนกันนะครับตอนนี้เชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนก็ถือว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอต่างๆนะครับเชียงใหม่10อำเภอแม่ฮ่องสอน3อำเภอนะครับในช่วง2ถึง3วันนี้ต้องระมัดระวังนะครับฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดท่านเห็นว่าอำเภอของท่านเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆในอันดับแรกเนี่ยก็ต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เตรียมแผนอพยพของตนเองนะครับของหมู่บ้านไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดน้ำมาแล้วเนี่ยจะอพยพไปในพื้นที่ไหนนะครับถามกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนในพื้นที่ดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าในพื้นที่เนี่ยมีการเฝ้าระวังกันอยู่แล้วนะครับมีแผนเผชิญเหตุแล้วก็เจอประสบภัยอย่างเงี้ยเกือบทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเอาแน่ไม่ได้สิ่งที่ไม่เคยเกิดมักจะเกิดแล้วก็เกิดจากที่เคยน้อยๆเนี่ยปีนี้อาจจะหนักนะครับระมัดระวังไว้ก่อนดีที่สุดนะครับดูเซลล์บอดแคสต์แล้วก็ฟังข่าวจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนทางด้านของปภ.ฮะเผยยอดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับที่ขอเงินเยียวยาตอนนี้ฮะล่าสุด1ล้านครัวเรือนแล้วนะครับแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ให้ถูกต้องป้องกันคำร้องผิดพลาดหากข้อมูลครบธนาคารออมสินเนี่ยก็จะกดปุ่มโอนเงินภายใน 2-3 วันอันนี้น่าจะมาจากข้อสั่งการของท่านนายกให้มีการโอนเงินให้ได้ภายในสัปดาห์นี
0: ้
1: นะครับก็พูดเหมือนกันก็คือเงินถึงมือประชาชนไม่เกินสัปดาห์นี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนฮะ
0: ครับ
2: จะเป็นผู้สูงวัยที่ช็อตหรือจะเป็นผู้สูงวัยที่ชิลใช้จ่ายสบายในบ้านปลายชีวิตอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะรับเงินมาทำบัญชีจดรายรับจดรายจ่ายจดเงินคงเหลือสิ้นเดือนสรุปยอดบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับรายจ่ายจัดทำง่ายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นรู้สถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและเกิดการออมอย่างยั่งยืนเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัยจดไม่จนเดี๋ยวตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: จ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
11: เสียงจริงจากพื้นที่
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพาทุกท่านไปที่จังหวัดชุมพรฮะชุมพรโมเดลกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยฝ่ายชะลอน้ำนะฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฮะพาพูดคุยกับคุณอัมพลธานีครุฑหรือว่าผู้ใหญ่หลังนะครับผู้แทนเครือข่ายการจัดการน้ำจังหวัดชุมพรและนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านผู้ใหญ่ครับถามถึงในเรื่องของสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งแล้วก็ปัญหาน้ำเค็มที่หนุนในพื้นที่จังหวัดชุมพรตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับ
12: คือจริงๆนะถ้าเป็นพื้นที่ที่น้ำเค็มหนุนสูงอ่ะเป็นวิกฤตเลยนะเป็นวิกฤตเพราะว่าชาวเอาชาวอำเภอหลังสวนที่หนักกว่าเพื่อนอยู่ตอนนี้นะ
0: ครับ
12: คลองหลังสวนเรียกคลองพัดโต๊ะคลองต้นสายต้นน้ำเลยนะมันจะดันขึ้นไปถึงแม่นะมันหาดยายเลยนะน้ำใช้ไม่ได้เลยนะ
0: ครับ
12: น้ำดูดน้ำขึ้นไปใช้สวนทุเรียนตายหมดตอนแรกชาวสวนทุเรียนเหมือนตำบลน้ำจืดก็ไม่น่าเชื่อ
0: ครับ
12: ไม่น่าเชื่อดินผมว่าในการวิเคราะห์ของผมดินใต้น้ำเนี่ยน้ำใต้ดินเนี่ยมันเค็มนะก็ขุดบ่อไม่โคลเสร็จแล้วปลูกพอขุดบ่อไม่โคลเสร็จเรียบรู้ปุ๊บนะเขาก็ไม่รู้ว่าน้ำจากเค็มที่เกิดเขาไม่ได้ชิมไงเขาฉีดสวนทุเรียนตายหมดนะครับตัวผมไปใต้โคลน้ำไปเช็ดแบบน้ำเค็มเลยนะ
0: ครับ
12: นั่นไม่มีคลองนะนั่นแต่ว่าคลองมันเขาเรียกว่าคลองอะไรนะคลองบางมุดดาบบางมุดอ่ะ
0: ครับ
12: ตอนนั้นก็เป็นวิกฤตหนักวิกฤตหนักตัวนั้นอยู่ตัวหนึ่ง
0: ครับครับ
12: แต่เราก็หาวิธีหลายเรื่องนั่งไปชุมนั่งหาทางช่วยกันผมบอกแล้วว่าดินใต้น้ำมันหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะฝนตกเสร็จแล้วนะพอฝนตกตูมปุ๊บเนี่ยน้ำที่จะขังเลยไม่มีมันแค่ลักลงทะเลอะไรหมดไงก็เลยวันนั้นสมมติโลกร้อนอ่ะเขาพาผมไปศึกษาดูงานที่สวนแม่บ้งมาก่อนว่าทำไมเขาทำฝายชะลอน้ำใช้แนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ว่าทำฝายแบบนั้นน่ะว่าทำฝายเล็กๆกันลงไม่ทำสูงไงทำสูงแค่50เซนพอแต่ทำเป็นขั้นๆบันไดมาเรื่อยก็ทดลองทำตอนแรกทดลองทำที่อำเภอหลังสวนก่อนทำไป40กว่าตัวก็เริ่มได้ผลตอนแรกก็ชาวบ้านค้านเหมือนกันว่าถ้าเราทำตั้งบนเสร็จแล้วข้างล่างแต่ข้างล่างจะไม่มีน้ำใช้ผมบอกไม่ใช่เราจะทำแบบนี้ทำเป็นขั้นบันไดเราไม่ได้ทำอ่างใหญ
0: ่
12: แต่เราก็ต้องหาแหล่งน้ำใหญ่ที่เป็นอยู่ก็ทำเขื่อนตัวใหญ่ว่าตัวที่เป็นแหล่งน้ำใหญ่อยู่พอน้ำล้นมันก็ลงมาเรื่อยไงเราก็ทำบททดลองทำที่ตำบลหาดยายตำบลบางตะพอแล้วก็ตำบลบ้านควรพอได้ผลก็เริ่มขยายทำต่อที่อำเภอปะทิวต่อก็ไม่ใช่ปะทิวนะท่านเซตอนนี้ท่าแท้จะทำเยอะมากเลยทำ7-8-90ตัวแล้วตอนนี้ชาวบ้านเริ่มได้ผลไง
0: ครับฮะ
12: ก พราะว่าบ่อแม่โคตามหลักขุดบ่อแม่โคขุดยังไงก็ไม่มีน้ำไงพอเราเริ่มทำแบบนี้ปุ๊บก็น้ำใต้ดินเริ่มดีไง
1: ครับ
12: ได้ชาวบ้านเริ่มเชื่อก็เริ่มทำกันเองก็กระเป๋าเองทำกันบ้างของงบจากอบจช่วยหนุนเสริมมั่งงบจากอุ้นมั่งงบจากนี้มั่ง
1: ครับ
12: แต่ตัวหลักสำคัญจริงๆต้องเน้นเรื่ององค์ความรู้มากกว่าผมว่านะ
1: ครับ
12: ที่ผมทำตัวก็เลยตอนนี้เลยได้ผลไม่น้อย
1: ครับ
12: ได้ผลนะตอนนี้ได้ผลมากแล้วปีหน้าจากขยายอีกเกือบ200ตัว
1: ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าฝายชะลอน้ำนี่มันเกิดประโยชน์ยังไงสร้างปุ๊บเนี่ยมันใช้เงินเยอะไหมฮะ
12: ก็ตัวหนึ่งมันอยู่ที่คลองความกว้างของคลองเราไม่ใช่ใช้คลองที่กว้างเนี่ย
1: ครับ
12: ให้ตัวประมาณ 3,000 4,000 บาท
1: ฮะ
12: ผมใช้แบบนี้นะหนุนเสริมเรื่องวัสดุก่อสร้าง
1: ครับ
12: แต่ค่าแรงเนี่ยต้องออกกันเองช่วยกันแบบว่าลงแขกอ่ะ
1: ฮะ
12: เหมือนเมื่อก่อนก็ลงแขกกัน
1: ครับ
12: ผ่านสมมติผ่านหน้าสวนผมเนี่ยบ้านหน้าสวนผมกว้างเนี่ยผมก็ใช้หน้าบ้านสวนผมก็ลงแขกเอาลงแขกแล้วไปช่วยบ้านเพื่อนช่วยบ้านเราช่วยบ้านเพื่อนก็ทำกันแบบนั้นไง
1: ครับ
12: ทำมาง่ายๆแบบว่าเราไม่จ้างใครไง
1: ครับก็คือ
12: ทางพวกเราก็หาตังค์หมุนเสริมเดี๋ยวบริษัทให้มั่งเดี๋ยวคนรวยๆก็ให้มั่งคุยคนนู้นคนนู้นให้มั่งอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
12: แต่ทางอบจตอนนี้ทางอบจจังหวัดชุมพรก็ตั้งงบหมุนเสริมไว้เกือบ10ล้านเหมือนกันว่าให้หมุนเสริมเรื่องแบบนี
1: ้ครับครับครับแล้วปัญหาในเชิงพื้นที่นี่แก้ไขได้ยังไงฮะพอมีฝายแห่งนี้แล้วเนี่ย
12: เชิงพื้นที่ไม่มีปัญหานะจริงๆทำนี้มันมีปัญหากับทางกรมป่าไม้มั่งอุทยานมั่งเพราะเราทำแบบกึ่งถาวรไงถ้าพอกึ่งถาวรเสร็จแล้วผมบอกว่าเขาก็กำลังนั่งคุยกันอยู่ว่าเราทำแบบนี้ใช่ไหมเราไม่ใช่จะทำสูงทำใหญ่เราทำเตี้ยๆตอนนี้พยายามคุยเสร็จแล้วว่าให้ทางคนที่ก็มีอำนาจคุยกับทั้งนายอำเภอมั่งผู้ว่ามั่งผู้ว่ามาลงทุนผสมปูนเองอ่ะ
1: ครับ
12: ผมตัวแทนก็จะปรับเรื่องงานได้เลยไง
0: ครับครับแล้วพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องครับในเรื่องของที่ท่านเนี่ยเป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตอนนี้ครับในยามแล้งยามมรสุมเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างครับ
12: ยามแล้งยามมรสุมเหรอ
0: ครับ
12: เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนถ้าผมบอกจริงๆของเราเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรนะของเราทั้งจังหวัดชุมพรมัน8อำเภอเราจัดตั้งกรรมการขึ้นมาหมดสมมติว่าหน้าไหนมีอะไรเนี่ยเราจะส่งแขกกันไงให้ดูแลเป็นประธานแต่ละอำเภอกันอยู่และทำงานดูว่าตรงนี้คือเรื่องการท่องเที่ยวผมว่าไม่มีปัญหานะสมมติว่าผมอยู่เกาะพิทักษ
1: ์ครับ
12: ไปไม่ได้เราก็ส่งแขกไปที่อื่นก่อนไปสัมผัสวิถีที่นี่มีอะไรมีอะไรเนี่ยเราจะทำแบบนั้นไงดังนั้นการท่องเที่ยวโดยจังหวัดชุมพรโดยชุมชนจังหวัดชุมพรมันไม่มีหลายเรื่องต้องกำลังเปลี่ยนวิถีว่าการคิดว่าอยากคิดเรื่องสวนทุเรียนได้มากนักคุยเรื่องภาคเกษตรเรื่องให้เขาไปดูแลเรื่องแบบนี้ทำแบบนี้ได้ไหมพาเขาไปเรียนรู้คนอยู่ป่ายังเขาอยู่กันยังไงเหมือนพันโต๊ะเขาสอนนะ
1: ค
12: นกับป่าอยู่ยังไงโดยไม่ต้องทำลายกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันลงทะเลคุณจะดูแลเรื่องอะไรเนี่ยทำไมม้าน้ำของบ้านอะไรนะบ้านท้องตมเขาทำเรื่องม้าน้ำเนี่ยทำไมกับม้าน้ำเขาอยู่กันได้ก็ไม่ทำลายม้าน้ำเหมือนที่มาบ้านผมแบบนี้เขาก็ดูแลเรื่องแบบนี้อนุรักษ์ปูอะไรแบบนี้ม
1: ัน
12: เหมือนการศึกษาเรียนรู้ผมว่าการท่องเที่ยวดูชุมชนนะของจังหวัดชุมพรเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันติดต่อตั้งแต่ปราทุกสิ่งทุกอย่างนะตั้งแต่สวนตั้งยันทะเลนะจากภูผาสู่มหานาทีเลยนะเราทำงานกันแบบนั้นมากกว่าไฟแรงหน้าแรงไม่เกี่ยวเราอยู่กันได้เราดูแลกันได้แต่พอเราทำเอานี่เอาฝายชะลอน้ำมาก็เป็นศูนย์เรียนรู้อีกตัวเหมือนกันนะ
1: คร
12: ับพอฝายชะลอน้ำมาที่อื่นก็มาเอาที่นี่ทำได้ก็มาเรียนรู้มาเรียนรู้ก็มาศึกษาก็มาพักแต่แบบนี้มันก็เลยเราก็ควบคู่ระหว่างเนี่ยไอ้ตัวนี้ขึ้นมาและภายใต้นโยบายที่เราทำงานกันอยู่เราไม่อยากให้ว่าจังหวัดชุมพรต้องโดดเดือดร้อนเรื่องน้ำไง
1: ครับ
12: เพราะหน้าวันนี้เกือบทุกแห่งที่ผมสังเกตดูนะไม่มีนโยบายเรื่องการดูแลเรื่องน้ำพอน้ำท่วมมาก็รอข้าวถุงแจกไม่รู้จะเก็บนาใช่ไหมพอน้ำแรงเอาต้องขอน้ำทางหน่วยงานรัฐต้องขนน้ำไปให้กินกันอีกผมก็เลยมีนโยบายวางแผนเขียนแผนยุทธศาสตร์ไว้พวกนี้ไว้หมดว่าจะทำไงของท่านน้ำมามากจริงๆอ่ะน้ำต้องผันไปทางไหนถ้าน้ำไม่มีอ่ะเราทำยังไงน้ำใต้ดินต้องมีแต่ตอนนี้เรามีแนวความคิดถึงขนาดว่าขอบคลองทั้งหมดที่ว่ามันคลองใกล้ใจทั้งหมดของจังหวัดชุมพรทุกแห่งทั้ง8อำเภอเนี่ยเราบอกว่ากันเขตไม่ปลูกต้นไม้ด้วยนะคลองเนี่ยตัด2เมตรเนี่ยเราห้ามทำการอะไรเราปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้เราทำแบบนี้เลย
0: ครับ
12: ตอนนี้ครับผมก็เดินทางไปกับเนี่ยหน่วยงานของครับของผมจำลองด้วยของผมโลกร้อนเนี่ยไปทำงานกันผมว่าได้ผลตอนนี้เริ่มได้ผลนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้ครับพูดง่ายๆก็คือหลักการสำคัญที่สุดก็คือชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามัคคีกันในการดูแลแล้วก็ประสานกับหน่วยงานรัฐด้วยใช่ไหมฮะ
12: ไม่ต้องใช่ๆตัวนั้นมันใช่เลยแต่ว่าความรู้อ่ะ
1: ครับ
12: เป็นนี่นะความรู้ให้เขาทำว่าทำแบบนี
1: ้
12: แล้วข้างล่างก็ไม่เดือดร้อนแบบนี้นะ
1: ครับ
12: ทำแบบนี้ใต้ดินจะซึมซับลงมาน้ำไม่ทะลักลงไปเลยจากถังน้ำไว้แบบนี
1: ้ค
12: ือตัวนี้ตัวสำคัญสำคัญคือตัวการกล้าใจเราก็ผมก็เดินทางไปจากทุกหมู่บ้านนะ
1: ครับ
12: ไปเรียกผู้ใหญ่กำนันนายกอบจตอนนี้อบตทุกแห่ง
1: ครับ
12: ต้องมีนโยบายสำเร็จเลยดื้อเลยนะว่าถ้าครบมาครบ 500,000 เอาคือว่าจะดูดแจกชาวบ้านไปทำตอนนี้เริ่มดีขึ้นทำเกือบทุกอบตแล้วเท่านี
1: ้ครับครับแล้วความร่วมมือแล้วก็บทบาทที่เราทำงานร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรมโรคร้อนเป็นยังไงบ้างฮะมีส่วนร่วมในการที่จะมาช่วยเหลือเติมเต็มศักยภาพชุมชนยังไงฮะ
12: คือตอนนี้กรมโลกร้อนเขามีศักยภาพในเรื่องเอาองค์ความรู้มาใส่และเรียกนักประชุมร่วมกันทำงานร่วมกันในแบบนี้ไปช่วยเหลือเพื่อคืนไปแนะนำการไปช่วยกันทำเน้นหนักตอนนี้คือเน้นหนักเพื่อให้ความรู้กันมากกว่าก่อน
1: ครับ
12: ผมว่านะ เพราะว่าเขามีองค์ความรู้เขาเข้าใจตูบัตเนี่ยเวลาเราทำงานปุ๊บเนี่ยมันง่ายไง
1: ครับ
12: ก็ตอนแรกบ้านมันพูดยากไปก่อนนี้พอให้ทำตูบัตมันนึกถึงว่าประมาณต้องกล้าหังไงตอนนี้กรมโลกร้อนก็เลยเรียกมาตั้งแต่กลุ่มกันบอกว่าไม่ใช่นะเรามาช่วยกันเองนะแต่เรามีงบประมาณแบบนี้ให้บ้างเดี๋ยวทางกรมโลกร้อนจะประสานงานกับไอ้หลายๆแห่งอ่ะว่าจะช่วยเรื่องแบบนี้อะไรแบบนั้นเนี่ยแล้วพาเขาไปดูงานอะไรแบบนี้นะถ้าเราทำแบบนี้นะสักติดต่ออีก 2-3 ปีแล้วผมว่าทั่วประเทศไทยถ้าทำได้แบบนี้นะไม่ว่าจังหวัดชุมพรหรือที่ไหนนะต่อไปเนี่ยจะไม่มีปัญหาก็อย่างน้อยๆฝนตกมามันไม่ไหลลงทะเลหมดอย่างน้อยๆมันต้องซึมลงดินหมดอ
1: ่
12: ะมันก่อนจะไปได้ผมคิดแบบนั้นแล้วก็ลองให้ชาวบ้านลองทดลองดูอ
1: ่
12: ะว่าจากที่เราทำแบบนี้มาแบบนี้เสร็จแล้วลงน้ำใต้ดินเนี่ยห่างจากนี้ไป20เมตรเนี่ยลองดูที่มีน้ำไหมก็บอกมีเอามีก็โอเคถือว่าน้ำใต้ดินก็มี
0: ครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่ฝากถึงชาวชุมพรนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังทั่วประเทศนะตอนนี้อยากให้ชวนมาร่วมในเรื่องของการดูแลฐานทรัพยากรที่มีอยู่ณตอนนี้ครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่ได้ให้ข้อคิดต่างๆแล้วก็ชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมงานนี้เนี่ยครับ
12: คือจริงๆคนจังหวัดชุมพรผมบอกว่าไม่ใช่ว่าจังหวัดชุมพรนะผมว่าถ้าทุกคนมามองเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้นะเรื่องสภาพอากาศทุกอย่างใครก็รู้แล้วถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยมันหนักทุกจังหวัดแม้แต่จังหวัดชุมพรนะภาคเกษตรเราก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นการปลูกต้นไม้การทำลายต้นไม้เราหยุดได้แล้วเน้นนุ่มหนุนเสริมเรื่องแบบนี้เรื่องผมบอกว่านะว่า ในหลวงท่านไม่เคยสอนว่าวันที่5ธันวาต้องปลูกต้นไม้เนี่ยท่านบอกมีต้นไม้ก็ปลูกและดูแลมันดูแลและรักษากันเพื่อกันเหลือเพื่อซื้อซึ่งกันและกันใครมีความรู้ก็ช่วยกันทำและผมเชื่อว่าจังหวัดชุมพรต่อไปจะไม่มีรถถัง
1: ครับ
12: เพราะปัญหาที่จังหวัดชุมพรจะมีรถถังตลอดแต่ถ้าพอเราเริ่มทำตรงนี้ยกตัวอย่างคือหาดยายเลยตำบลหาดยายตำบลบางกอเลยนะตอนนี้รถถังมีน้อยก็ที่ว่าต้องพุ่งน้ำและต้องแย่งน้ำกันนะและตอนนี้ที่ท่าแท้จะเกิดขึ้นดีกว่าเพื่อน
1: ครับ
12: เพราะคนเริ่มทำมันมากเพราะท่าแท้คนเดือดร้อนมากเรื่องแบบนี้แล้วผมบอกว่าถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจคิดร่วมกันคิดเพื่อและเผื่อเพื่อนด้วยแล้วผมว่าต่อไปน่าจะมาชุมพรน่าจะเป็นเคสตัวอย่างของจังหวัดอื่นแต่ถ้าทั่วประเทศไทยถ้าคิดเรื่องตรงสภาพโลกร้อนขึ้นมาเนี่ยอย่าไปโทษเรื่องธรรมชาติหัดโทษตัวเองก่อนแล้วหัดมาทำกันนะแล้วผมเชื่อว่าไปกันได้ไม่จำเป็นนะแล้วไม่จำเป็นต้องอนุญาตนะผมบอกว่านะต้องเปลี่ยนอาชีพตัวเองด้วย
1: นะ
12: ถึงแวดล้อมถ้าเอาการท่องเที่ยวโดยชุมชนถ้ามาดูแลกันนะผมว่าโลกร้อนเรื่องคาร์บอนเครดิตอะไรสารพัดเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเราการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาดูแลกันนะ
1: ครับ
12: ทรัพยากรสมบูรณ์ได้เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขก็จะดูแลทรัพยากรตรงนี้ได้นะเลยอยากฝากว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดต้องเปลี่ยนอาชีพดั้งเดิมด้วยแล้วก็มากลับมาทำเรื่องการท่องเที่ยว
1: ครับ
12: เพราะการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำได้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเราจะดูแลได้ทั้งหมดพอได้เราดูแลตรงนี้ได้ทั้งหมดได้เมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะกลับมาฟื้นกลับมาไวนะ
1: ครับครับผู้ใหญ่ครับ ถ้าใครอยากจะไปดูชุมพรโมเดลแล้วก็ไปขอองค์ความรู้ตรงนี้มีช่องทางติดต่อประสานงานไหมครับ
12: ให้เบอร์ผมเลยก็ได้ครับ081เนี่ย093 081 093
0: 1443ครับ
1: ครับ
12: ครับผม
1: ขออีกทีครับชาวบ้านจะได้จดทันฮะขออีกทีฮะ
12: 081 093 1443
1: ครับติดต่อผู้ใหญ่หลังได้โดยตรงนะครับ
12: ได้ได้ตรงเลยฮะผมมีทีมงานมีอะไรพาไปดูพาไปศึกษาหรือจะเชิญให้ผมไปดูและให้ทำยังไงผมไปได้หมดนะ
1: ครับนะฮะโทรปรึกษาได้ทุกเรื่องนะฮะเกี่ยวกับชุมพรโมเดลนะฮะกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยฝายชะลอน้ำนะฮะ
12: ผมอยากให้ทำในเรื่องบอกว่าถ้าจะดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้ดีขึ้นเนี่ย
1: ครับ
12: ต้องเปลี่ยนเครื่องมือต้องหาเครื่องมือให้เจอคือการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1: ครับ
12: เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะดูแลเรื่องทรัพยากรมาก่อนถ้าทรัพยากรถูกทำลายขยะหรือเยอะแยะหมดพวกนี้นะผมว่าจะไปทำไม่ได้หรอก
1: ครับ
12: นะต้องเอาตัวนี้มาทำนำและได้ตังค์เราไม่ต้องพูดต้นไม้เราพาเขาไปเที่ยวไปดูนกดูอะไรแบบนี้ผมเชื่อนะว่าประเทศไทยเนี่ยจะไปได
1: ้ครับ
12: และสิ่งแวดล้อมไม่ต้องมาเที่ยวมาดนรงค์ทำอะไรกันหรอกถ้าเขาคิดได้แบบนี้ผมเชื่อไปได้ถ้าอยากเนี่ยถ้าอยากศึกษาว่าทำไมจังหวัดกรุงเทพเขาเริ่มดีขึ้นนะฮะผมว่าท่านโทรมาหาโดยตรงได้เลย
1: ครับครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณอัมพลธานีครุฑผู้ใหญ่หลังนะครับผู้แทนเครือข่ายการจัดการน้ำจังหวัดชุมพรและนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับ
12: ครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับชุมพรโมเดลนะฮะกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยฝ่ายชะลอน้ำทางรอดภัยแล้งนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมพรนะครับฟังดูเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจจริงๆเนี่ยคือความเข้มแข็งของชุมชน
0: ครับ
1: ถ้าชุมชนไม่เอาด้วยชุมชนไม่ทำตามที่ผู้นำบอกนะฮะมันก็ไปไม่ได้
0: ครับ
1: นะฮะประกอบกับองค์ความรู
0: ้ครับ
1: ถ้ามีองค์ความรู้ที่ดีแล้วก็มีผู้นำที่ดีแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งต่างๆเนี่ยลงไปสู่ชุมชนได้นะฮะก็นอกจากจะชุมชนเข้มแข็งสามัคคีกันแล้วเนี่ยองค์ความรู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสนใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ฮะโทรหาผู้ใหญ่รังนะครับ
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันอีกที่หนึ่งสาย
1: ครับ
0: นะครับเป็นในพื้นที่ของภูมิภาคกันบ้างนะครับก็จะอยู่ที่หนองบัวลำพูนะครับไปดูในเรื่องของการแข่งขันกีฬาปัญจักรีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2005
1: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับผู้ดำเนินการของทางครับ
1: ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับกีฬาปัญจักรีรัตน์เนี่ยนะฮะม
13: ี
1: ที่มายังไงนะครับที่มีการมาจัดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูฮะ
13: ใช่ก็จังหวัดหนองบัวลำพูร่วมกับสมาคมกีฬาปัญจักรีรัตน์แห่งประเทศไทยครับมีการจัดแข่งขันกีฬาปัญจักรีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ครับก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้ว
0: ครับ
13: การจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง17ตุลาคมแล้วก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยคือวันที่12ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุรศักดิ์อักษรกุลไปเป็นประธานในพิธีจัดที่โรงเรียนหนองบัววิทยายนต์ก็เป็นการจัดแข่งขันเรียกว่าชิงแชมป์ของประเทศไทยเนี่ยครับเพื่อที่จะหาแชมป์แล้วก็จะสามารถเอาไปแข่งเป็นลักษณะชิงแชมป์เอเชียด้วยคนที่ได้แชมป์ในรอบของประเทศไทยก็จะเป็นตัวแทนประเทศไปชิงแชมป์เอเชียที่ทางประเทศอุซเบกิสถานด้วยครับผม
0: ครับแล้วในส่วนของรายละเอียดการแข่งขันในครั้งนี้ครับมีการแข่งขันแบบไหนมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันกี่ท่านครับ
13: ก็ตอนนี้ที่สมัครเข้ามามีอยู่เป็นทีมนะครับเพราะที่ตอนนี้ที่สมัครเข้ามาจากการต่อสู้ทักษะการต่อสู้ประจำตัวอย่างเช่นคล้ายๆมวยอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันมาจากทางของมาลายูแล้วเขาก็เลยมีการผสมผสานเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกีฬาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จริงๆองค์การยูเนสโกก็มีขึ้นทะเบียนนะครับให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเอเชียตรงนี้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นกีฬาต่อสู้รวมถึงศิลปะต่างๆรวมกันอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
13: กีฬาปัญจักรีรัตน
1: ์ฮะก็คือศิลปะป้องกันตัวที่แปรมาเป็นกีฬาแล้วก็เป
13: ็
1: นการแข่งขันที่เร้าอกเร้าใจนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีการจัดที่ในจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วเป็นยังไงฮะไฮไลท์ที่น่าสนใจในงานนี้ฮะ
13: ก็นอกจากจะเรื่องการแข่งขันนี่แหละครับที่ท่านี้ก็เตรียมพร้อมเป็นเรื่องของสนามกีฬาต่างๆแล้วก็การอำนวยความสะดวกรวมถึงนอกจากจะมี มาทั้งหมด41ชมรมทั่วประเทศแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกประมาณ800กว่าคนแล้วด้วยความที่กีฬาปัญจศิลาเนี่ยครับมันมีพื้นฐานมาจากทางมาลายูทางอินโดนีเซียมาเลเซียก็เลยมีทีม

0: งานที่เขาเดินทางมาจากทางภาคใต้ซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ก็เลยมีเราก็เลยเล็งเห็นถึงเรื่องนี้แล้วก็ด้วยความกังวลเราก็เลยทางจังหวัดก็เลยมีการจัดเป็นโซน
1: ครับ
0: ซึ่งจะเป็นโซนอาหารฮาลาลเอาไว้เตรียมไว้เพื่อที่จะรองรับทั้งผู้เข้าแข่งขันรวมถึงผู้ปกครองทีมงานต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาด้วยเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะว่าถ้าเขามาจากทางภาคใต้หรือบางทีเป็นคนอิสลามเนี่ยเขาจะมาหาอาหารกินที่หนองบัวลำภูก็จะลำบากทางจังหวัดก็เลยจัดโซนไว้ให้เลยในสถานที่ที่มีการแข่งขันเพื่อที่จะเอาไว้รองรับนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางจังหวัดหนองบัวลำภูให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไปด้วยเนี่ยครับ
1: ครับเห็นว่าอาหารฮาลาลนี่ไม่ใช่ธรรมดาด้วยใช่ไหมฮะบอกว่าเป็นชั้นยอดคุณภาพเชฟระดับเทพเลยฮะ
0: ใช่ครับก็ทางจังหวัดก็มีการหาเชฟต่างๆที่มีฝีมือรวมถึงคุณภาพต่างๆที่มีทั้งรสชาติแล้วก็มีถูกคุณภาพฮาลาลเพราะว่าถ้าคุณจะทำอาหารฮาลาลมันก็ต้องมีเรื่องของความสะอาดคุณภาพต่างๆให้มันถูกตามกฎของเขาเนาะทางจังหวัดเราก็ให้ความสำคัญก็เลยมีการเฟ้นหาค่อนข้างละเอียดหน่อยเพื่อที่จะเอามาให้มันอยู่ในโซนอาหารตรงนี้อย่างเงี้ยครับ
2: ครับรายละเอียดของการจัดงานครั้งนี้ครับมีวันไหนที่เป็นวันพิเศษมีพิธีเปิดหรือว่ามีการโชว์แสดงอะไรที่ตื่นตาตื่นใจให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ประชาชนได้ติดตามบ้างครับ
0: ครับผมก็จริงๆเริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับก็เป็นเรื่องของช่างน้ำหนักอบรมเจ้าหน้าที่ประชุมทีมแล้วก็จะมีการแข่งขันประเภทต่อสู้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยมันก็จะเป็นแต่รอบคัดเลือกแล้วก็เป็นรอบลึกเข้าไปเรื่อยส่วนพิธีเปิดจะอยู่วันที่12ซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของวันสุดท้ายคือวันที่17จะเป็นการต่อสู้รอบชิงชนะเลิศทั้งเรื่องของการต่อรอบการต่อสู้แล้วก็จะมีเรื่องของประเภทลีลาก็จะอยู่ที่วันที่13แล้วก็วันที่14ที่เป็นเรื่องของปัญจักลีลา
1: ครับ
0: แล้วผู้ชนะของในทุกรุ่นก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่แชมป์เอเชียกีฬาเยาวชนที่แชมป์เอเชียอีกทีหนึ่งครับผม
2: ครับจัดที่ไหนครับ
0: จัดที่โรงเรียนวันเอาตั้งแต่วันเลยนะครับวันที่10ถึง17ตุลาคมโรงเรียนหนองบัววิทยายนต์จังหวัดหนองบัวลำภูครับผม
1: ครับนะครับพื้นที่ก็รองรับคนได้เยอะใช่ไหมฮะเห็นบอกว่ามี
0: ใช่ครับ
1: นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เนี่ยรวมไปรวมมาเนี่ยเกือบพันใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเฉพาะนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ก็ประมาณ800รวมถึงคนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพันแล้วก็ตัวสนามก็จะมีอยู่3สนามแล้วก็มีอัฐจันทร์ให้ผู้ชมนั่งชมได้ด้วยครับอันนี้ก็อยากให้ใครที่สนใจก็อยากให้ลองเข้ามาชมกีฬาดูเพราะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากแต่ว่าในเอเชียเนี่ยก็เป็นที่นิยมแล้วแต่ทางบ้านเราจะรู้จักแต่มวยหรือว่าเทควันโดหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกีฬาการต่อสู้อีกประเภทหนึ่งที่สวยงามเหมือนกันก็อยากให้เข้ามารับชมกีฬานี้ปัญจศิลัตครับผม
2: ครับก็ทิ้งท้ายกันหน่อยครับสำหรับการเชิญชวนคุณผู้ฟังไปติดตามร่วมงานครั้งนี้ครับ
0: ครับก็กีฬาปัญจศิลัตยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12นะครับประจำปี2569จัดขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง17ตุลาคมที่โรงเรียนหนองบัววิทยายนต์จังหวัดหนองบัวลำภูมีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด41ทีมทั่วประเทศครับผม
1: ครับครับครับครับขอบคุณคุณพัทรชัดหัตถกรรมมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผู้สื่อข่าวจากสวทหนองบัวลำพูนะฮะกับการแข่งขันปัญจักศีลัตยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2569ผู้ร่วมงานเนี่ยก็เกือบพันคนละครับ
2: ร
1: วมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เนี่ยคร่าวๆเนี่ย800กว่าคนนะฮะแล้วก็ยังมีบวกลบกันเข้าไปอีกนะฮะก็น่าจะเป็นพันคนละครับแล้วก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันจันทร์นี้10โมงเช้านะฮะจัดยาวๆไป7วันนะครับที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนต์จังหวัดหนองบัวลำพูกับศิลปะการต่อสู้ที่แปลมาเป็นกีฬาปัญจศีลัตครับ
2: ครับ
1: ปัญจศีลัตขออภัย
2: ครับจะไปแข่งชิงแชมป์ระดับโลกด้วยนะครับ
1: ครับ
2: สมมติว่าเราได้ผู้ที่ชนะเลิศในครั้งนี้แล้วนะครับไปที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับก็ช่วงวันที่5ถึง12ธันวาคม2569นะครับถือว่าเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะมีระดับโลกขนาดนี
1: ้ครับ
2: นะครับหลายพื้นที่ก็เริ่ม หมั่นมาสนใจกีฬาที่มาจากศิลปะวัฒนธรรมตรงนี
1: ้เออนะคือเรียกว่าเปลี่ยนจากกีฬาเนี่ยที่เจ็บเนื้อเจ็บตัว
2: ครับ
1: กลายมาเป็นกีฬาที่ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเหมือนการแข่งขันมวยไทย
2: ม
1: วยไทยเดี๋ยวนี้จะนอกจากที่จะเป็นกีฬาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นการออกกำลังกายแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: เออเราจะเห็นว่าเฮ้ยมีการชกลมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคือนอกจากที่จะทำเป็นกีฬาเกี่ยวกับที่ไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยเรายังจะแปรรูปของกีฬาที่ดูต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยมาเป็นกีฬาที่ออกกำลังมากขึ้นนะฮะอันนี้คือกีฬาที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในวันนี้ฮะมาดูข่าวต่อไปฮะไปดูเรื่องของข้าวกล่องนวัตกรรมฮะเก็บได้18เดือนไม่งอตู้เย็นนะฮะเออเป็นยังไงฮะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอฮะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.พูดง่ายๆมอ.ร่วมกับอว.
2: ครับ
1: แต่ว่าจะพูดชื่อเต็มให้ฟังจะได้ไม่งง
2: ครับ
1: มอบข้าวกล่องพร้อมทานแบรนด์ Grab Agro ฮะ 3,000 กล่องให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะในพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะฮะก็เปิดเผยครับว่าข้าวกล่องดังกล่าวเป็นงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอ.นะฮะในการผลิตในเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งนะฮะของมอ.นั่นเองนะฮะทางบริษัทก็ได้นำมาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมทางอาหารของรองศาสตราจารย์ดร.สาวคนวัฒนจันทร์และนางสาวกรวรรณรอดเข็มคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาตลอดตั้งแต่ปี2554นะฮะก็น่าจะเป็นน้ำท่วมกรุงเทพนี่แหละครับนวัตกรรมเนี่ยตอบโจทย์ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างตรงจุดเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้ปลอดเชื้อนะฮะแล้วก็มีการเก็บรักษาที่สามารถเก็บไว้ได้18เดือนโดยไม่ต้องเข้าตู้เย็นอันนี้สำคัญปกติข้าวกล่องพวกที่เราไปซื้อจากเซเว่น CJ Mall หรืออะไรพวกนี้ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามจะได้เห็นภาพนะฮะไม่ได้โฆษณานะครับแต่พูดให้ฟังเฉย
2: ๆ
1: นะฮะปกติต้องเอาแช่เย็นไม่มีตู้เย็นเนี่ยจบหมดจบเหตุเลยนะฮะ
2: ก็คือบูดเลย
1: บูดเลยแล้วก็คิดดูน้ำท่วมเนี่ยไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้อยู่แล้วคุณจะเอาตู้เย็นคุณจะเอาไมโครเวฟจากไหนแต่ตรงนี้ตอบโจทย์ฮะเก็บไว้ได้18เดือนปีกว่านะครับไม่ต้องใช้ตู้เย็นบรรจุถาดแยกข้าวและแยกข้าวและกับข้าวเปิดทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
2: โอ้นี่ผมเห็นเลยว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยคือน่าทานมาก
1: เฮ้ย
2: เนี่ย
1: น่าสนใจ
2: เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมสังเกตนะครับจากเมนูที่มีการนำเสนอมาเนี่ยปกติถ้าเป็นข้าวกล่องพวกนี้ก็คือจะเน้นในเรื่องของการผัดการอะไรอย่างเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีเมนูบางเมนูที่ผมตกใจอยู่เหมือนกันอย่างเช่นแกงเขียวหวานไก
1: ่
2: คือมันมีส่วนผสมของ
1: กะทิ
2: เออแต่ว่าอยู่ได้18เดือน
1: นั่นสิสายสารกันบูดเยอะเปล่าก็ไม่ใช่
2: มันไม่น่าจะใช่
1: เออมันเป็นนวัตกรรมของคนไทยที่น่าสนใจนะครับมีเมนูอะไรบ้างมีมัสมั่นไก่กะเพราไก่แกงส้มปลาทูแหมพูดแล้วหิวเลยฮะจะเย็นแล้วนะฮะนวัตกรรมนี้พิสูจน์ชัดเจนฮะว่าวิจัยมันสมองคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้นะครับ
2: ครับโอ้ก็หลายภาคส่วนก็ตอนนี้ช่วยเหลือกันนะครับอย่างข้าวกล่องนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าบางทีในพื้นที่บางพื้นที่ไม่มีตู้เย็นสามารถไม่ได้เสียบไฟไม่ได้
1: ถ้าราคาไม่สูงเนี่ยพวกเซเว่นพวกอะไรไปซื้อโนฮาวมาเนี่ยไปใช้เนี่ยไม่ต้องพึ่งตู้เย็นประหยัดไฟได้เยอะนะเนี่ย
2: ครับเออจริง
1: ผมชี้ช่องให้เขาหรือเปล่า
2: แต่อะไรมันถ้ามันไม่เวฟอ่ะคุณทรงพลนึกออกไหม
1: มันจะไม่ร้อนใช่ไหม
2: มันจะไม่เอามันไม่ถูกปากหรือเปล่าก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลไป
1: แล้วแต่ว่าถ้าเกิดช่วยน้ำท่วมเนี่ยอันนี
2: ้
1: ตอบโจทย์ไม่ต้องใช้ตู้เย็นไม่ต้องใช้ไมโครเวฟแกะแล้วทานได้เลย
2: กับโรงครัวภูมิใจไทยเป็นไงครับโอเคไหม
1: ก็โอเคโอเคหมดอะไรที่มันช่วยเหลือคนไทยอ่ะดีหมดทุกอย่างแล้วครับ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้ในเรื่องของการประยุกต์ในช่วงมีความเดือดร้อนหรือว่าเรื่องที่ลำบากนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเดี๋ยวรอดูว่าหลังจาก 3,000 กล่องนี้แล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้าง
1: ครับ
2: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของมุนตามวันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณป้าครับ เดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกสักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
9: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
14: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้างในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ Safety Area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า 1,140,000 ล้านบาท
15: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้รวม 1,142,485 ล้านบาทโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 522,532 คนซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือ Golden Week ของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเมินว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการท่องเที่ยวนอกจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยอติพลสถาพมมารายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 16:00 น.โดยออนอุมาเกษตรพืชผล

0: ช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลค่ะจันทร์อังคารพุธเจอปุ๊กนะคะพฤหัสศุกร์เจอคุณตะวันเขียวจิตแล้วก็คุณสุพรัตน์นาคบุญนำเราทั้งหมด5คนนี้นะคะก็จะพบกับคุณผู้ฟังในช่วง 4:00 ถึง 5:00 เย็นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือว่าจะรับชมกันพร้อมกับรับฟังกันก็ไปที่ Facebook Live นะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเราก็มีในส่วนของทีมงาน

0: ขยะหลังไมค่ะนำทีมโดยหัวหน้าจุ๋มธีรพรแว่นประชาน้องนิกณพชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อของเรานะฮะพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะฮะเจ้าหน้าที่เทคนิคพี่อัครเดชคัมภีระนะแล้วก็ยังมีทีมงานสนับสนุนที่รอรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านช่วงนี้นะบอกเลยค่ะว่าพื้นที่ไหนที่ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนะฮะหรือว่าได้รับความลำบากเดือดร้อนเนี่ยอยากให้ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะฮะ0817159551 0817159552และ0817159553นะคุณผู้ฟังฮะเราจะได้ช่วยเหลือกันค่ะทีมงานคนขยันหลังไมค์ของเรานะฮะก็พร้อมที่จะติดต่อประสานงานไปยังทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะฮะหรือว่าภาคประชาสังคมเอาเป็นว่าใครที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เราก็พร้อมที่จะติดต่อประสานงานทันทีนะคะแล้วก็ตอนนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะแต่ว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่ตอนนี้เริ่มลดลงบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีกักขังอยู่และกรณีน้ำขังนี่แหละค่ะมันเป็นที่มาของเรื่องน้ำเน่าเสียนะฮะชาวบ้านก็ยิ่งลำบากเข้าไปอีกขยะตกค้างด้วยเรามีสายท่านรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะท่านรองธนัญชัยวรรณสุขพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีธนัญชัยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
0: ค่ะท่านรองคะกรมมลพิษเองเราก็เข้ามาช่วยดูแลตรงนี้อย่างเต็มที่ตามที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะฮะได้มอบหมายมาใช่ไหมฮะท่าน
1: ใช่ครับท่านครับ
0: ค่ะมีการดำเนินการยังไงบ้างคะท่านรองธนัญชัยคะ
1: ครับครับจากเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งท่านก็ได้การให้กระทรวงทรัพย์แล้วกันฮะในภาพรวมเนี่ยช่วยผนึกกำลังกับกทม.เร่งจัดการน้ำเสียแล้วเรื่องขยะตกค้างซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาอยู่ในพื้นที่กันมาประมาณ8วันแล้วก็ตั้งแต่ช่วงที่มันมีน้ำท่วมขังสูงนะซึ่งตรงนั้นอ่ะเราไม่สามารถที่ยังช่วยอะไรไม่ได้ช่วงนั้นเราก็ใช้วิธีว่ารับส่งผู้ป่วยฟอกไตอะไรต่างๆไปก่อนแล้วก็สนับสนุนข้าวกล่องคือเรามีรถของกรมรถเรียกว่ารถประกอบอาหารแล้วกันฮะรถประกอบอาหารก็มาผลิตข้าวกล่องวันละ 5,000 กล่องให้ที่ชุมชนเคหะร่ม9 33ในวันละ 5,000 กล่องแล้วก็น้ำดื่มอีกวันละ 20,000 ขวดนะครับอันนี้คือทำเรื่อยมาแต่พอน้ำเริ่มลดแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ได้สั่งการซึ่งมีการประชุมร่วมกันนะครับโดยท่านนายกก็มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้ก็ได้ประชุมร่วมกับกองทัพไทยครับแบ่งโซนบริเวณเคหะร่มเกล้าซึ่งชุมชนใหญ่มากครับพอเข้ามาดูแล้วเนี่ยชุมชนเคหะร่มเกล้าเนี่ยแบ่งต้องช่วยกัน4โซนนะครับ
0: ครับ
1: โซนที่1ก็ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของมหาดไทยนะครับเป็นเจ้าภาพโซนที่2ก็ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพโซนที่3เนี่ยก็จะให้กรุงเทพมหานครและกองทัพไทยนะครับซึ่งอันนี้จะมีชุมชนหนาแน่นแล้วก็ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นโซนที่4นะฮะก็คือแบ่งเป็น4ส่วนซึ่งผมขอตัดภาพมาที่ส่วนของกระทรวงทรัพย์เพิ่งประชุมเสร็จพอดีนะครับของกระทรวงทรัพย์เนี่ยเราก็พยายามจะดูตรงของเราก็คนจริงก็เยอะเหมือนกันเพราะเรามีแฟดเอื้ออาทรร่วม92มีอยู่ประมาณ 6,000 กว่าห้องนะมีอยู่126อาคารแล้วก็มีหมู่บ้านอื่นอีกเช่นหมู่บ้านปุญสินทางนี้1 2มีแฟดเคหะชุมชนร่มเกล้าอีก22หลังทั้งหมดนี้นะฮะ
0: หลายหมื่นคนนะฮะที่ท่านต้องดูแลนะฮะหลายหมื่นคนค่ะ
1: ใช่ครับเราก็เลยมาตีกริดเราแบ่งกันว่างั้นเราขอแบ่งเป็นสีนะฮะสีเขียวเหลืองแดงสีเขียวคือไม่ท่วมก็มีนะฮะหมู่บ้านที่ก็ถมสูงแล้วก็ไม่ท่วมอันนี้ก็ไม่น่าห่วงแล้วก็สีเหลืองนี่ก็คือเพิ่งน้ำลดนะฮะเมื่อเช้านี่เราขอเรียกว่าสีเหลืองถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยขยะมันจะอยู่เยอะแล้วมีน้ำขังเนี่ย

0: ต้องพิงไว้ก่อนเห็นเขาพิงเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาออกมาเพราะว่าเราจะต้องนัดวันดีๆค่อยๆทยอยขยายชิ้นใหญ่เป็นลำดับถัดไป
1: ค่ะ
0: ทีนี้สองสามวันข้างหน้าจะกะว่าจะสามวันข้างหน้าเนี่ยจะเคลียร์ให้ได้ก็คือถนนแล้วก็ขัดล้างคอนกรีตอะไรต่าง
1: ค่ะ
0: ให้ได้นะเพื่อเมื่อสะอาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บขยะชิ้นใหญ่ต่อไปแต่ก็มีกรมควบคุมมลพิษที่ผมรับผิดชอบอยู่และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะช่วยประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้านด้วยนะครับว่าขยะชิ้นไหนต้องทําอย่างไรการจัดการขยะในบ้านเราอันไหนเราควรใช้เรียบตอนนะครับปกติเนี่ยเราก็ควรถ้าเป็นพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์แข็งเราก็ควรใช้เดตตอนเช่นไม้แบบนี้เราใช้ไฮเตอร์ไม่ได้นะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นเพื่อครับเพราะไม่งั้นก็จะเสียเพราะถ้ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แข็งเนี่ยก็เราค่อยเอามาพึ่งแดดแล้วก็ค่อยทาสีน้ำมันบำรุงไม้ต่อไปก็กลับใช้ประโยชน์ได
1: ้โอ้นี่เราจะรวมถึงเรื่องของการซ่อมแซมให้แนะนำเรื่องการซ่อมแซมให้ประชาชนด้วยนะในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจะลดขยะด้วยนะฮะ
0: แล้วส่วนเฟอร์นิเจอร์นี่ที่เราห่วงก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่มันจะขึ้นราพวกฟูกที่นอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยชาวบ้านบางท่านอาจจะเสียดายก็เป็นได้ซึ่งอันเนี้ยเราก็จะไม่แนะนำว่าอาจจะต้องไม่เสียดายเพราะว่ารามันจะขึ้นจากข้างในแล้วสุดท้ายมันก็เกิดเป็นผลกระทบต่อเราในภายหลังซึ่งอันนี้เนี
1: ่
0: ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเรื่องปอดติดเชื้ออะไรตามมาซึ่งอาจจะต้องให้คำแนะนำตรงนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายในการจัดการบ้านแต่ละห้องแต่ละห้องห้องสุดท้ายที่จะทำความสะอาดก็คือห้องน้ำซึ่งอันนี้เนี่ยห้องน้ำก็อาจจะต้องให้คำแนะนำเพราะว่ามันเคยมีว่าเอามาใช้ไฮเตอร์แล้วมาบวกกับน้ำยาห้องล้างห้องน้ำมันเกิดเป็นแก๊สพิษ
1: อันตรายนะฮะคนใช้เนี่ยเป็นลมได้เลยนะฮะ
0: ใช่ครับไฮเตอร์กับน้ำยาล้างห้องน้ำมันเข้ากันไม่ได้นะเราต้องแยกส่วนเราใช้ไฮเตอร์อย่างเดียวก็ใช้นะครับหรือบางด้านบางบ้านใช้น้ำหมักชีวภาพก็ต้องแยกกันใช้วันเดียวกันไม่ได้เพราะว่าน้ำหมักมันเป็นจุลชีพเดี๋ยวมันก็ตายนะซึ่งมันจะไม่สามารถที่จะลดปัญหาเรื่องส้วมตันกลิ่นเหม็นอะไรจากระบบสิ่งปฏิกูลได้อันนี้จะทยอยให้คำแนะนำภายในสองสามวันข้างหน้านี้เป็นต้นไปครับ
1: ค่ะถ้าฟังอย่างที่ท่านรองทนายชัยพูดนะครับปุ๊บขออนุญาตดูเวลาไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ฟังที่รบวันนี้เราคุยกันคือวันจันทร์ที่5ตุลาคมเนาะค่ะเราคิดว่าที่ท่านรองกล่าวมาก็คือสัก3วันในการเก็บขยะที่ไม่ใช่ขยะชิ้นใหญ่นะคุณผู้ฟังที่เคารพนะเก็บขยะชิ้นใหญ่น่าจะใช้จนถึงสักวันพฤหัสและหลังจากนั้นศุกร์เสาร์อันนี้คือวันที่เราจะเดินหน้าต่อใช่ไหมฮะท่านในเรื่องอยากให้ฉายเป็นกรอบเวลาค่ะว่าถ้า6 7 8อังคารถึงพฤหัสเก็บขยะชิ้นเล็กศุกร์เสาร์นี้เคลียร์เรื่องทำความสะอาดแล้วชิ้นใหญ่เดี๋ยวเราประกาศอีกทีหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์จากที่หาดใหญ่ตอนน้ำท่วมเนี่ยว่าถ้าเราสามารถเคลียร์ขยะให้ได้ก่อนนะฮะขยะไปถึงที่สาธารณะต่างๆและในบ้านเรือนที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยได้3วันเราก็จะสามารถล้างถนนทำความสะอาดบ้านได้แล้วส่วนขยะชิ้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราทยอยดีๆรับเก็บขนออกไปต่อไปเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็อาจจะบ้านแต่ละหลังก็อาจจะมีอาสาสมัครมาช่วยในพื้นที่สาธารณะนะฮะเช่นกำแพงอะไรที่มันเป็นคราบอะไรต่างๆเนี้ยก็มาช่วยกันขัดทีนี้ถ้าเราทำภายใน3 วันได้นะส
1: ั
0: ก70%เนี่ยที่เหลือ 30% เนี่ยมันก็เป็นงานที่เล็กๆน้อยๆเราก็อาจจะทำให้กทม.หรือว่าทางชุมชนเนี่ยทำต่อได้ไม่ยากแต่เราจะต้องเคลียร์ตัวมือมานี่ให้ได้ก่อนนะได
1: ้
0: สัก 80% ภายใน 3-5 วันนี้ครับ
1: อืมค่ะถ้าหากว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่แล้วก็เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายนะฮะก็คืออยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวแล้วต้องการความช่วยเหลือนะฮะกับทางกรมควบคุมมลพิษเรานี่ให้เขาติดต่อไปที่ไหนยังไงได้ไหมฮะท่านรองอธิบดีคะ
0: ตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะให้เขตนะครับสำนักงานเขตลาดกระบังซึ่งมีทั้งเบอร์โทรทั้งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยก่อนนะครับเป็นศูนย์ประสานงานแต่เราศูนย์ประสานงานเราเนี่ยเราจะเดินเข้าประตูบ้านแล้วก็มีกำลังของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยอีก40 นายที่จะมาช่วยนะครับล้างทำความสะอาดอย่างนั้นแล้วกันเนาะถ้าบ้านไหนมีความจำเป็นเนี้ยก็ประสานทางเขตได้เลยนะว่าเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยล้างเป็นกรณีไปครับ
1: ค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะฮะท่านรองทนายชัยขอบพระคุณมากค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณ
1: อย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายของคุณปรียานันท์แจ้งปัญหาน้ำท่วมขังนะคะสวัสดีค่ะคุณปรียานันท์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีใจจังที่โทรมา
1: โอ้ยด้วยความนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำรอบบ้านสูงแค่ไหนแล้วคะ
2: ซอยบ้านเนี่ยคือ

0: ซอยศรีครินทร์24แยก30มันตรงข้ามกับสนามกีฬาราชมังคลาแล้วก็สูบน้ำออกมาแล้วก็เยื้องๆไปอีกหน่อยก็เป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขาก็สูบน้ำออกมาเพราะว่าน้ำในมหาวิทยาลัยเยอะมาก
1: ค่ะค่ะแล้วบ้านป้าเตียนนั้นเป็นยังไงบ้าง
0: ท่วมแล้วแถวปากซอยก็จะมีอาคารพาณิชย์
1: จ้ะ
0: เขาปิดท่อระบายน้ำหมดเลยทำให้น้ำมันไม่โฟ
1: แล้วทำไมเขาถึงปิดล่ะอาคารพาณิชย์ทำไมต้องปิดท่อระบายน้ำ
0: เทปูนทับเพื่อทำเป็นที่จอดรถแล้วก็ทำเป็นนั่งโต๊ะให้โต๊ะให้พวกลูกค้ามานั่งกินข้าว
1: อันนั้นมันเป็นที่ส่วนบุคคลหรือที่ส่วนรวมครับต้องถ
0: าม
1: ก่อนอัน
0: นั้นเป็นที่ของเอกชน
1: อ๋อที่ของ
0: แต่ว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยของเราเป็นหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: ดีใจมากเลยที่โทรมา
1: จ้ะงั้นปุ๊กถามก่อนคุณปียนันท์อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณป้าคะ
0: ปีนี้เหรอ79
1: ปีนี้79โอ้แข็งแรงแข็งแรงแล้วน้ำที่อยู่รอบๆ บ้านเราแถวซอยสิครินทร์ราม24นี่ถึงหัวเข่าหรือว่าสูงกว่านั้น
0: คลองกระจก
1: เอามา
0: ตอนนี้น้ำในซอยสูบออกหมดแล้ว
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวแต่ทางจะเข้าบากซอยทางปากซอยฮะ
1: อ๋อตรงปากซอยเท่านั้นอ๋อค่ะแล้วมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นน้ำท่วมขังไหมฮะตอนนี้หรือไม่มี
0: ตอนนี้กลิ่นขยะเหม็นมากเขาไม่มาเก็บเลย
1: อืมเข้าใจแล้วขยะเยอะไหมคะขยะเยอะมากไหมฮะ
0: เยอะมากเลยเพราะเขาเวลาฝนตกน้ำขยะไหลมาเยอะเลย
1: อืมไม่รู้มันมาจากไหนเนาะมันมากองกันเนาะ
0: คนที่ทิ้งขยะก็ไม่ค่อยมีจิตสำนึกอะ
1: ค่ะ
0: ยังกินข้าวกล่องเหลือเงี้ย
1: ใ
0: ครนี่จะมัดให้เรียบร้อยหรือเทข้าวมาออกมาทิ้งต่างหากแล้วเอาโฟมทิ้งทั้งโฟมแล้วปากโฟมมา
1: อืมค่ะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เขาบ้านเช่าจะทำแบบนี
1: ้ค่ะอืมก็เลยเป็นปัญหาอยู่นะฮะว่าพอน้ำลดแล้วนะฮะขยะก็มากองกันคือเบื้องต้นอย่างนี้นะฮะพวกเรียนคุณป้าเปลี่ยนนั้นว่าทีมงานหลังไมค์ของเราก็พยายามประสานอยู่กับท่านผอ.เขตบางกะปิท่านผอ.เจรศักดิ์คงแปดแต่ท่านก็ยุ่งมากนะฮะท่านก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันนะฮะท่านก็โอ้โห
0: บางกะปิขนาด
1: หนักมากหนักมากนะช่วงนี้ปุ๊กบอกเลยว่าต้องใจเห็นใจกันเลยนะฮะยิ่งเวลางานหนักๆเหนื่อยๆอย่างนี้นี่ต้องพยายามช่วยเหลือกันเยอะๆนะแต่ว่าถึงแม้น้ำลดลงแล้วนะคุณผู้ฟังที่รับปัญหาขยะก็มีกลิ่นเหม็นค้างก็ยังมีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวแยกบ้านม้าค่ะคุณผู้ฟังนะใกล้เคียงกับห้างเดอะพาซิโอใช่ไหมคะหนักมากมากเดี๋ยวตรงนี้เรากำลังเร่งอยู่นะเรากำลังเร่งอยู่นอกเหนือจากทางเขตแล้วนะฮะอย่างที่ทราบว่าเขาก็มีการแบ่งพื้นที่กันตามที่คณะรัฐบาลเขาได้ให้ข่าวมานะฮะมีแบ่งส่วนกันเข้าไปรับผิดชอบเดี๋ยวปุ๊บ
0: ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ
1: ยังไปไม่ถึงเลยใช่ไหมฮะแล้วคุณป้าเปียนันได้กินข้าวกินปลาอะไรครบทุกมื้อไหมฮะช่วงน้ำท่วม
0: ตอนช่วงนั้นไม่ค่อย
1: ไม่ค่อยหิว
0: ต้มไข่กิน
1: อ๋อมีแต่ไข่ต้มไข่กินโอ้แต่ตอนนี้ออกมาซื้อ
0: กับออกไปซื้ออะไรไม่ได้เลย
1: เหรอจ้าแล้วตอนนี้มีออกไปซื้ออะไรได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ซื้อได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ออกไปมากนะเพราะว่าผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้วเดินไม่ค่อยดี
1: อ๋องั้นอย่าเพิ่งเดินเยอะอยู่กับที่ก่อนนะฮะเพื่อความสบายใจแต่มีคนดูแลอยู่ใช่ไหมคะมีคนดูแลอยู่ใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่มีค่ะก็อยู่คนเดียว
1: อ๋อเหรอคะอยู่คนเดียวเลยเหรอแล้วปกติที่บ้านอยู่คนเดียวไหมคะ
0: ไม่มีครอบครัว
1: อ๋อเป็นสาวโสดสวยและรวยมากนะคุณผู้ฟังโสดสวยและรวยมากถูกต้องไหมคะ
0: คำสุดท้ายน่าจะต้องตัดออกให้รวย
1: เอาเป็นว่ารวยธรรมดาไม่ต้องมากก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าไหมคะ
0: ก็ดีอ่ะจะได
1: ้
0: เป็นพรน
1: ึ
0: ง
1: สาธุได้เลยนะฮะเดี๋ยวทางพวกจะเร่งประสานงานให้แต่เป็นกำลังใจให้ป้าปริยานันท์นะฮะแต่น้ำเสียงของคุณป้าดูเสียงมีพลังนะเสียงดูมีกำลังใจดีมากเลยแสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องร้ายๆเรื่องหนักๆผ่านมาก็น่าจะไม่มีปัญหาป้าเอาอยู่ใช่ไหมครับคุณป้าปริยานันท์คะ
0: คำว่าเอาอยู่ฮะคำนี้ทำให้สงสารรัฐบาลจัง
1: นี่แหละนอกจากสาวสวยและรวยมากยังเป็นคนมีน้ำใจมากด้วยนะคะเอาช่วยกันเนาะเอาเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บประสาน
0: คนน่ารักมากเลยค่ะคุณ
1: แล้ว
0: จากรายการที่น่ารักที่สุดเลย
1: โอ้ขอบพระคุณมากมากเลยปุ๊บคุยกับป้าปรียานันท์ปุ๊บรู้สึกเกรงๆอยู่นิดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ปุ๊กมีความรู้สึกว่าคุณป้าออกเสียงอักขระรอเรือชัดเจนมากกว่าปุ๊กนะเดี๋ยวปุ๊กต้องตั้งใจพูดให้มันรอเรือชัดๆรอลิงชัดๆ เดี๋ยวพูดสู้ป้าปรียานันไม่ได้นะฮะคุณผู้ฟังป้าออกเสียงรอเรือชัดมาก
0: ภาษาของเราต้องออกให้ถูกต้อง
1: โอ้โหถูกต้องครับผมขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวปุ๊กประสานงานให้แล้วคืบหน้ายังไงคุณป้าแจ้งกลับมานะ
0: ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางของคุณด้วยน่ารักฮะรับสายดีมากเลย
1: น้องนิกกับน้องจุ๋มเขาเมืออาชีพเลยนะฮะเรื่องรับสายช่วยเหลือคนนี้เขาถนัดเลยนะฮะ
0: ใช่คือไม่มีความที่ว่ารำคาญหรือว่าอะไรเลยใจเย็นในการรับสาย
1: ใช่ใช่คร
0: ับถามรายละเอียดดี
1: โอ้ขอบพระคุณมากมากเลยฮะเดี๋ยวพวกจะไปชื่นชมเขานะฮะว่านี่เห็นไหมการทำงานของหนูมีคนเห็นนะว่าทำงานเป็นอย่างไรนะฮะ
0: ก็ดีมากมากเลยก็ไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำงานได้ดีอย่างนี้เพราะว่าเคยเจอเจ้าหน้าที่เขตแล้วไม่น่ารักแต่ตอนนี้คงไม่เป็นแล้วมั้งเจ้าหน้าที่เขต
1: ไม่เป็นแล้วค่ะเดี๋ยวนี้พัฒนากันหมดแล้วค่ะนะถ้าใครเป็นอย่างนั้นแสดงว่าต้องอยู่ท่ามกลางความกดดันสูงสูงสูงสูงมากมากละถึงเป็นอย่างนี้
0: ใช่
1: เนาะดีแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณป้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะจากบางกะปิไปนู่นต่อเลยค่ะที่ไหนเอ่ยอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจินบุรีตำบลบ่อทองหมู่หนึ่งเลยนะฮะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำค่ะท่านผอ.ชุงนะผอ.ธนมนเดชอนันทวิทยาพร้อมอยู่ในสายกับเราค่ะผอ.ชุงค่ะผอ.ธนมนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ได้ข่าวว่าโรงเรียนน้ำท่วมหนักเหมือนกันใช่ไหมครับพอตอนนี้ความสูงน้ำเท่าไหร่แล้วครับพอคะ
2: ตอนนี้น้ำที่อยู่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็ยังอยู่ในเขาเรียกอาคารเรียนชั้นเรียนของเด็กอยู่ประมาณ50เซนค่ะ
1: อ๋อก็คือหัวเข่าเลยใช่ไหมฮะหัวเข่าผู้ใหญ่เน
2: า
1: ะ
2: ที่ยิงไม่ได้ค่ะ
1: แ
2: ล้วก็ถ้าเป็นที่ต่ำนะคะอันนี้คือที่สูงหน่อยก
1: ็
2: ยังอยู่ที่50เซนในห้องเรียนค่
1: ะ
2: และถ้าเป็นที่ต่ำก็คือบริเวณตรงห้องน้ำนักเรียนจะอยู่ประมาณ70ถึง80เซนค่ะ
1: โอ้โห70ถึง80เซนนะคะนี่ท่วมมากี่วันแล้วคะพอคะ
2: ตั้งแต่เย็นมาที
1: ่
2: 26ค่ะก
1: ัน
2: ยายนค่ะ
1: โอ้โห26กันยายนคุณผู้ฟังคะ10กว่าวันแล้วนะคะแล้วณตอนนี้อะค่ะสิ่งที่ท่านผอ.ชุมอยากขอความช่วยเหลือนะผอ.ชุมอยากได้ความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ที่ด่วนๆเลยอะค่ะ
2: ที่ด่วนๆเลยอยากได้รับการสนับสนุนนะคะสิ่งของทำความสะอาดที่ฟื้นฟูหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องวัสดุอุปกรณ์ค่ะ 100% เลยนะคะที่โดนน้ำท่วม
1: วัสดุอุปกรณ์นี่อันได้แก่อะไรบ้างพอออนเล่าบอกปุ๊กหน่อยค่ะ
2: จ้าก็จะมีทั้งโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนหนังสืออุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็พวกพัดลมอุปกรณ์เทคโนโลยีทีวีเครื่องปริ้นเครื่องปริ้นแบบค่ะ
1: ใน
2: โรงครัวโดนหมดเลยค่ะ
1: ทั้งหมดนี้โรงเรียนเรามีเด็กกี่คนครับพอคะ
2: โรงเรียนวัดปากน้ำนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนทั้งหมด29คนแล้วก็มีครูและบุคลากร6คนค่ะ
1: เด็ก29ครู6คนจัดการเรียนการสอน
2: ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค
1: ่
2: ะ
1: อนุบาลถึงป .6 นะคะโอ้โรงเรียนขนาดเล็กนะแต่ว่าต้องมีอยู่ในพื้นที่นะครับไม่อย่างนั้นเด็กๆก็จะเดินทางไปเรียนอย่
2: าง
1: ยากลำบากมากนะคะอย่างนี้เรามีป .6 กี่คนครับครูคะถ้าแยกออกมา
2: ปีนี้ป .6 มี1คนค่ะ
1: ป .6 1คนป .5 ล่ะคะ
2: ป .5 5คนค่ะ
1: ป .5 5คนป .4 อ่ะคะครู
2: ป .4 ก็จะ3ป .4 2คนดิ
1: ป .4
2: แล้วก็ป .3 4ป .3 2คน
1: จ้ะแล้วป .1 ล่ะคะ
2: ป .1 ป .1 3 3อนุบาล2
1: จ้ะ
2: อนุบาล1 1คนอนุบาล3 3คนอนุบาล3 3คน
1: ใช่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะอนุบาล3 3คนอนุบาล2 2คนอนุบาล1 1คนรวมทั้งหมด29คนประมาณนั้นล่ะค่ะครูนะฮะก็ไม่เยอะนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเรายังไม่เปิดเรียนนี่ถูกต้องไหมฮะตอนนี้ปิดเทอมอยู
2: ่เราหยุดเรียนตั้งแต่วันที่28อยู่ค่ะ
1: แล้วตอนนั้นเด็กสอบไล่เสร็จหรือยังคะครูหรือยังไม่เสร็จ
2: ยังค่ะว่าจะสอบกันวันสัปดาห์นี้ค่ะ
1: อ๋อถ้ามันแห้ง
2: ฝนตกก่อนค่ะแห้งก็คงจะมาเรียนชดเชย
1: จ้ะ
2: แล้วก็ต่อไปภาคเรียนค่ะ
1: เอาตามสภาพเลยแต่ว่าเราก็ตั้งรับเอาไว้แล้วนะฮะว่า ถ้าเกิดน้ำแห้งน้ำลดหมดปุ๊บเอาละต้องมาทำความสะอาดเน
2: าะบิ๊กคินนิ่งกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่บิ๊กคินนิ่งแต่ว่าเบื้องต้นโรงเรียนเรานี่อยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐใช่ไหมฮะครู
2: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วทางสพฐมีคำสั่งมีการส่งข่าวมาหรือยังคะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการดำเนินการอะไรยังไงบ้างคะ
2: อ๋อมีแล้วค่ะก็ได้ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดนะคะก็รายงานไปก็ได้รับการช่วยเหลือที่ว่าเป็นการจัดสรรมานะคะแค่แจ้งจัดสรรเข้ามาแล้วก็ประสานผู้นำชุมชนแล้วก็ตอนนี้ก็ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยบางทีคือถ้าน้ำลดปุ๊บเราก็จะขอความอนุเคราะห์เขาในเรื่องของลดน้ำลดอะไรมาค่ะ
1: มาฉีดรดน้ำพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่ใช่ไหมคะอืมค่ะก็คุณครูพอชุงครับพวกถามหน่อยในพื้นที่กบินบุรีเราอะนะฮะที
2: ่
1: โดนน้ำท่วมแล้วเป็นโรงเรียนเหมือนเรานี่มีอีกเยอะไหมฮะที่อยู่ใน
2: หลายโรงเรียนเลยหลายโรงเรียนเหมือนกันค่ะ
1: ถึงสิบ
2: เพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับแม่น้ำค่ะ
1: อ๋อเป็นสิบโรงเรียนได้ไหมคะครูคะ
2: ถึงอยู่ค่ะ
1: แล้ว
2: แต่ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้34ค่ะของหน่วยงานนี้นะคะ
1: สพฐ34โรงเรียนอืม
2: ค่ะ
1: แต่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอย่างนี้เหมือนกันเลยไหมฮะเป็นโรงเรียนไซส์เล็ก
2: ก็มีเล็กด้วยแล้วก็ขนาดกลางด้วยอะค่ะก็คือขยายโอกาสอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อโรงเรียนขยายโอกาสนะฮะรับทราบคือเบื้องต้นตอนนี้นะฮะทีมงานหลังไมค์ของเรากำลังประสานงานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจันบุรีท่านรองสัญญานามีนะฮะเผื่อว่าท่านจะช่วยประสานงานในหน่วยงานอื่นๆได้แล้วก็เดี๋ยวในกรณีนี้นะฮะท่านรองผู้ว่าแจ้งกับนักข่าวเราหลังไมค์นะฮะบอกว่าให้ท่านผอ.ติดต่อกับท่านอำเภอได้เลยเดี๋ยววันที่9ตุลาคมนี้วันที่9ตุลาคมนี้จะมีการทำบิ๊กคลีนนิ่งคือการทำความสะอาดใหญ่ถ้าได้ประสานกับท่านในอำเภออาจจะมีการจัดจิตอาสานะฮะจัดกำลังมาช่วยครูทั้ง6คนสังคายนาทำความสะอาดโรงเรียนด้วยได้นะแต่ผอ.ต้องรีบไปแจ้งกับอำเภอไว้นะฮะว่าขอแบ่งคนมาช่วยโรงเรียนตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าคนน้อยอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือเบื้องต้นที่เราต่อสายไว้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวได้ค่ะแต่ครูแต่พอต้องตามไปด้วยนะฮะต้องรีบโทรตามพวกเราไปด้วยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวในรายละเอียดอื่นๆเรื่องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่นะฮะถ้าหากว่าใครอยากจะร่วมด้วยช่วยกันดูแลน้องๆทั้ง29คนของโรงเรียนวัดปากน้ำนะฮะก็เครื่องเขียนแบบเรียนเนาะพอเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สมุดดินสอกระเป๋านักเรียนน้องบริจาคกันได้อืมเอาอะไรอีกครับครูคะ
2: โต๊ะ
1: เนาะ
2: อย่างที่เด็กก็จะมีตู้กดน้ำดื่ม
1: อ๋อตู้กดน้ำ
2: ที่เห็นเป็นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเราก็มีอยู่ตู้นึงครับ
1: ค่ะ
2: ตู้เนี้ยแล้วก็เด็กก็กินกันที่โรงอาหารนะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ตู้ใช้ไม่ได้แล้วแน่ๆ
2: โรงเรียนเราเก็บของนะคะไม่ใช่ว่าไม่เก็บโรงเรียนเราเก็บของไปไว้ที่สูงแต่มันก็ยังไม่ค้นค่ะ
1: สูงยังไม่ทันน้องน้ำ
2: กับน้องน้ำที่มาค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะนี่เราอุตส่าห์เก็บแล้วนะฮะแต่ไม่พอไม่ทันนะคะแต่ว่าไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรทางร่างกายอยู่ครบนะ
2: ฮะปลอดภัยค่ะ
1: นักเรียนก็ปลอดภัยห้ามออกมาเหรอคะบุคลากรก็ปลอดภัย
2: ค่ะปลอดภัย
1: อืมค่ะ
2: แต่อยู่ในพื้นที่นักเรียนเนี่ยอยู่ในพื้นที่หมดเลยนะคะในหมู่หนึ่งหมดเลยก็มีการอพยพกันออกมาตอนนี้ก็น้ำทางถนนอะไรก็มีเข้าสัญจรได้แล้วอะค่ะ
1: แล้ว
2: พอดีว่าโรงเรียนวัดปากน้ำเราเป็นที่ต่ำ
1: ก็เลยมีขันอยู่บ้างแล้วมีกลิ่นไหมคะพอขันน้ำมีกลิ่นไหม
2: โอ้โหมีกลิ่นค่ะ
1: โอ้เหม็นหน่อยนะทนนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวพอมันลงปุ๊บมันก็จะไปกับน้ำที่ลดลงด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่ค้างๆอ่ะมันต้องมาใช้ยาฆ่าเชื้อนะพอนะ
2: ค่ะ
1: นั่นแหละเดี๋ยวถ้าหากว่าใครอยากจะบริจาคกันขอเสนอว่าน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นสิ่งที่น่าบริจาคอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับปอชุงคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: อืมค่ะเอาเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชมเราอยู่นะฮะฟังเราอยู่ใครอยากจะบริจาคพวกน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาทำความสะอาดเนี่ยแจ้งความประสงค์เข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะคะแจ้งเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราบอกกล่าวนัดหมายกันให้นะฮะจะส่งข่าวกันสื่อสารกันด้วยวิธีไหนว่ามานะคะ
2: ได้ค่ะ
1: เนาะ
2: หรือติดตามเพจ Facebook ของโรงเรียนวัดปากน้ำก็ได้ค่ะก็มีลงและมีด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เข้าใจ
2: กัน
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยพอชุงเดี๋ยวปุ๊กลองดูว่าจะร่วมด้วยช่วยกันมีใครเดี๋ยวตั้งเป็นทอดผ้าป่าน้ำยาทำความสะอาด บ้านทำความสะอาดห้องน้ำกันเนาะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะท่านแหนมเภอกบินบุรีนะฮะแหนมเภอธรรมรัตน์งามแสงค่ะท่านรับเรื่องหลังใหม่แล้วก็ท่านแนะนำนะครับบอกว่า9ตุลาคมนี้จะมีบิ๊กคลีนนิ่งให้พอเอาไปติดต่อด่วนเลยความจริงใจปุ้งนะคุณผู้ฟังแว๊บๆกำลังคิดอะไรอยู่ไหมฮะเอาสมัยน้อสมัยน้อคุณผู้ฟังบอกอะไรแค่คุณอนุมาเอาสมัยนะนี่เรามาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคน้ำยาล้างห้องน้ำดีไหมฮะคุณผู้ฟังน้ำยาทำความสะอาดบ้านอุปกรณ์พวกนี้ดีไหมฮะแล้วเราก็เอาไปแจกเขาดีไหมฮะนี่ชวนกันแฟนรายการนะฮะใครคิดเห็นยังไงพิมพ์แชทโทรศัพท์มาบอกได้เลยนะฮะฟังแล้วก็เห็นใจแล้วก็สงสารเขาเนาะผ่อนหนักให้เป็นเบาส่วนมากจะมีปัญหาลักษณะนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะฮะในทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่ชมรายการเราอยู่นะฮะ0817159551
3: ยังไงอ่ะก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียงจริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ยพักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมด้วยทีมงานคนขยันหลังไมค์ของเรานะฮะเราพร้อมเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกร้อนยังไงแจ้งเข้ามาได้นะฮะทั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาน้ำท่วมแต่ท่านเดือดร้อนก็แจ้งเข้ามาพื้นที่ไหนมีปัญหาน้ำท่วมนะฮะน้ำลดแล้วน้ำขังหรือว่าไม่มีน้ำขังแล้วแต่ว่าโอ้โหหนักใจเรื่องของการกลับมาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ติดต่อมาเลยนะฮะ0817159551-3ค่ะคราวนี้เราจะมาพูดคุยนะฮะเรื่องสำคัญนะก็คือเรื่องของอาหารการกินนี่แหละค่ะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหในพื้นที่น้ำท่วมข้าวของอาหารการกินราคาปกติไหมตอนนี้น้ำลดแล้วเป็นยังไงบ้างหรือแม้แต่ภาคประชาชนทั่วไปค่ะท่านอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีวัฒนศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับพี่อนุมาครับ
1: ค่ะโอ้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีวัฒนศักดิ์มากๆเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็ห่วงในเรื่องของราคานะฮะอาหารการกินนี่แหละค่ะตอนนี้ดูราคาโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมน้ำลดตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคะท่านครับปกติไหมคะ
9: ก็ต้องยอมรับนะครับในเบื้องต้นนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรเนี่ยแล้วเราอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในภาคกลางภาคตะวันตกนะครับอย่างผักเนี่ยนะครับในแหล่งผลิตสำคัญสำคัญเราเนี่ยก็อยู่ทั้งภาคกลางภาคตะวันออกนะครับอีสานก็มีบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ ทำให้ราคาผักในช่วงนี้ถ้าพี่อนุมาดูก็จะการปรับขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านสุภกิจสุธรรมพันธ์เองท่านก็มีความเป็นห่วงนะครับก็ขอให้ทางกรมเนี่ยประสานนะครับเชื่อมโยงนะครับตลาดกลางตลาดสดนะครับจากแหล่งผลิตเข้ามาเสริมนะครับก็เท่าที่เราติดตามนะครับช่วงนี้เนี่ย

0: คาผักที่ได้มีการปรับขึ้นในช่วงไม่กี่วันนะประมาณ 3-5 วันที่ผ่านมานะฮะต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีบางรายการก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีปริมาณผลผลิตเข้ามาเติมในตลาดนะครับเพราะว่าเนี่ยเราได้มีการติดตามนะครับที่ตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเป็นแหล่งผักใหญ่นะครับที่ซัพพอร์ตในเรื่องของผักให้กับทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายๆจังหวัดนะครับโดยรอบนะครับอันนี้ก็มีเห็นแนวโน้มว่าผักหลายตัวก็เริ่มส่งนะครับและบางตัวก็เริ่มแต่ก็ยอมรับครับว่าผักบางตัวเนี่ยก็ยังราคายังสูงอยู่นะครับส่วนที่ผักที่ยังสูงอยู่เนี่ยครับที่ออกมาครับมันจะเป็นกลุ่มผักใบแล้วก็ที่เป็นลำต้นอ่อนเนี่ยอันนี้จะมีประเด็นกับเรื่องฝนเป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนลงมาอีกนิดนึงนะครับครับแล้วก็เราก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกก็ให้กรมการค้าภายในตั้งวอลลุ่มขึ้นมานะครับได้มีพูดคุยนะครับเชื่อมโยงนะครับกับตลาดกลางตลาดสดต่างๆนะครับว่าการเป็นอย่างไรก็จะได้มีการเชื่อมโยงสินค้าก็ไปเสริมไปเติมนะครับอันนี้ก็มุ่งเน้นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเราพยายามเอาปริมาณผักสดเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นไม่จำเป็นต้องไปซื้อเจ้าที่มันแพงนักใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดผักเขามีก็เขาก็จะลงกันมา
0: ครับจริงๆผักเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าผักเนี่ยถ้ามันโดนน้ำมากหรือมันขนส่งที่ใช้ระยะเวลาไกลเนี่ยอันนี้ก็จะมีผลเหมือนกันเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยที่เป็นแหล่งผลิตเนี่ยอาจจะไม่ท่วมนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องขนส่งผ่านในพื้นที่ที่มีอาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับมันก็จะเวลาเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ส่งผลสภาพผักเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทานเจแล้วด้วยนะฮะท่านวัฒนศักดิ์นะฮะพี
0: ่ครับก็ตรงนี้เองนะครับเราทางกระทรวงพาณิชย์เองก็มีความเป็นห่วงนะครับก็แต่นี่มีการประสานนะครับทางตลาดกลางและการผลิตต่างๆนะครับที่ให้นำผักนะครับที่มีนะครับกระจายให้ทั่วถึงมากที่สุดนะครับแล้วก็แหล่งไหนที่เป็นแหล่งที่กระจายสำคัญนะครับเราก็ต้องเติมเข้าไปตรงนั้นนะครับนะฮะและส่วนหนึ่งเองถ้าเกิดสามารถเชื่อมโยงตรงได้เราก็จะเร่งดำเนินการให้นะครับ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากราคาผักแล้วอะค่ะท่านวัฒนศักดิ์ครับพี่ครับราคาไข่ไข่ก็อยากจะให้ท่านพูดถึงสักนิดหนึ่งด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ลงบ้างไหมคะ
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของไข่เนี่ยนะครับเมื่อวันนะครับวันที่หนึ่งเนี่ยผมได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมนะครับผู้ประกอบการห้างค้าปลีกส่งตรงนั้นเองนะครับเราก็ได้มีการเน้นย้ำและก็ขอความร่วมมือทางฟาร์มต่างๆนะครับขอให้ตึงราคาหน้าฟาร์มไว้นะครับนะซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ได้มีการบอกว่าถ้าผู้ประกอบการนะครับรายใหม่นะครับที่ไม่เคยค้าขายเลยแล้วอยู่ๆจะมาซื้อไข่แล้วก็จะเอาไปเที่ยวขายไปตั้งราคาอัพขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาเป็นการโกงราคาอันนี้คือไม่น่ารักนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เองนะครับผมก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ประชุมกับทางผู้รวบรวมนะครับในการที่จะสอบถามถึงสถานการณ์นะครับก็พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายนะครับที่เคยรับจากฟาร์มที่คือของตนเองอยู่นะครับและฟาร์มนั้นเนี่ยส่วนก็ไม่ได้รับความเสียหายก็ตรงนี้เดี๋ยวทางกรมเองก็จะประสานนะครับเชื่อมโยงกับทางแหล่งอื่นนะครับก็คือฟาร์มอื่นๆนะครับที่พอที่จะซัพพลายไข่ไก่เข้าไปในระบบนะครับซึ่งวันนี้เองก็ทางคุยกับทางผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับก็ยืนยันครับให้ความร่วมมือว่าจะตึงราคาหน้าฟาร์มเอาไว้นะครับส่วนผู้ประกอบการบางรายที่อาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับนะแล้วจะเปลี่ยนจากฟาร์มไปเป็นพ่อค้าซะแล้วอย่างนี้มันก็เดี๋ยวเราก็จะส่งชุดสายตรวจลงเราไปติดตามกำกับดูแลนะครับในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะเรื่องของสินค้าต่างๆที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนนี่เราต้องมีการดำเนินการยังไงบ้างไหมคะท่านวัฒนศักดิ์คะ
0: ครับพี่อย่างนี้ครับพี่ครับคือในส่วนของพื้นที่เนี่ยนะครับที่มีน้ำลดลงแล้วนะครับแล้วพอที่จะเข้าไปได้เนี่ยนะครับเราก็ได้มีการเตรียมการนะครับที่จะจัดเรื่องของใช้ช่วยไทยทงฟ้าลดค่าของชีพนะครับนะทั้งในส่วนกลางกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับ แต่ในเบื้องต้นเนี่ยในส่วนกลางเนี่ยทางกรมก็จะเร่งดำเนินการโดยด่วนนะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะครับและตอนนี้ก็ได้ประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการต่างๆนะครับก็ขอสินค้าราคาพิเศษราคาประหยัดนะบ้างนั้นเถอะนะครับไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่อาจจะต้องเข้าไปบ้านแล้วนะครับแล้วก็ต้องซื้ออาหารหรือซื้อของใช้ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดอันนี้ก็เราก็จะได้มีเร่งดำเนินการโดยเร็วนะครับแล้วก
1: ็
0: คิดว่าก็อีกสักภายในไม่กี่วันนะครับก็จะได้ดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับ
1: แสดงว่าในส่วนนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางกรมการค้าภายในเองก็นึกภาพออกนะฮะว่าถ้าน้ำท่วมต้องการอะไรหลังน้ำท่วมจะต้องเตรียมอะไรสำหรับพี่น้องประชาชนแบ่งหนักเป็นเบาลดภาระของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซื้อหาของเหล่านี้ในราคาที่เป็นธรรมอ่ะนะฮะเหมือนตอนก่อนน้ำไม่ท่วมนะฮะท่านรัตนศักดิ์นะฮะ
0: ครับพี่ครับแล้วผมขอเรียนสักนิดนึงได้มั้ยครับ
1: ค่ะเรียนเชิญค่ะ
0: แล้วพอดีวันนี้อีกเหมือนกันนะครับวันนี้กลุ่มหลายประชุมเลยเมื่อเช้าก็ประชุมกับทางกลุ่มนะครับพวกวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็ท่าส่งนะครับและรวมไปถึงผู้ประกอบการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก
1: ็
0: อันนี้ขอความร่วมมือเขานะครับว่าขอให้คงอัตราค่าบริการแล้วก็ตัวสินค้าด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็จะขอให้เขาเนี่ยช่วยจัดทำส่วนส่งเสริมการขายนะครับหรือโปรโมชั่นนั่นเองนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทางผู้ประกอบการหลายรายนะครับที่เราเข้ามาร่วมประชุมกับเรานะครับก็เจ้าใหญ่ๆนะครับก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็เดี๋ยวจะเร็วๆนี้ก็จะรีบออกนะครับประกาศออกไปว่าเราจะมีร่วมโปรแกรมเพื่อที่จะช่วยพี่น้องในช่วงน้ำลดอย่างไรบ้างนะครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงนะครับในการตรวจเช็คนะครับน้ำมันเครื่องนะครับหรือเคมีต่างๆนะครับรวมทั้งนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็ขอให้ทางผู้ประกอบการนะครับมาร่วมกับเรานะครับในการที่จะเปิดจุดในพื้นที่ต่างๆนะครับในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยนะครับใครที่มีสาขาก็ไปร่วมกับทางสำนักงานพาณิชย์ในต่างจังหวัดครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับซึ่งในส่วนกรุงเทพเนี่ยแต่เดี๋ยวทางกรมการค้าจะเร่งดำเนินการก่อนนะครับส่วนที่สองเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องขอรับจัดสรรงบประมาณมาเพื่อที่จะทำให้การทำงานของเราได้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้แต่ซึ่งท่านมีความเป็นห่วงสถานการณ์อย่างยิ่งเลยนะครับ
1: ค่ะเราก็มีสายด่วน1569นะฮะท่านวัฒนศักดิ์ที่จะเปิดรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเผื่อใครอยากจะขอไทยช่วยไทยพัดไปลงที่นี่ด้วยหรือว่าที่นั่นขาดผักขาดข้าวของอะไรแจ้งได้เหมือนกันเลยใช่ไหมฮะพี
0: ่ไทยช่วยไทยฟ้าลดค่าของชีพครับพี
1: ่นะใครอยากให้ไปลงตรงไหนรีบติดต่อมาเลย
0: ผมฝากนิดนึงนะครับถ้าพบเห็นนะครับที่ไหนนะครับสวยโอกาสขึ้นราคานะครับหรือขายของแพงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็แจ้งมาเลยนะครับที่สายด่วน1569นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งที่ถ้าพบนะครับว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจริงๆนะครับผิดกฎหมายนะครับไปฉวยโอกาสขึ้นราคาของเขาเนี่ยนะครับโทษจำคุกสูงสุด7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งอันนี้ฝากพี่น้องประชาชนนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็สอดส่องถ้ามีอะไรก็โทรเข้ามาที่สายด่วน1569ด้วยนะครับ
1: ค่ะด้วยความยินดีเลยนะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเรารับฟังพร้อมกันทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวทางปุ๊กก็จะรีบรายงานไปที่ท่านวัฒนศักดิ์ทันทีเลยนะถ้าประชาชนแจ้งผ่านทางสื่ออย่างเรามานะฮะท่านอธิบดีนะคะ
0: ครับกราบขอบคุณครับพี่ดอนมาครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
1: ค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วยกันนะหน่วยงานภาครัฐทุกๆหน่วยงานก็พร้อมนะฮะที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราเป็นสื่อกลางให้นะไปที่สายของคุณสุชินวงพันเสือค่ะหรือว่าพี่หมีนะฮะเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่สว่างบำเพ็ญธรรมสถานประจินบุรีจุดอำเภอบ้านสร้างเนาะสวัสดีค่ะพี่หมีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้างพี่หมีตอนนี้ที่บ้านสร้างน้ำนี่ท่วมขนาดไหนหรือลงหมดแล้วคะ
2: ท่วมทุกพื้นที่เลยครับ
1: ความสูงประมาณแค่ไหนน้ำขัง
2: ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่ที่11หมู่ที่11นะครับ
1: ค่ะ
2: ตำบลบางพวงตอนนี้ผมออกรับผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ข ของโรงพยาบาลบ้านสร้างนะครับเป็นผู้ป่วย

0: ไปฉุกเฉินนะครับเขาบอกว่าอายุ80กว่าปีนะครับมีอาการซึ
1: ม
0: นะครับไม่ค่อยรู้สึกตัวครับก็เลยจัดรถและเรือกู้ภัยนะครับพร้อมเรือท้องแบนรถพยาบาลท้องเรือท้องแบนนะครับออกตรวจสอบตอนนี้กำลังเดินทางนะครับเดินทางลำบากครับเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเส้นทางครับตอนที่เราเลี้ยวเข้ามา
1: ค่ะตอนนี้นะครับพี่ค่ะขออนุญาตพี่หมีพอดีเรามีสายของท่านกรรมการและก็รองเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะฮะท่านดร.สายสมวงศ์สาสุรักษ์เดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันเลยเผื่อจะมีตรงไหนที่ช่วยเหลือกันได้จะได้ทันการนะฮะสวัสดีค่ะพี่สายสมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องอรุณมาสวัสดีค่ะ
1: โอ้ต้องขอบคุณพี่สายสมมากๆเลยที่กรุณาเข้ามารับเรื่องด้วยกันพอดีว่ามีในส่วนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานประจินบุรีอะค่ะจุดที่อำเภอบ้านสร้างนะฮะคุณหมีสุชินวงพันเสืออยู่ในสายกับเราแล้วก็รายงานถึงสถานการณ์ล่าสุดนะฮะว่าตอนนี้ที่ประจินยังน้ำท่วมสูงอยู่นะพี่หมีนะพี่หมี
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้วิ่งรับส่งในส่วนของผู้สูงอายุที่มีอาการซึมด้วยแต่ในขณะเดียวกันจากสภาพที่เห็นในพื้นที่ตอนนี้พี่หมีอยากจะขอความช่วยเหลือยังไงบ้างคะเพราะเราลงอยู่ในพื้นที่ตอนนี้อะค่ะเชิญค่ะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะค่ะเชิญเลยพี่หมีได้ยินชัดเจนค่ะ
0: ครับตอนนี้นะครับในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับก็ท่วมทุกตำบลนะครับท่วมทั้งอำเภอเลยครับ
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านเดือดร้อนเยอะมากเลยครับทั้งหมดเลยครับ
1: แล้วพวกอาหารการกินถุงยังชีพพอมีอยู่ไหมฮะ
0: ก็ขาดแคลนครับตอนนี้อาหารปรุงสุกเนี่ยเราคิดว่ามันเหมาะสมให้ทำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีกว่าครับส่วนผู้ได้รับความได้รับผลกระทบเนี่ยครับเราอยากได้เป็นอาหารแห้งอะครับอาหารแห้งกับน้ำอะครับนะแล้วก็ยารักษาโรคครับที่มันจำเป็นที่สุดนะครับตอนนี้เพราะว่าถ้าเราทำอาหารปรุงสุกไปเขาเนี่ยการเดินทางระหว่างที่เราจะไปมอบให้เขาเนี่ยมันใช้เวลานานและช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับมันจะผมกลัวอาหารมันจะบูดนะครับพออาหารบูดไปเนี่ยแล้วผู้น้องจากเจ้าหน้าที่
2: มูลนิธินะคะฟังพี่สายสมนิดนึงพอดีเมื่อเช้าพี่ได้รับการประสานมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนนะคะได้ส่งจดหมายมาขอถุงยางชีพ 1,000 ถุงค่ะพวกเราอนุมัติกันให้เรียบร้อยแล้วในถุงยางชีพค่ะมีครบทุกอย่างตามรายการของพระองค์สมเลยแล้วก็มีอาหารที่สามารถทานได้เป็นอาหารเครื่องกระป๋องแต่ว่ามีอาหารหลายอย่างค่ะมีทั้งน้ำพริกมีทั้งข้าวมีทั้งแกงอะไรเงี้ยค่ะผัดแหนมแกงเขียวหวานไข่พะโล้ก็มีค่ะเกี๊ยวฉ่ายอะไรเงี้ยต่างๆแล้วอุปกรณ์ครบเลยทีนี้พี่ว่าน้องรีบแจ้งไปทางผู้ว่าเลยได้ไหมคะเพราะว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงอ่ะเพราะว่าผู้ว่าขอทำหนังสือมาขอที่มูลนิธิ 1,000 ถุงเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ว่ารับไปผู้ว่าจะต้องจ่ายให้กับอำเภอต่างๆนะคะตามที่เกิดความเดือดร้อนเรียงตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางมูลนิธิค่ะจะนั่นเข้าไปที่หน้าห้องผู้ว่าได้เลยครับคุณพี่ว่าพรุ่งนี้หรือเย็นนี้บอกไปเลยตอนนี้ก็ได้ถ้าเกิดของถึงแล้วเนี่ยจะได้เราคืออำเภอไหนเดือดร้อนก่อนไอ้นั่นรีบนั่นไปก่อนเขาจะได้จ่ายใน 1,000 ชุดนะคะ
1: ค่ะแสดงว่าในเบื้องต้นตอนนี้นะฮะก็คือของสภากาชาดไทยเราก็ไปจัดแจกที่จังหวัดประจินบุรีแล้วนะฮะของไปแล้วนะฮะ
2: ของเพื่อนพึ่งพาค่ะของอันนี้ของเพื่อนพึ่งพา
1: ของเพื่อนพึ่งพานะคะ
2: อันนี้ของเพื่อนพึ่งพาของเพื่อนพึ่งพาเพิ่งแพ็คถุงยางชีพเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยพึ่งหักสุกแล้วเราแพ็ค2วันเนี่ย 3,000 ชุดตอนนี้ค่ะที่อนุมัติไปแล้วก็คือผู้ว่าประจินขอมา 1,000 ชุดผู้ว่านครนายก 1,000 ชุดแล้วก็ผู้ว่าฉะเชิงเทราขอมา 1,000 ชุดหมดเกลี้ยงแล้วค่ะถ้าเดี๋ยววันพุธพฤหัสนี้เราจะแพ็คอีก 2,000 ชุดค่ะก็ต้องพยายามเพราะว่าของก็ต้องสั่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นคือของที่ของเพื่อนพึ่งพาเนี่ยค่ะจะต้องเป็นของดีที่สั่งมาจากห้างเลยค่ะ
3: อยู่นี่
2: สั่งจากห้างต่างๆซึ่งต้องไม่มีของหมดอายุหรืออะไรค่ะเป็นของมีคุณภาพแล้วก็อยู่ได้หลายวัน
1: ค่ะแล้วตรงนี้ต้องการคนไปช่วยแพ็คของอะไรไหมคะที่เพื่อนพึ่งพามีเจ้าหน้าที่ช่วยแพ็คของอยู่ใช่ไหมคะ
2: ถ้าเกิดจะได้ก็แจ้งมาได้ค่ะเพราะว่าเราจะแพ็คที่คนหนึ่งนะคะของคนหนึ่งวันพุธกับวันพฤหัส2วันค่ะจะมาเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็มาได้เลยค่ะมันจะได้ช่วยกันจะได้เสร็จเร็ว
1: ค่ะ
2: แล้วก็ณตอนนี้ค่ะเท่าที่ทราบเนี่ยก็เริ่มมีหลายจังหวัดที่หนักๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างว่าสระแก้วอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เพื่อนพี่ฝากก็ต้องพยายามทำให้ทันแพ็คให้ทันกับความเดือดร้อนนะคะเพราะว่าเวลาแพ็คเนี่ยในถุงของเราเนี่ยของเยอะมากค่ะแล้วก็ของ ของมีคุณภาพแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลายวันสมมติว่าใช้ถึง5วัน7วันได้เนี่ยค่ะ
1: ค่ะค่ะฉะนั้นก็เดี๋ยวในส่วนนี้นะฮะสองอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือกรณีของพี่หมีสุชินเนี่ยเดี๋ยวทางรายการกำลังประสานท่านผู้ว่าวีรพันธ์ให้ด้วยนะฮะส่วนที่สองก็คือที่พี่สายสมจะมีการจัดถุงยังชีพของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาวันพุธพฤหัสนี้นะที่พลม
2: 1
1: เพิ่มอีก
2: แต่ว่าของปาจินเนี่ยได้โควต้าไปแล้ว 1,000 ค่ะเพราะนั้นต้องรีบประสานผู้ว่าว่าของบ้านสร้างเดือดร้อนต้องการกี่ถุงอะไรเงี้ยที่พี่ว่าคือก็ไปแบ่งกันจากทางจังหวัดที่เขาเอาไปเพราะเดาว่าผู้ว่าอาจจะส่งไปตรงนี้500ถุงอันนี้300ถุงอันนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ความอาการกระจายของดุลพินิจของความเดือดร้อนของแต่ละที่นะคะ
1: รับทราบปฏิบัติ
2: แล้วก็กรณีที่มีคนป่วยคนไม่นั่นเนี่ยค่ะลองประสานกับตำรวจน้ำดูนะคะตอนนี้หน่วยงานของตำรวจน้ำได้เซ็น MOU กับเพื่อนพึ่งพานะคะตำรวจน้ำจะมีเรือตำรวจน้ำมีโดรนมีอุปกรณ์ค่ะให้ทางมูลนิธิเขาเรียก
1: คะ
2: ของที่เมื่อกี้น้องเขาติดต่อมาเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให
1: ้ติดต่อกับตำรวจน้ำเลยค่ะ
2: ใช่ให้ติดต่อตำรวจน้ำด่วนเลยค่ะเพราะตำรวจน้ำตอนนี้เสื้อเขาที่ใส่หน้าอกมีป้ายเพื่อนพึ่งพาด้วยเพราะว่ามาเซ็น MOU แล้วก็เพื่อนพึ่งพาก็จะซัพพอร์ตกับตำรวจน้ำด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคือเขาจะมืออาชีพในการที่มีอุปกรณ์เข้าถึงได้ค่ะรวดเร็วค่ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวนี้เราช่วยประสานงาน
2: ก็แจ้งมาถ้ามีอะไรก็บอกน้องออนุมาเป็นรับมาแล้วก็รายละเอียดส่งมาแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยกันประสานได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ไอ้นี่หมดเลยว่าเมื่อวันเสาร์ก็เพิ่งเสร็จลงครัวที่วัดบางเตยที่คลองกลุ่มเก็บซึ่งจะเสร็จแต่ตอนนี้ก็มาด้านแถบนี้ต่อเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ค่ะช่วยกันขอบคุณพี่สายสมวงศ์สาสุรักษ์มากมากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทุกคนหายจากคนไทยกันนี่เร็วๆนะคะ
1: ค่ะรวมด้วยช่วยกันขอบพระคุณมากค่ะพี่หมีครับพี่หมีขอบคุณค่ะพี่หมีคะเดี๋ยวเบื้องต้นจะลองประสานท่านผู้ว่าดูว่า 1,000 ชุดที่ได้จากสภากาชาดไทยจะไปลงบ้านสร้างไหมแต่ประกาศตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครจิตอาสานะพ่อแม่พี่น้องนะคะใครจะร่วมกันบริจาคของเนี่ยจุดอำเภอบ้านสร้างคิดว่ามีประชาชนอยู่สักกี่มากน้อยขนาดไหนครับพี่หมีที่ติดอยู่ในบ้านตอนนี้ค่ะ
3: ตอนนี้เราก็เริ่มอพยพออกเข้าไปศูนย์พักพิงอะครับ
1: จ้ะ
3: แต่บางคนก็ไม่ยอมออกจากบ้านนะครับเพราะว่าเขาเป็นห่วงบ้านเราก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้เขาออกอะครับแต่ถ้าไม่ออกจริงๆเราก็เฝ้าระวังให้เขาในกรณีแบบเหมือนว่าส่งข้าวส่งน้ำอะไรประมาณนี้ครับ
1: อ๋อค่ะถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ออกมาก่อนใช่ไหมพี่หมีถ้าเป็นไปได้นะ
3: เพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากครับ
1: อืมค่ะออกมาก่อนน้ำลดแล้วเข้าไปใหม่นะฮะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเราเอาละก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะพยายามหาผู้ที่มีน้ำใจนะที่พอจะร่วมด้วยช่วยกันบริจาคอีกเดี๋ยวจะเชื่อมประสานงานให้นะพี่หมีนะรอนิดหนึ่งนะนะ
3: ครับผม
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะหลายพื้นที่น้ำลดแล้วดีขึ้นแล้วเราดีใจด้วยนะแต่ที่หลายพื้นที่ยังหนักหน่วงอยู่อย่างน้อยก็มีที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจินบุรีนะฮะถ้าหากว่าใครจะร่วมด้วยช่วยกันไปบริจาคของไปแจกของก็พิจารณาพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่ฟังรายการอยู่นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ของเรา0817159551-3ยังโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดถึงแม้ว่าจะจบรายการไปแล้วก็ตามแล้วก็ตอนนี้เราเร่งรัดในเรื่องการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะฮะพรุ่งนี้มาติดตามความคืบหน้ากันต่อค่ะวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
7: นายเอกมิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4-14ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที
8: ่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้พร้อมย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
9: นายประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
13: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
11: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
13: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับมีสวทของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต้องบอกว่าทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคใต้ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่รวมถึงทาง AM ด้วยครับ AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ AM 1460

67กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้อยู่พื้นที่ไหนนะครับรายงานตัวทักทายมา02ครับ2769717แล้วก็02269721นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ช่างเทคนิคของเราครับคุณทูลชัยคำรอดนะครับวันนี้หลังไมค์ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นและก็แน่นอนครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็เดินหน้านะครับในการส่งข้อมูลและที่สำคัญผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้ทักทายกันนะครับใครที่อยากเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับรวมถึงการติดตามข้อมูลต่างๆก็แจ้งมาได้เลยหลายเรื่องราวครับที่วันนี้รายการจับประเด็นเป็นข่าวเตรียมมาน้องต้นน้ำครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาทักทายกันที่สุราษฎร์ธานีก็ยังมีฝนตกอยู่หลายพื้นที่นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวสำคัญสำคัญแล้วก็เดินหน้าที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นความสนใจของคนไทยแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่องสถานการณ์น้ำทั้งในกรุงเทพมหานครครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆด้วยล่าสุดครับวันนี้ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจแต่วันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยนะครับได้ติดตามกันโดยทางด้านวันนี้ครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ลงโพสต์เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน200ชุดครับมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลาดกระบังครับโดยล่าสุดครับวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยพร้อมได้มีพระราชกระแสรับสั่งทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นภาพข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบนขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวที่ทำให้ประสบนิกรปวงชนชาวไทยก็ปลื้มปิตินะครับในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาครับขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับมีจากทางด้านของเพจของสถานีของเราแล้วก็จากโซเชียลมีเดียที่ส่งมาตอนนี้จากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับอีกหนึ่งข่าวที่ต้องบอกว่าต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องราวของการเยียวยาเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับมีการประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและที่สำคัญต้องบอกว่าเรื่องสำคัญมากๆครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับวันนี้เป็นเรื่องหลักแล้วก็เป็นที่หลายคนก็พูดถึงเรื่องของท่านนายกที่ย้ำเลยว่าต้องจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยทันทีกำชับอีกเรื่องนึงคือดูแลสุขอนามัยบริเวณศูนย์พักพิงนะครับโดยวันนี้ครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเรื่องราวเอาไว้นะครับขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามนะครับสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้5ตุลาคม2569ท่านก็ได้มีการกล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีปทุมธานีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็ต้องมีการอพย

็ยังคงมีฝนตกเพิ่มในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็มีฝนตกหนักมากครับในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการสั่งการครับคุณผู้ฟังให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำนะครับใช้ข้อมูลชุดเตือนภัยชุดเดียวกันแล้วก็หากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งเพิ่มเติมมาครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการสั่งการเร่งด่วนในส่วนของพื้นที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดเร่งฟื้นฟูนะครับพร้อมกำชับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยแล้วก็พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนโทรศัพท์มาถามหลังไมค์เยอะมากนะครับก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยต้องจ่ายทันทีก็ได้มอบหมายครับให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนการสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับแล้วก็ดูแลสุขอนามัยในบริเวณศูนย์พักพิงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงโพสต์เอาไว้นะครับขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาให้กำลังใจจากทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปในหลายจุดที่ยังคงมีความเดือดร้อนนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีหลายจุดเลยที่ส่งต่อเข้ามาดูในพื้นที่ของแม่กลองกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำอยู่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินครับก็ได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ครับสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนพื้นที่คลองสาขาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเนื่องจากบริเวณปลายคลองเนี่ยรับน้ำเกินศักยภาพก็ต้องเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ปลายคลองในอำเภออัมพวาแล้วก็อำเภอบางคนทีก็อย่าเพิ่งชะล่าใจแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงขอให้ยกสิ่งของไว้ที่สูงต่อไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนายชยชัยแสงอินท่านได้กล่าวถึงสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองนะครับหลังการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมก่อนคุณผู้ฟังภาพรวมสถานการณ์บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองแล้วก็คลองที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำเนี่ยตั้งแต่อัมพวานะครับตอนนี้ณวันนี้ 17:18 ตั้งแต่ตลอดทั้งวันที่ทีมข่าวของเราติดตามอยู่ต้องบอกว่าที่แม่กลองสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับขณะที่อำเภอบางคนทีระดับน้ำก็กำลังทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับพื้นที่คลองสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปลายคลองคลองเล็กคลองซอยที่อยู่ห่างจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่นะครับลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากเหตุผลคือบริเวณที่จุดตรงนั้นนะครับมีปริมาณน้ำเนี่ยสะสมมากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับยังคงทำหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่อัมพวาแล้วก็พื้นที่บางคนทีบริเวณริมแม่น้ำแล้วก็ใกล้กับพื้นที่แม่น้ำแม่กลองเนี่ยต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างมากครับแต่คาดการว่าก็อาจจะกลับมาสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพื้นที่ปลายคลองที่อยู่ห่างจากแม่น้ำแม้ว่าระดับน้ำอย่างที่บอลนำเรียนว่าจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีโอกาสกลับมาขึ้นสูงอีกเพราะจังหวะคุณผู้ฟังน้ำขึ้นน้ำลงก็ขอให้ประชาชนครับที่ติดตามฟังข่าวอยู่พื้นที่อัมพวาพื้นที่บางคนทีนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดยังไม่ควรนะครับที่จะเอาของลงนะครับก็ควรที่จะยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องเน้นย้ำว่าพื้นที่แม่กลองภาพรวมนะครับ

ภาพรวมแม่กลองสมุทรสงครามเนี่ยดีขึ้นตามลำดับแต่ก็อย่าชะล่าใจเอาของไว้ที่สูงก่อนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนกันบ้างนะครับเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งที่อยากจะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าอีกหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปว่าข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาดูกทม.กันหน่อยกทม.ต้องบอกว่ามีหลายจุดเลยที่วันนี้ครับก็ยังมีการติดตามกันอยู่5ตุลาคม2569กทม.เร่งระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับเคลื่อนที่เสริมจุดเสี่ยงครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่5แล้วก็6วันนี้ครับวันที่5พรุ่งนี้วันที่6ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่นะครับอย่างที่นำเรียนว่าก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือเอาง่ายๆว่าตลอดตุลาคมนะครับทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็ยาวไปถึงสัปดาห์หน้านะครับยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเปิดเผยภายหลังจากการแถลงข่าววันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับของการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมมาดูจุดสำคัญสำคัญของพื้นที่กทม.ในวันนี้ครับ5ตุลาคมสถานการณ์พื้นที่น้ำในพื้นที่กทม.นะครับต้องบอกว่าเส้นทางหลักยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็คือถนนฉลองกรุงนะครับของวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังข่าวเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเล็กนะครับที่ฉลองกรุงชุมชนเคหะล่มเกล้าตอนนี้มาอัปเดตกันหน่อยนึง 17:20 นก็เร่งระบายน้ำออกครับล่าสุดเนี่ยน้ำระดับน้ำลดลงก็เยอะเลยทีเดียว 30-70 เซนติเมตรตั้งเป้าครับที่เคหะล่มเกล้านะครับภาพรวมเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับตั้งเป้าว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มให้ได้ประมาณสัก25เซนติเมตรต่อวันนะครับมีนบุรีเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ก็ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำมีนบุรีวันนี้ครับ5ตุลาคมมีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มที่มีนบุรีนะครับเร่งผลักดันน้ำเพื่อที่จะไหลลงคลองแสนแสบส่วนชุมชนสายไหมที่พี่น้องถามมานะครับแล้วก็ออเงิน5ตุลาคมวันนี้ตอนนี้ครับได้มีการเสริมเครื่องสูบน้ำสายไหมนะวันนี้เสริมเครื่องสูบน้ำที่สายไหมแล้วก็เสริมเครื่องสูบน้ำที่ออเงินจากพื้นที่อื่นนะครับเพื่อที่จะมาเร่งช่วยบริเวณสายไหมนะครับแล้วก็ที่ออเงินด้วยพร้อมกับมีการเพิ่มครับเป็นเรือผลักดันน้ำให้น้ำเนี่ยออกจากพื้นที่เพื่อให้พี่น้องสายไหมแล้วก็พี่น้องออเงินเนี่ยจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับคาดการภาพรวมว่าการระบายน้ำทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้เร่งอย่างเต็มที่ต้องบอกว่าตลอด24ชั่วโมงเขามีการคาดการพื้นที่สายไหมนะครับแล้วก็แถวๆออเงินเนี่ยคาดว่าพื้นที่น้ำจะแห้งเนี่ยประมาณสัก 2-3 วันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทีมงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจิตอาสาแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนเลยภาคเอกชนก็เรียกว่าระดมกันจับมือกันเพื่อที่จะช่วยแถวๆสายไหมเพราะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่อนข้างหนักเหมือนกันที่สายไหมแล้วก็ออเงินทางด้านของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครคาดการครับว่าวันนี้5ตุลาคม2569เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงสุดนะครับที่ 1.72 เมตรต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำกทม.ประมาณ 1.28 เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครครับเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในวันนี้ครับ5ตุลาคมแล้วก็วันพรุ่งนี้6ตุลาคมรวมถึงวันที่10แล้วก็11ตุลาคมก็มีการเตรียมเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการรองรับน้ำฝนแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าประจำนะครับในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมก็เตรียมเครื่องสูบน้ำไปเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหมเพราะว่ามีกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมครับเขามีการคาดการณ์ว่าวันนี้5ตุลาคมแล้วก็พรุ่งนี้6ตุลาคมฝนจะตกหนักในหลายจุดเขาก็เลยมีการเตรียมครับเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อที่จะเตรียมผลักดันน้ำสายไหมนะครับลาดกระบังคลองสามวาแล้วก็สะพานสูงสำหรับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการจัดการขยะในกทม.ตอนนี้ครับหลายๆคนก็ได้ติดตามข่าวอยู่ก็ดำเนินการจัดการเก็บขยะที่ตกค้างขยะที่ลอยน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญสำคัญต่างๆก็สามารถจัดเก็บขยะได้แล้วเนี่ยกว่า 1,400 ตันด้านการเยียวยาครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ลงทะเบียนกันนะครับผู้ประสบอุทกภัยก็มีการลงทะเบียนกันซึ่งก็ต้องบอกว่าจำนวน

0: มากเลยทีเดียวที่ลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยานะครับสูงสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลาดกระบังนะครับสายไหมแล้วก็บางกะปิขณะที่กทมแล้วก็จังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยก็ทยอยนะครับเรื่องของการสำรวจข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับการช่วยเหลือตามมติครม.ครับได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยทางปภ.ก็จะเร่งสำรวจนะครับแล้วก็ยืนยันข้อมูลมานะครับปภ.ก็จะตรวจสอบเนี่ยประมาณสัก2วันนะครับเรื่องของการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐจากนั้นครับก็จะส่งต่อทันทีตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับพอได้ข้อมูลเสร็จปั๊บปภ.ตรวจสอบเสร็จปั๊บผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับจะใช้เวลาประมาณสักวันถึง2วันนี่แหละนะครับซึ่งก็จะเร่งตรวจสอบก่อนที่จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินตรวจอีกทีนึงแล้วก็ดำเนินการโอนเงินอันนี้สำคัญมากครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องเร่งเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็จะเร่งโอนเงินให้ประชาชนนะครับภายใน3วันทำการเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็อัปเดตกันอีกเรื่องนึงครับเรื่องข้าวของกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับหลายคนที่ก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของสินค้าที่มีการกักตุนด้วยล่าสุดวันนี้ครับมาอัปเดตกันทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านกล่าวด้วยว่าลงมาดูเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพด้วยนะครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในครับได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่พี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีของที่บางทีแล้วเนี่ยไข่ไก่คุณบอลขึ้นสูงมากข้าวสารก็หายากไปร้านสะดวกซื้อของก็หมดทุกเชลเลยนะคะฝากสื่อสารเรื่องนี้หน่อยล่าสุดครับเรื่องนี้ยืนยันมาแล้วว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อเข้ามาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในทุกพื้นที่ต้องไม่ขาดแคลนในพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกันกับกระทรวงกลาโหมนะครับเข้าช่วยเหลือเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายแล้วก็เข้าไปกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ไก่นี่สำคัญมากนะครับและก็ได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ก่อนชะลอการส่งออกก่อนอันนี้สำคัญเลยนะครับประมาณ2ถึง3สัปดาห์เพื่ออะไรเพื่อเหตุผลคือให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงก่อนที่จะส่งออกเห็นไหมฮะอันนี้ก็สำคัญซึ่งหากประชาชนพบเห็นเรื่องของการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้เลยครับที่สายด่วน1569ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำปิดท้ายด้วยว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีเรื่องของการจัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำนักปลัดด้วยตั้งแต่25กันยายนเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องถุงยังชีพเรื่องความช่วยเหลือต่างๆนะครับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดังนั้นครับก็เตรียมนะครับที่จะมีแคมเปญโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพด้วยนะครับกว่า 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนครับนี่คือส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับภาพรวมของสถานการณ์น้ำยังคงต้องเกาะติดกันอยู่อย่างต่อเนื่องพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัย

0: อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจันกลับมาครับช่วงนี้ 17:33 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับยังคงต้องติดตามกันนะครับในหลายๆพื้นที่เลยเมื่อสักครู่นี้ได้ยินฟังเพลง IMF หลายคนก็บอกว่าเตรียมพร้อมครับเข้าไปดูในเพจของสวท.ด้วยแล้วก็ทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าแล้ว12ตุลาคมจนถึง18ตุลาคม IMF ครับการประชุมใหญ่ขอญาตินำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องความพร้อมครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านลงพื้นที่ครับที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ12ถึง18ตุลาคม2569ในการตรวจความพร้อมก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของอุทกภัยนะครับภัยไซเบอร์แล้วก็เรื่องของโรคระบาดด้วยนะครับโดยท่านดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ

ได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเพื่อเตรียมเรื่องของการตรวจความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยคุณผู้ฟังครับตลอดช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับCCOC เนี่ยจะทำหน้าที่ครับเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเรื่องของศูนย์บัญชาการกลางนะครับเชื่อมการทำงานของทุกๆหน่วยงานตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ยังมีหน่วยงานร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการรถไฟนะครับมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำการพร้อมปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อที่จะดูแลทุกๆคนในเรื่องของการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ทางด้านของดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการให้ CCOC ดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนะครับซึ่งก็ได้มีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นระบบทดสอบการปฏิบัติการในสถานการณ์จำลองนะครับเพื่อให้ทุกๆหน่วยงานมีความพร้อมแล้วก็สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีเน้นย้ำครับทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านไม่ใช่เพียงแค่มีแผนแต่ต้องทดสอบระบบซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยใครจะเป็นผู้สั่งการใครจะมีหน้าที่อะไรและก็ต้องดำเนินการอย่างไรนะครับพร้อมกับมีแผนหลักแผนสำรองนะครับให้ชัดเจนเพื่อรองรับกับทุกๆสถานการณ์อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับโดยกระทรวงการคลังก็ให้ความสำคัญนะครับในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกกรณีทั้งแผนหลักแผนสำรองเพื่อให้ทุกๆหน่วยงานเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ประสานแล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมนะครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026อย่างเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่ามีแบบนี้ในทุกๆวันครับติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามเรื่องสำคัญกันอย่างต่อเนื่องใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความก็ทยอยส่งมาจากทุกๆพื้นที่ได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับมีข้อความจากคุณหมูรุ่งส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีจากคุณวุฒิพงศ์นะครับบอกว่าทุกเย็นครับก็จะติดตามจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันนะครับแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกันมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับรับมือฝนนะครับในช่วงของการที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เพราะว่ามีข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้นะครับล่าสุดครับที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับก็มีเรื่องของการประชุมสำคัญนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนครับโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับมีนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับโดยหลักใหญ่ใจความคุณผู้ฟังนะครับนายกรัฐมนตรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องอย่างที่นำเรียนครับภาพรวมเนี่ยก็มีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนที่จะตกตั้งแต่วันที่4นะครับหลายคนเมื่อวานนี้ก็บอกว่าคุณบอลโอ้โหฝนตกหนักนะครับพื้นที่ของลาดพร้าวนะครับพื้นที่วิภาวดีเมื่อวานนี้บางเขนก็ตกนะครับในวันอาทิตย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่ตกต่อเนื่องกันก็ให้ติดตามกำชับครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับทุกๆจังหวัด
นะครับโดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับมือฝนนะครับแล้วก็อุทกภัยด้านการป้องกันและการช่วยเหลือรวมถึงการเยียวยาก็ให้มีการรายงานสถานการณ์เข้าสู่ส่วนกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดสรรครับไม่ว่าจะเป็นกำลังพลเครื่องจักรและก็ทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทันต่อสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลกำชับด้วยว่าต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมจัดหาสิ่งของที่จำเป็นให้พี่น้องประชาชนนะครับและที่สำคัญบูรณาการความร่วมมือจากภาคเอกชนอาสาสมัครครับแล้วก็จิตอาสาขณะเดียวกันทุกจังหวัดคุณผู้ฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำต้องมีแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งในเรื่องของการอพยพการสาธารณสุขเรื่องของศูนย์พักพิงการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะครับการประเมินสถานการณ์ก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องขณะที่ช่วงวันที่4นะครับก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยทุกจังหวัดครับท่านนายกบอกว่าต้องเฝ้าระวังเพราะว่าฝนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำเหนือแม่น้ำเนี่ยต้องบอกว่าลดลงในทุกจุดปัจจุบันครับยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและก็ยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มการระบายน้ำพร้อมทยอยการระบายน้ำเข้าคลองครับเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำขณะที่หลายจุดอย่างที่นำเรียนกันคือบริเวณแม่น้ำแม่กลองก็ยังไม่มีแผนนะครับในเรื่องของการเพิ่มการระบายน้ำยังคงต้องติดตามพื้นที่ปลายน้ำทั้งจังหวัดสมุทรสงครามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงในห้วงเวลาของ5ก็คือวันนี้5ตุลาคมยาวไปจนถึง10ตุลาคมนะครับซึ่งอาจจะกระทบครับเรื่องราวของประสิทธิภาพเรื่องราวของการระบายน้ำท่านก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานต้องวางแผนนะครับเรื่องการระบายน้ำให้สอดคล้องกับระดับน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็การคาดหมายลักษณะอากาศในห้วงเวลาซึ่งก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องท่านนายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญถึงเรื่องของการเข้าช่วยเหลือนะครับทั้งมาตรการช่วยเหลือขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ลงทะเบียนนะครับผ่านเรื่องราวของแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการก็กำชับครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้เนี่ยท่านไปติดต่อหน่วยงานในพื้นที่นะครับหากท่านไม่สะดวกเดินทางก็ให้จัดเจ้าหน้าที่นะครับออกให้บริการพี่น้องประชาชนเชิงรุกแล้วก็ที่สำคัญทั้งในส่วนของศูนย์อพยพก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลดูแลประสานงานให้เรียบร้อยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จังหวัดเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับที่ได้รับเอกสารสรุปนะครับก็ศึกษารายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเรื่องของการรับมือฝนรอกใหม่นะครับที่หลายคนบอกว่าติดตามข่าวอยู่ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.กรมประชาสัมพันธ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ทุกชั่วโมงเราก็ติดตามเกาะติดเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาและก็การช่วยเหลือนะครับมาดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยนึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับโดยรัฐบาลก็ได้มีข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 70,000 รายสนับสนุนทั้งยาเรื่องของเวชภัณฑ์ไปแล้วกว่า 150,000 รายการแล้วก็ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีกำชับการรับมือกับฝนระลอกใหม่ในวันที่5ถึง7ตุลาคมแล้วก็วันที่11ถึง12ตุลาคมนะครับโดยล่าสุดครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยตอนนี้ว่าทุกส่วนราชการครับก็ได้มีการบูรณาการเรื่องความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ฝน

ที่ตกลงมาก่อให้เกิดน้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่ก็มีข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลรัฐบาลครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ขับเคลื่อนการช่วยเหลือตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำครับให้ทุกส่วนราชการเนี่ยลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมทันทีโดยไม่ต้องรอให้วิกฤตนะครับภาพรวมการช่วยเหลือของกระทรวงสาธารณสุขมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงสำคัญที่ดูแลพี่น้องในห้วงของเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยกระทรวงสาธารณสุขครับได้มีการจัดทีมแพทย์ลงไปครับดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนยาเวชภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังทราบไหมว่าหลายๆคนเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมเนี่ยคือน้ำกัดเท้านะครับรองลงมาก็เป็นยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้าสนับสนุนบริเวณศูนย์พักพิงด้วยนะครับขณะเดียวกันครับก็มีข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีต้องดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในห่วงเวลาสำคัญครับ 5-7 ตุลาคมที่มีเรื่องราวของการพยากรณ์ว่าจะมีฝนระลอกใหม่แล้วก็11-12 ตุลาคมคาดการเช่นเดียวกันว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ดังนั้นครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการกำชับในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้ประเมินสถานการณ์แล้วก็พิจารณายกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขตามระดับความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบนะครับโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุแผนเรื่องของความต่อเนื่องต้องติดตามสถานการณ์ผลกระทบนะครับในเรื่องของพี่น้องประชาชนก็มีการกำชับให้เร่งดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยที่ต้องรับบริการอย่างต่อเนื่องเข้าไปดูแลเชิงรุกสำรองยาเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งของที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะได้เร่งช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายต่อหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ก็มีข้อสั่งการสำคัญแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อความนะครับส่งเข้ามาจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับยังคงมีข้อมูลส่งเข้ามาจากหลายพื้นที่เลยที่ติดตามกันอยู่ในเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการติดตามประสานข้อมูลต่างๆอยู่นะครับข้อมูลต่างๆก็มีส่งเข้ามานะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงคุณโอส่งเข้ามาแล้วนะครับคุณรจนาบูรณกิตตินะครับน่ารักมากๆเลยติดตามอยู่แล้วก็มีข้อความจากคุณพิสมัยนะครับมีพระรุ่งด้วยนะครับมีวันนี้ที่ราชบุรีที่แม่กลองบอกฝนไม่ตกนะครับชอบตกเวลากลางคืนคุณพิสมัยบอกสังเกตมาหลายหนแล้วคุณบอลอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องติดตามกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากติดตามไว้ด้วยในเพจนะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็แชร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญที่อยากจะสื่อสารแล้วก็บอกต่อๆกันนะครับจะได้นำข้อมูลต่างๆมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับมาดูข้อสั่งการสำคัญต่อเนื่องกันรัฐบาลสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยครับเร่งอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาก็มีการกำชับผู้ว่าราชการกำชับนายอำเภอทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนนะครับเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั้งที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับเกิดเหตุในห่วงของ15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่ถึง65จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครเขามีการเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครไปลงทะเบียนแล้วบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยนึงนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมอย่างที่บอกไปผู้ประสบอุทกภัยครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางมาดูช่องทางแรกก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยใครฟังรายการอยู่สามารถแชร์ได้เพราะว่าบางคนบอกว่าเดือดร้อนน้ำท่วมแล้ว

ก็อยากที่จะรับเงินเยียวยาเพื่อที่จะเอาไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเปิดลงทะเบียนนะครับช่องทางแรกคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยระบบครับก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้อย่างเรียลไทม์เลยนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกลงผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐไม่เป็นไรเลยท่านก็ยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.ก็ได้นะครับจากกรณีที่มีภาพข่าวอยู่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับก็มีคุณลุงท่านหนึ่งครับอายุ66ปีก็สะอื้นน้อยใจบอกถูกเจ้าหน้าที่ดุนิดนึงนะครับบอกว่าเล่นไลน์ได้ทำไมถึงเรียนรู้แอปทางรัฐไม่ได้นะครับก็มีการแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์เรื่องราวนี้ครับทางด้านของท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการแล้วคุณผู้ฟังครับให้จังหวัดนะครับอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยต้องเร่งนะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับที่เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็ประชาชนนะครับก็เรียกว่าต้องเข้าไปดูแลนะครับไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่เนี่ยต้องเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนบางทีคุณผู้ฟังคุณลุงคุณป้าเขาทำไม่เป็นหรอกเรื่องของการกรอกข้อมูลบางทีก็บอกตัวอักษรมันเล็กเหลือเกินคุณบอลจะกดจิ้มยังกดไม่ค่อยเห็นเลยสายตรงสายตาก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมอันนี้เข้าใจเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหากพื้นที่ไหนเกิดปัญหาผู้ว่าราชการในอำเภอต้องรับผิดชอบนี่นะครับท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็คนที่มีความรู้เรื่องนี้ก็ต้องลงไปดูพี่น้องประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่บำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่สำเติมประชาชนนะครับจากกรณีที่มีดราม่าเกิดขึ้นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับอ่ะก็มาเพิ่มเติมกันนะครับจุดไหนที่สื่อสารกันนะครับก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็ประสานกันอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มเติมนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ใครเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยในเพจของเรา PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือใน TikTok ก็ได้ครับตอนนี้ก็แชร์เรียบร้อยนะครับใครแชร์แล้วแฮปปี้มากนะครับใครแชร์แล้วขอให้มีความสุขนะครับหลายคนที่ส่งเข้ามาบอกแชร์เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับต้องบอกว่า1ข้อมูลสำคัญเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับก็ส่งมาต่อเนื่องกันนะครับมีคุณเบนจวรรณด้วยแชร์เรียบร้อยขอบคุณมาก FC Arsenal นี่นะครับขอบคุณด้วยที่ส่งเข้ามาแล้วก็แชร์ไลฟ์แล้วด้วยนะครับรัฐบาลเชิญชวนนะครับใช้ทรอฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมน้ำรถแจ้งซ่อมได้นะครับต้องบอกว่าทั้งระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรถที่ถูกน้ำท่วมนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยรัฐบาลเดือนหน้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องก็มาเชิญชวนนะครับมาประชาสัมพันธ์กันบ้านเรือนทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่น้องประชาชนที่เสียหายจากน้ำท่วมท่านสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านทรอฟฟี่ฟองดูสะกดให้นะครับตรงตัวเลยทรอฟฟี่ TRAFFY ทรอฟฟี่ฟองดูก็ FONDUE ทรอฟฟี่ฟองดูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนี่นะครับนี่คืออีกหนึ่งช่องทางกลางครับในการเชื่อมต่อประชาชนนะครับกับหน่วยงานแล้วก็เครือข่ายทีมช่างเพื่อที่จะให้ช่างเนี่ยเขามาซ่อมแล้วก็มาสร้างแล้วก็สู้น้ำท่วมไปด้วยกันนะครับหลังน้ำลดครับภารกิจที่ประชาชนยังไม่จบคือต้องทำความสะอาดบ้านต้องซ่อมเครื่องไฟฟ้าที่น้ำท่วมซ่อมรถยนต์ซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็ซ่อมทรัพย์สินต่างๆใช่ไหมครับบริการ8บริการที่พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านระบบทรอฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมก็มีทั้ง1ซ่อมรถยนต์2ซ่อมรถจักรยานยนต์3ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก4ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่5ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน6บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข7ครับบริการอาหารและเครื่องดื่ม8คือบริการอื่น

0: เช่นทำความสะอาดฟื้นฟูศูนย์พักพิงการรับบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็การช่วยเหลือโดยภาพรวมนั่นเองนี่ก็คือหนึ่งในบริการสำคัญครับที่ท่านสามารถแจ้งผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับโดยขั้นตอนแรกคือเพิ่มเพื่อนใน LINE ก่อนมีแอดข้างหน้านะครับมีแอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย Traffic ฟองดูหลังจากนั้นก็เข้าไปเลยครับในแอปพลิเคชัน LINE ค้นหานะครับแล้วก็เลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็เลือกประเภทของการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือรถยนต์น้ำท่วมรถจักรยานยนต์เสียเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียนะครับท่านก็เข้าไปได้เลยขั้นตอนที่3แจ้งรายละเอียดนะครับแล้วก็แนบภาพที่มีความเสียหายของท่านเองขั้นตอนที่4แชร์โลเคชั่นจุดที่ต้องการให้ทีมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือก็แชร์ตำแหน่งบ้านที่เสียหายเพื่อให้หน่วยงานแล้วก็ทีมช่างเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับเมื่อปฏิบัติครบทั้ง4เรื่องแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการช่วยเหลือทันทีนะครับนี่ก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของ5กระทรวงครับกระทรวงอวกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพมแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรุงเทพมหานครและเครือข่ายนะครับก็แนะนำให้ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมไปด้วยกันผ่านทาง Traffic ฟองดูซ่อมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซ่อมทั้งรถยนต์ซ่อมทั้งรถจักรยานยนต์ให้แล้วก็อื่นๆอีกลองไปติดตามกันดูอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงต้องติดตามกันต่อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อปีพุทธศักราช2544ระบบนิเวศทางทะเลของบ้านละเวงตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเกิดความเสื่อมโทรมเนื่องจากการทำประมงเชิงพาณิชย์ที่ผิดวิธีประกอบกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สัตว์น้ำมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วจนชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อให้เกิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสขึ้นพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาพื้นที่จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลบริเวณจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยเฉพาะบริเวณที่ประสบปัญหาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำปะการังเทียมให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลารวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงและราษฎรในพื้นที่ปลายด้ามขวานให้มีรายได้มั่นคงและยั่งยืนนำไปสู่อีกหลากหลายโครงการในการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอันเป็นแหล่งชีวิตของราษฎรในพื้นที่ได้รับการปกป้องฟื้นฟูและคงอยู่สืบไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

ลับมาติดตามกันครับ18นาฬิกากับอีก5นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงต้องติดตามกันหลากหลายเรื่องราวแล้วก็หลายพื้นที่เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียของเรา PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะมาทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ไลฟ์แล้วด้วยตัวพีตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวอาร์ตัวใหญ่แล้วก็มีข้อความตามมาว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็แชร์ด้วยนะครับมีข้อความส่งมาหลายพื้นที่ก็ฝนไม่ตกแล้วด้วยที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีครับบอกไม่มีฝนมา2วันแล้วคุณบอลนะครับที่ส่งเข้ามาจุดไหนอีกนะครับที่ยังคงต้องติดตามกันก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในทุกๆวันด้วยนะครับจุดไหนที่อยากจะให้ได้การติดตามกันนะครับแล้วก็จุดไหนที่ต้องบอกว่ายังคงมีเรื่องเดือดร้อนอยู่นะครับส่งมาแจ้งข่าวมาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกชั่วโมงนี้ครับยังคงมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับอย่างที่บอกกันนะครับในเพจของไทยคู่ฟ้าก็ได้ลงเอาไว้เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ครับมีการประชุมสำคัญนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อทั้งติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องครับวันนี้5ตุลาคม2569เป็นวันที่6ภาพรวมอย่างที่นำเรียนกันสถานการณ์โดยภาพรวมเริ่มคลี่คลายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่เช่นปราจีนบุรีนะครับปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทราโดยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเร่งสนับสนุนเรื่องยาเรื่องเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์แล้วก็บุคลากรให้เพียงพอแล้วก็เร่งจัดส่งยาในพื้นที่นะครับที่จำเป็นเนี่ยไปยังพื้นที่ต่างๆที่ยังคงเดือดร้อนกันอยู่นะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับในทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบต้องเร่งสำรวจความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นรายครัวเรือนจัดทำนะครับเรื่องของทะเบียนส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมให้จังหวัดในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยเนี่ยเร่งใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงนะครับให้ได้รับความสะดวกแล้วก็ได้รับความปลอดภัยท่านบอกแบบนี้ด้วยอันนี้เรื่องสำคัญคุณผู้ฟังระบุว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญเรื่องเงินเยียวยานะครับอย่างน้อยก็ไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่คือเรื่องสำคัญของวันนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยสั่งการนะครับภายในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการโอนเงินเยียวยาประชาชนพร้อมกันนี้ก็ยังได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบและขั้นตอนการเคลมประกันให้ชัดเจนให้พี่น้องประชาชนครับได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดนี่คือเรื่องสำคัญนะครับอีกเรื่องนึงสถานการณ์น้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการทั้งข้อมูลนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพยากรณ์เรื่องฝนเรื่องปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็เรื่องของระดับน้ำทะเลเพื่อให้การวางแผนแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์จริงนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ยังได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณกรุงเทพมหานครท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำระบบโทรคมนาคมต่างๆนะครับไม่ให้กระทบต่อการประชุมสร้างความเชื่อมั่นนะครับต่อประเทศทุกๆประเทศว่าประเทศ

ไทยเนี่ยมีความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมงานแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่สวทของเราก็เกาะติดนะครับในทุกๆเรื่องนะครับและที่สำคัญครับอีกเรื่องนึงคือท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่นะครับที่จะมาในห่วงเวลาวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ก็เร่งเชื่อมโยงข้อมูลนะครับจากทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลครับโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ฝนนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพบว่าวันนี้ครับ5ตุลาคมก็จะเป็นวันที่ฝนตกหนักที่สุดช่วงหนึ่งเลยก่อนที่จะลดลงในช่วงของวันที่6ถึง8ตุลาคมแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนละลอกใหม่นะครับในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันตกทั้งจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุแล้วก็ต้องเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทั้งนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ปรับใช้ในระดับภูมิภาคอื่นๆต่อไปแล้วก็มอบหมายครับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานครับเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูคปภ.กันหน่อยครับคปภ.ก็เป็นแนวทางสำคัญในการเปิดแนวทางเรื่องของการเคลมประกันภัยช่วงน้ำท่วมย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเรื่องนี้นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าเลขาธิการคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางสำคัญครับในการที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประชาชนและก็ผู้เอาประกันที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมาดูเรื่องแรกครับสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือความปลอดภัยของชีวิตและก็ทรัพย์สินไม่ควรเสี่ยงครับเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมหรือพื้นที่ที่ยังไม่ปลอดภัยเพียงเพื่อถ่ายภาพหรือว่าเพียงเพื่อเก็บหลักฐานเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยแล้วเนี่ยจึงเข้าไปตรวจสอบความคุ้มครองของกรมธรรม์นะครับแล้วก็แจ้งเหตุไปยังบริษัทประกันภัยเก็บหลักฐานความเสียหายเท่าที่สามารถดำเนินการได้คุณผู้ฟังโดยสำนักงานคปภ.ก็ได้มีการประสานกับบริษัทประกันภัยนะครับให้เตรียมบุคลากรผู้สำรวจภัยแล้วก็ช่องทางรับแจ้งเหตุเครือข่ายของอู่ซ่อมนะครับตลอดจนรถยกรถรากให้เพียงพอสำหรับการรองรับการแจ้งเคลมที่อาจจะมีจำนวนมากหลังสถานการณ์น้ำลดนั่นเองนะครับโดยสำหรับรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่ากรมธรรม์เนี่ยมีความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมหรือไม่นะครับโดยประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวก3บวกเนี่ยท่านต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเพิ่มเติมเอาไว้หรือไม่สิ่งสำคัญครับหากรถถูกน้ำท่วมอันนี้ฝากไว้เลยนะท่านอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะครับอันนี้บอกทุกครั้งนะครับเมื่อเจอน้ำท่วมรถท่านเจอน้ำท่วมท่านอย่าเพิ่งสตาร์ทรถเพราะว่าอาจจะทำให้เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มได้เมื่อสามารถเข้าถึงรถได้อย่างปลอดภัยควรถ่ายภาพหรือว่า

ถ่ายวิดีโอให้เห็นทั้งสภาพรถภายในภายนอกรวมถึงระดับน้ำนะครับรอยคราบน้ำจากนั้นค่อยไปแจ้งบริษัทประกันภัยโดยเร็วแล้วก็แจ้งข้อมูลกรมธรรม์ทะเบียนรถสถานที่เกิดเหตุว่าเกิดจุดไหนอย่างไรลักษณะความเสียหายเป็น

0: ร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
7: จับประเด็น VIP
8: 18นาฬิกา18นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันติดตามกันได้นะครับยิ่งช่วงนี้ก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันนะครับสถานการณ์น้ำวันนี้ครับจับประเด็น VIP ของเราแน่นอนเริ่มต้นวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักอีกแล้วนะครับทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ด้วยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นห่วงในหลายๆพื้นที่เพราะว่ามีการคาดการณ์เรื่องของฝนที่จะตกหนักทั้งในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าวันนี้ครับรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับต้องบอกว่าได้รับเกียรตินะครับจากท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชครับมาติดตามแบบเกาะติดเลยจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้ท่านรองโฆษกอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าฤดูน้ำหลากปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่จะมากเลยทีเดียวทั้งกรุงเทพมหานครเองครับสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยอยากให้ท่านรองโฆษกอธิบายพี่น้องประชาชนสักนิดนึงครับว่าเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าอะไรแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกหรือไม่ครับท่านครับ
9: ครับก็เป็นในช่วงของฤดูฝนแล้วเนี่ยนะครับว่าร่องความกดอากาศต่ำนะครับหรือสภาพของอากาศนะครับที่ขยับลงมาเรื่อยๆตามฤดูฝนนะครับตอนนี้นะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของสภาพอากาศก็จะขยับลงมาสู่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะขยับไปส่วนของภาคใต้นะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาครับในช่วงของการกลางเดือนกันยายนนะครับแล้วก็

0: ในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำ
1: ครับ
0: นะครับที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้ประเทศไทยเลยนะครับก็คือบริเวณของฝั่งเวียดนามใต้นะครับแล้วก็หมุนพัดเข้ามานะครับเป็นกลุ่มเมฆนะครับที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับก็มาครอบคลุมบริเวณของเริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับไปภาคกลางแล้วออกไปฝั่งตะวันตกนะครับก็ส่งผลให้เกิดฝนตกนะครับหนักนะครับแล้วก็เกิดสภาพน้ำหลากนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: นี่คือภาพรวมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามอยู่ดังนั้นนี่ครับหากเหตุการณ์ฝนแช่แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆยกตัวอย่างเช่นสมมติเกิดในป่าฝนแช่แบบนี้หรือว่าฝนแช่ในภูเขาแบบนี้ครับอาจจะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติได้หรือไม่ครับท่าน
0: ครับก็ในลักษณะแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดนะครับในลักษณะของการเคลื่อนตัวช้านะครับการตกแช่นะครับก็ทำให้มีปริมาณฝนตกสะสมนะครับเป็นปริมาณมากๆในห่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเช่น 2-3 ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับในลักษณะแบบนี้ครับพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจากภูเขาลงมานะครับก็จะเกิดในส่วนของน้ำหลากนะครับอาจจะเกิดน้ำดินโคลนถล่มได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เมืองเองนะครับก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของน้ำนะครับที่ไม่สามารถระบายได้ทันนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยก็ในเรื่องของการระบายน้ำนั้นนะครับก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเนื่องจากในเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับที่เป็นแอ่งนะครับรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการที่จะเร่งสูบน้ำลงไปนะครับในเรื่องของผลกระทบพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนอาจจะนะครับอาจจะไม่ยอมนะครับไปสูบเต็มที่นะครับแบบนี้เป็นต้นแต่เพราะว่าสรุปแล้วไปส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ก็เป็นขีดจำกัดส่วนหนึ่งครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่พอตรงนี้ไปปุ๊บก็อีกจุดหนึ่งเขาก็เดือดร้อนเห็นไหมต้องมีปัญหามีประเด็นกันอยู่เกิดขึ้นมากมายภาพรวมบ้างครับสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมทั้งประเทศกันละกันสถานการณ์น้ำภาพรวมเป็นอย่างไรพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีกไหมครับท่าน
0: ครับก็ขออนุญาตเล่าไปว่าในส่วนของการคาดการณ์นะครับสภาพอากาศเนี่ยนะครับ5 6 7นะครับก็จะมีฝนกลับมาตกนะครับกระจายทั่วนะครับซ้ำในพื้นที่บริเวณเดิมๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเบาบางลงนะครับแล้วก็กระทบไปในส่วนของฝั่งตะวันตกนะครับที่จะมีฝนตกเพิ่มนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีอีกช่วงนึงนะครับในช่วงของวันที่11นะครับถึงวันที่14นะครับก็จะมีอิทธิพลในเรื่องของฝนนะครับกลับเข้ามาตกนะครับทั่วทั้งภาคกลางเลยนะครับแล้วก็จะไปหนักนะครับจะหนักเฉพาะเลยนะครับในฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต
1: ้
0: นะครับแต่สิ่งที่เรากังวลครับก็คือในลุ่มน้ำที่มีน้ำกำลังหลากนะครับแล้วก็ลดนะครับลดลงอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่ายังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็น้ำมวลน้ำสูงสุดนะครับเคลื่อนตัวผ่านลงไปแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับหากฝนตกนะครับบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตกบริเวณนี้นะครับแล้วก็ส่งผลให้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็หลากลงไปข้างล่างนะครับส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทางด้านล่างนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงนะครับน้ำณขณะนี้ครับก็กำลังเคลื่อนตัวนะครับไปผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมวลน้ำที่เกิดจากปราจีนบุรีนครนายกนะครับตอนนี้ครับกำลังหลากไปผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับที่ตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับณขณะนี้นะครับน้ำเพิ่มขึ้นวันละ20เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรากำลังติดตามเฝ้าดูอยู่นะครับว่าน้ำในส่วนนี้ครับจะหยุดหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เรากำลังลงไปประเมินดูในทุ่งต่างๆครับที่เกิดน้ำท่วมณขณะนี้นะครับว่าที่ไหลล้นข้ามถนนนะครับมาแต่ละทุ่งมาแต่ละทุ่งเลยนะครับมันหยุดไหลหรือยังนะครับหรือระบายผ่านทางช่องทางสะพานหรือท่อนะครับหรือยังหรือยังจะไหลล้นนะครับถ้าไหลล้นในเกณฑ์ปริมาณบ้างนะครับอันนี้คือเราก็กังวลนะครับก็เตรียมเราก็ได้มีการแจ้งเตือ นในส่วนของจังหวัดไปด้วยนะครับเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมนะครับว่าในพื้นที่ทางตอนล่างนะครับอย่าง

0: ไรเนี่ยนะครับน้ำก็จะส่งลงไปมีผลกระทบนะครับกับพื้นที่ทางตอนล่างนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนของแม่กลองเองนะครับก็มีสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งณขณะนี้ครับมีความจุที่ 99% แล้วนะครับหากฝนมีไปตกเพิ่มนะครับบริเวณทางด้านเหนือเขื่อนนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเป็นที่จะต้องเปิดทางระบายน้ำล้นนะครับก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เราระบายอยู่แล้วนะครับในเกณฑ์ประมาณสัก500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มมากกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับพื้นที่บริเวณด้านท้ายเขื่อนวชิรลงกรณ
1: ์
0: นะครับขยับไปอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็คือในส่วนของลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คือในจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับทางตอนบนของลุ่มน้ำครับก็เขื่อนแก่งกระจานณขณะนี้เนี่ยล้นอยู่นะครับมีความจุประมาณ 102% นะครับแล้วก็น้ำล้นนะครับทางระบายน้ำล้นลงมาเนี่ยครับประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าหากมีฝนได้เติมอีกนะครับแล้วก็ทำให้เขื่อนนั้นระบายน้ำนะครับจนไปถึง150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางจังหวัดนะครับก็ได้รับทราบนะครับในการประชุมของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้บัญชาการนะครับก็ได้แจ้งมาทางจังหวัดนะครับให้มีความเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่เกิดนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็เตรียมความพร้อมไว้หากมีฝนตกไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำไหลล้นเขื่อนนะครับมากกว่านี้เนี่ยครับก็จะส่งผลให้พื้นที่นะครับโดยเฉพาะริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ไหลหลากลงไปถึงตัวเมืองเพชรบุรีนะครับที่สามารถรองรับได้แค่นะครับ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านไปได้ครับ
1: นี่ก็เป็นสถานการณ์ภาพรวมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับที่เรามองที่เราโฟกัสไปนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์อยู่ในขณะนี้ครับ
1: ครับผมก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับฟังรายการอยู่จากหลากหลายพื้นที่ก็จะได้รับทราบภาพรวมแล้วก็พื้นที่ใดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็แจ้งนำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปตุลาคมครับตอนนี้เข้าสู่ตุลาคม5ตุลาคมแล้วด้วยเรื่องของปริมาณฝนกันบ้างดีกว่าครับดูภาพรวมแล้วโดยทิศทางของภาพรวมแน่นอนว่า5 6 7ตอนนี้รวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุเข้ามาเติมปริมาณน้ำฝนบ้างหรือไม่อย่างไรบ้างครับ
0: ตอนนี้นะครับดัชนีที่เราดูติดตามจากการประชุมร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรวมทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็มีการติดตามในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับของทางต่างประเทศด้วยนะครับที่มีการคาดการณ์นะครับก็มีแค่ย่อมความกดอากาศนะครับหรือพายุนะครับที่มันเกิดขึ้นอยู่ในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ทิศทางนะครับก็ไม่เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับมีเกิดอยู่ในทะเลนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยนะครับก็จะไม่พัดเข้ามาสู่ประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับจากแบบจำลองต่างๆนะครับณขณะนี้ครับ
1: ทำให้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ก็จะได้ติดตามข้อมูลแล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงในช่วงต่างๆของเดือนนี้ด้วยส่วนจังหวัดสำคัญครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลุ่มน้ำตอนล่างตอนนี้มีจังหวัดใดไหมครับริมน้ำเจ้าพระยารวมถึงลุ่มน้ำตอนล่างที่ต้องเฝ้าระวังและยังมีมวลน้ำจากตอนบนหรือว่าน้ำเหนือที่เขาบอกน้ำเหนือเนี่ยมาเสริมอีกบ้างหรือไม่อย่างไรบ้างครับ
0: ครับก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยครับมวลน้ำก้อนสูงสุดเนี่ยครับผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็จนไปถึงกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับระดับน้ำเนี่ยไม่ส่งผลให้เพิ่มขึ้นมากมายนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก5-10เซนเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นะครับจะมีการปรับเพิ่มขึ้นลงเนี่ยเนื่องจากน้ำทะเลหนุนนะครับก็น่าจะไม่มีผลกระทบ นะครับตั้งแต่ท้าย

0: เขื่อนลงไปนะครับจนถึงกรุงเทพมหานครออกไปสมุทรปราการนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้รับผลกระทบแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ทั้งนี้ครับก็จะมีในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งมีความจุณขณะนี้ครับ 111%
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีการท่องการระบายน้ำลงมานะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราจำเป็นต้องเพิ่
1: ม
0: การระบายน้ำนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมีฝนตกบริเวณทางตอนบนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเราก็จะขยับน้ำเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปอีก100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนพระราม6นะครับก็จะได้รับผลกระทบของปริมาณน้ำนะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับอีกสักประมาณ10เซนติเมตรถึง20เซนติเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของแม่น้ำป่าสักนะคร
1: ับ คร
0: ับ
1: ก็จะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่ติดตามด้วยอีกส่วนนึงครับที่หลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวพอตุลาคมพฤศจิกาเนี่ยภาคใต้นะครับทั้งปลายตุลาพฤศจิกาปลายปีครับแน่นอนหลายคนกังวลใจเรื่องพี่น้องภาคใต้ด้วยสถานการณ์ภาพรวมจากการมองของทางสธนช.แล้วเนี่ยคิดว่ายังไงครับภาคใต้จะมีฝนไหมอย่างไรบ้างแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้หน่อยนึงครับท่าน
0: ครับสำหรับภาคใต้คร
1: ับ
0: ก็จะมีฝนตกนะครับหนักอยู่แล้วนะครับในห่วงต่อจากนี้ไปนะครับในเดือนตุลาการตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็จะเป็นฤดูฝนของ
1: เขาอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับภาคใต้เนี่ยนะครับลำน้ำต่างๆคลองต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะรองรับกับปริมาณฝนนะครับที่ตกได้มากกว่าภาคกลางนะครับรวมทั้งประสิทธิภาพการระบายน้ำเนี่ยลงสู่ทะเลเร็วกว่านะครับเพราะว่าคลองจะค่อยๆสั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรากลัวในส่วนของปริมาณฝนที่ตกนะครับในห่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็ความเข้มสูงๆนะครับโดยเฉพาะภูเก็ตนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำของเขาเนี่ยนะครับได้ประมาณ60มิลลิเมตรเท่านั้นครับนะครับก็จะน้ำก็จะไม่สามารถระบายได้แล้วนะครับนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอยู่ณขณะนี้นะครับครับ
1: ครับผมงั้นโดยสรุปแล้วครับสิ่งที่ทางด้านของท่านรองโฆษกสธนช.ที่อยากจะย้ำเตือนโดยสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำตุลาคมแล้วก็ยาวไปถึงพฤศจิกายนปิดท้ายให้สักนิดนึงครับท่านครับ
0: ครับก็ในส่วนนี้ครับมันเป็นในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะครับของทางภาคใต้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับรวมทั้งในเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ของเรานั้นนะครับยังไม่เคยเกิดนะครับแต่ก็อย่านิ่งนอนใจในส่วนนี้นะครับก็ขอให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเราเองนะครับเพื่อที่จะหากเกิดเหตุการณ์นะครับก็จะลดความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินนะครับแล้วก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ครับ
1: ครับวันนี้เรียกว่าครบถ้วนนะครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนสนใจมากที่สุดในห่วงเวลานี้คือสถานการณ์น้ำนะครับต้องขอบคุณท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.ในฐานะรองโฆษกสธนช.ครับที่ร่วมพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ครับสวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ ครับผมใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังครับก็เรียกว่าเกาะติดกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถามถ่ายให้ทุกๆภาคนะครับสถานการณ์น้ำตั้งแต่วันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องการบริหารจัดการน้ำรวมถึงพี่น้องภาคใต้ที่ส่งข้อความมาด้วยนะครับก็ไล่เรียนกันไปในทุกๆพื้นที่ครับเรียกว่าเกาะติดกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขออนุญาตมาดูข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันในห่วงเวลานี้สักนิดนึงนะครับก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่เรียกว่าฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันจุดไหนพื้นที่ไหนครับที่อยากจะให้เราได้สื่อสารหรือว่าได้ส่งข้อมูลกันนะครับก็ส่งมานะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายท่านเลยพี่เสือด้วยนะครับคุณลีแล้วก็มีน้องแก้วนะครับที่ฟังรายการอยู่ทุกๆพื้นที่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกำลังใจจาก

พี่น้องประชาชนนะครับจากทุกๆพื้นที่ที่สื่อสารถึงกันและกันนะครับแล้วก็เรียกว่าส่งกำลังใจให้ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความในเพจของเรากันต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีทุกๆจุดนะครับก็เข้ามาแล้วก็รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการส่งข้อมูลแล้วก็ข่าวสารมานะครับในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับมีจากหลากหลายพื้นที่ที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับมาดูในส่วนของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็เรียกว่าช่วยดูแลพี่น้องชาวรังสิตล่าสุดครับต้องบอกว่าเร่งบำบัดน้ำเน่าเสียเติมจุลินทรีย์ช่วยชาวรังสิตพร้อมสื่อสารข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนโดยวันนี้ครับ5ตุลาคม2569ช่วงบ่ายของวันนี้เลยครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานการทำงานร่วมกับทางด้านของดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่คุณผู้ฟังที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือเรื่องของการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมควบคู่กับการสื่อสารข้อมูลเรื่องการช่วยเหลือแล้วก็การดูแลพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงมาดูรายละเอียดของภารกิจนี้ครับต้องบอกว่ามุ่งเน้นเรื่องของการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่รังสิตโดยท่านก็ลงพื้นที่นะครับบริเวณหมู่บ้านช้างทองบริเวณข้างโรงเรียนอุดมวิทยาภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการครับในการเติมจุลินทรีย์ลงไปในบริเวณน้ำขังมีเป้าหมายครับเพื่อช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วก็ลดการเน่าเสียของน้ำรวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์อันจะเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำตกค้างก็ได้มีการประสานครับกับท่านนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลนครรังสิตร้อยตำรวจเอกตรีลุบทูบกระจ่างนะครับก็รับมอบจุลินทรีย์เพื่อที่เข้าไปจัดการในพื้นที่โดยการดำเนินการในครั้งนี้ครับก็เป็นการร่วมมือกันนะครับแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ทำหน้าที่ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การสื่อสารภาครัฐเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งดูแลพื้นที่นะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนภาคประชาชนโดยเน้นย้ำที่จะต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องลงไปถึงพื้นที่จริงวันนี้ครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการดูแลคุณภาพเรื่องของน้ำลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การสื่อสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อให้ทุกฝ่ายครับสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ฟังครับบอกว่าการดูแลพี่น้องประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยไม่ได้สิ้นสุดเมื่อระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเร่งนะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับดังนั้นก็ต้องจำเป็นที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเกิดภัยไปจนถึงเรื่องของการฟื้นฟูวันนี้ครับเป็นการนำเอาความร่วมมือของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาเชื่อมกันทั้งในส่วนของการดูแลพื้นที่ลดผลกระทบจากน้ำที่ยังคงขังอยู่แล้วก็ต้องสื่อสารนะครับข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในเรื่องของการบูรณาการ3ด้าน1ช่วยเหลือ2ฟื้นฟูและก็3สื่อสารเพื่อให้การดูแลประชาชนในพื้นที่รังสิตเนี่ยเป็นไปอย่างต่อ

เนื่องลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับก็ติดตามกันนี่คือเรื่องราวสำคัญครับที่ต้องบอกว่าทุกๆพื้นที่นะครับก็ยังคงต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำในห้วงเวลานี้นะครับก็พื้นที่ไหนที่ยังคงอยากจะแจ้งนะครับพื้นที่ไหนที่ยังคงอยากจะสื่อสารนะครับก็ส่งต่อแล้วก็บอกต่อกันมานะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ครับยังคงต้องติดตามในทุกๆพื้นที่ล่าสุดครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนจับตาฝนหนักในภาคเหนือนะครับทั้งเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดแพร่จังหวัดน่านก็ย้ำเตือนกันว่ามีฝนตกหนักนะครับมีลมกระโชกแรงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็มีโอกาสครับที่ฝนจะตกแช่นานเป็นชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับจากทางด้านของเพจของทั้ง NBT นะครับ NBT Connect ด้วยก็มีการแจ้งเตือนกันเชียงใหม่ลำพูนแพร่แล้วก็น่านจับตาครับมีโอกาสฝนตกแช่เป็นเวลานานแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันจากที่พื้นที่ของภาคเหนือพามาที่จังหวัดสมุทรปราการกันสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องรวดเร็วนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านเป็นประธานการประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเร่งติดตามแล้วก็เร่งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยโดยหลักใหญ่ใจความครับจากการประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่สมุทรปราการในวันนี้ครับท่านเน้นย้ำนะครับข้อสั่งการของรัฐบาลอำนาจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเรื่องของการเร่งสำรวจความเสียหายจุดไหนที่เสียหายให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับทั้งนี้จากการประชุมครับก็ได้รับทราบถึงเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะครับตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากอุทกภัยและรวมถึงการเข้าไปสำรวจขจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตลอดจนการสำรวจแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ลำคลองแนวทางในการฟื้นฟูครับพื้นที่หลังจากประสบอุทกภัยด้วยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งในส่วนของเร่งสำรวจความเสียหายเร่งระบายน้ำแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยต้องรีบกลับมาเพื่อที่จะเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่าติดตามกันจากสมุทรปราการครับบรรพาคุณผู้ฟังไปที่เพชรบุรีกันหน่อยเพราะเมื่อกี้นี้ทางด้านของรองโฆษกสทนช.ก็ย้ำเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ได้มีการร่วมประชุมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบการประชุมทางไกลครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีต่อทันทีเพื่อที่จะวางมาตรการข้อสั่งการเชิงรุกนะครับเรื่องของการประกาศแจ้งนะครับที่มีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการคาดการณ์เรื่องฝนตกหนักแล้วก็เฝ้าระวังปริมาณน้ำสะสมที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้ครับ5ตุลาคมยาวไปจนถึง12ตุลาคมท่านกำชับครับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม5ด้านมาดูครับเรื่องแรกมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำต้องคำนึงถึงผลกระทบของประชาชนเป็นหลักการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบนะครับโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญนะครับก็ต้องสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันเตรียมเรื่องของกำลังพลนะครับแล้วก็ยุทโธปกรณ์จากฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายความปกครองด้วยฝ่ายส่วนปกครองนะครับให้ปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีอีกเรื่องนึงครับเรื่องสำคัญคือจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับเรื่องอาหารเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะครับก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเข้าข่ายขั้นวิกฤตก็ต้องประสานแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์ควบคู่กับเครือข่ายท้องถิ่นแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนสำคัญต่างๆครับร้อยตำรวจโทภพชนกผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็เน้นย้ำด้วยการเตรียมความพร้อมนะครับของจังหวัดเพชรบุรีเรื่องของการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับให้การเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังแล้วก็เต็มความสามารถอย่างไรก็ตามครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆจากทางด้านของเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีด้วยมีสายด่วนปภ.ครับ1784สำนักงานปภ.จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็จะเกาะติดสถานการณ์กันแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีคุณนีโทรศัพท์มาแจ้งข่าวด้วยนะครับว่าในซอยบางเทพธรรมใช่ไหมครับสมุทรปราการตอนนี้หมู่บ้านพรทิพย์แล้วก็หมู่บ้านร็อกการ์เด้นนะครับตอนนี้คุณบอลขาระดับน้ำยังไม่ลดเลยแล้วก็น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะสื่อสารประสานงานในส่วนของการช่วยเหลือนะครับเพราะว่าสมุทรปราการก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยจากสมุทรปราการที่มีการแจ้งมาจากเพชรบุรีที่มีการเตรียมการพามาดูอีกหนึ่งจุดสำคัญครับต้องบอกว่ามีที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแล้วก็ที่หลายพื้นที่ทั้งน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากคุณผู้ฟังครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักทำให้สถานการณ์นะครับน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีสีขุ่นแดงด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแล้วก็อุทยานแห่งชาติที่จุดสำคัญต่างๆตอนนี้ก็จะมีการปิดนะครับเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิดการท่องเที่ยวที่น้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกนะครับเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวก็ขอเน้นย้ำกันนะครับนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกฎแล้วก็คำแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันด้วยทั้งนั้นของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้ก็ได้มีการมอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของการพร่องน้ำต้องเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำแล้วก็ลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือว่าใกล้เต็มเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกำจัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะเศษวัสดุวัชพืชต่างๆรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดนะครับบริเวณสะพานท่อระบายน้ำแล้วก็ทางลอดด้วยเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มนะครับอัตราการไหลแล้วก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอให้เร่งระดมนะครับเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาสนับสนุนเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์โดยเร็วเน้นย้ำครับหน่วยงานต้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดนะครับเพื่อให้หน่วยปฏิบัติต่างๆเนี่ยจะได้เตรียมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมทั้งเครื่องจักรกลได้ถูกพื้นที่นอกจากนี้ครับยังกำชับเรื่องของความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับก็จะมีผู้นำประเทศคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมแล้วก็เดินทางมาพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดด้วยดังนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องดูแลเรื่องนี้เรื่องของพื้นที่ในเรื่องของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางต่างๆสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมขังด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มอบข้อสั่งการสำคัญนะครับจากการประชุม
กองบัญชาการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเร่งคล่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมความพร้อมรับผู้นำการประชุมธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับหลายพื้นที่ครับต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ทักทายคุณอาร์ตด้วยนะครับที่กำลังติดตามคุณเน่งบางกล้วยนะครับวันนี้ก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับล่าสุดก็ห่วงเรื่องของฝนที่ตกหนักทั่วประเทศสั่งให้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เดินหน้านะครับกำชับเรื่องของวิทยุการบินต้องเกาะติดสถานการณ์นะครับแล้วก็เตรียมแผนรับมือเชิงรุกดูแลเรื่องของเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องลดผลกระทบของผู้โดยสารด้วยนะครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยครับได้รับข้อสั่งการจากท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักอากาศที่แปรปรวนระหว่างวันที่4คือเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ตามข่าวเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักครับในหลายๆพื้นที่นะครับจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยได้มีการกำชับครับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับให้เตรียมแผนรับมือเชิงรุกประเมินผลกระทบต่อเรื่องของเส้นทางการบินนะครับรวมถึงสนามบินต่างๆด้วยปรับแผนการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ประสานข้อมูลต่างๆบูรณาการการร่วมมือการทำงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาสนามบินสายการบินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้การบริการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับการลดผลกระทบนะครับต่ออากาศยานต่อผู้โดยสารแล้วก็ต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยทั้งนี้ครับรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญสูงสุดครับคุณผู้ฟังกับการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ส่งทั้งผู้บริหารพนักงานลงไปยังพื้นที่ไปมอบทั้งถุงยังชีพนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ก็ขอให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดนะครับที่ท่านจะต้องเดินทางตั้งแต่วันที่4คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมใครฟังรายการอยู่ต้อง1เลยนะตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินก่อนออกเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศครับในห้วงเวลานี้ต้องนำเรียนว่าแปรปรวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะส่งผลต่อเรื่องเวลาอาจจะส่งผลต่อเส้นทางการบินในบางช่วงดังนั้นครับแจ้งเตือนเผื่อเวลาการเดินทางมาถึงสนามบินนะครับก็จะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดครับกับพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่เรียกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ทุกๆจุดของประเทศนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในทุกๆเรื่องล่าสุดครับก็ยังมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายฉัตรชัยบางชวดก็ได้มีการประชุมนะครับเรื่องของการเตรียมการจัดการประชุมประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569โดยวันนี้ครับนายฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณารูปแบบทั้งกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดการประชุมโดยในการนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะฮะสำหรับผู้ว่าการประเทศสมาชิก IMF แล้วก็ WBG ในวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมทั้งจะเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในวันที่16ตุลาคม2569สำหรับการจัดกิจกรรมสำคัญครับของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครั

0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เตรียมความพร้อมในทุกๆมิตินะครับสำหรับการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับการประชุมประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นั่นเองนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับเกาะติดกันเหมือนเดิมครับทุกเรื่องราวนะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าห้วงเวลาสัปดาห์นี้แล้วก็ยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้ายังคงมีอากาศที่แปรปรวนนะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายๆภูมิภาคก็ติดไว้ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้เวลาหมดแล้วบอลต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้

0: นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6-7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8-9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10-13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10-11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายและให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้

0: ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
1: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพ่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
2: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.

0: แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
1: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
0: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สอดคล้องกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
3: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
2: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
4: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริม

เสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ1ล้าน6แสนไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่

0: ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bankระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินเพราะมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริม

0: สร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส

0: ียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการแวดวงกีฬาครับเจอกันครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณทุจคำรอดคุณสายชนนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เพจไลฟ์ของเราเป็นใช้ชื่อ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับใส่ชื่อตัว P ตัว R นะครับสำหรับไลฟ์นะครับใช้เพจนี้ส่วนสำหรับเรื่องของข่าวสารต่างๆก็ไปเพจเดิมนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้วันที่5ตุลาคมนะครับเอเชียนเกมส์ได้ปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าทะลุเป้าสำหรับทีมชาติไทยเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปแล้วก็มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามในช่องทางของเรานะครับในช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังมีฟ้าฝนนะยังตกอยู่ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับนะแล้วก็เช็คเรื่องของฟ้าฝนทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะที่เราได้มีการเตือนแล้วก็แจ้งนะครับในช่วงของภาคข่าวนะครับเอาละครับคุณฟังครับเรื่องของวัดวงกีฬานะครับมาดูเรื่องของเอเชียนเกมนะครับปิดฉาก อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวานนี้4ตุลาคมนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จีนอย่างที่บอกนะฮะเขาก็เป็นครองเจ้าเหรียญทองนะฮะคว้าไปถึงเกือบ169เหรียญทองนะครับเหรียญเงิน89เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงอีก83เหรียญทองแดงเขาคว้าไปถึง341เหรียญนะครับซึ่งเป็นการคว้านะต้องบอกคว้าเจ้าเหรียญทองในเอเชียนเกมเนี่ย12สมัยติดต่อกันใครจะสู้พี่จีนล่ะครับเขาโอ้ยิ่งใหญ่ฮะแล้วก็นักกีฬาจากแดนมังกรนี่คว้าเจ้าเหรียญทองติดต่อกันนะครับย้อนไปนู่นเลยตั้งแต่ปี1982อ่ะนะแล้วก็ตลอดเลยนะครับส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นนะก็ตามมาอันดับที่2ครับญี่ปุ่นเขาได้83เหรียญทอง95เหรียญเงินแล้ว91เหรียญทองแดงนะครับรวม269เหรียญ นะครับก็เป็นการรักษารองเจ้าเหรียญทองนะต่อจากจีนเนี่ยนะครับเป็น8สมัยส่วนเกาหลีใต้เนี่ย39เหรียญทอง43เหรียญเงินแล้วก็68เหรียญทองแดงนะครับนักกีฬาไทยก็ถือว่ายอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของอาเซียนนะในอาเซียนย่านนี้พี่ไทยไม่เคยรองเป็นรองใครนะครับจบที่7ของตารางนะครับเราได้มาถึง18เหรียญทอง18เหรียญเงินและ13เหรียญทองขออภัยผมนับเลขอะไรผิดป่ะนะ18เหรียญทองนะ13เหรียญเงินนะ21เหรียญทองแดงนะครับนะ18ทองนะครับ13เงินแล้วก็21เหรียญทองแดงเหรียญรวม52เหรียญนะคุณผู้ฟังครับนี่คือกว่าที่เราจะได้เหรียญเนี่ยแต่เกือบ20ต้องย้อนไปนานนะก่อนนั้นที่เราเป็นเจ้าภาพอ่ะ20กว่าเหรียญ นะครับตอนนี้กลับมานี่ก็ถึง18เหรียญนะครับก็ทำลายสถิติก็ถือว่าได้เหรียญ นอกบ้านที่ดีที่สุดในบริษัทนะครับของเรา18เหรียญทองเล่ากันยาวๆเลยนะฮะให้เกียรตินักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมนะครับที่ดูแลนักกีฬาจนนักกีฬาของเราคว้าเหรียญรางวัลนะครับเทคบอล3เหรียญนะครับต้องชื่นชมเลยนะครับคู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมกรีธา3เหรียญบิวภูริพลบุญสอนนะครับ100เมตรชาย200เมตรชายนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียด้วยรวมถึงจอชชัวร์โรเบิร์ตเอ็กินสันนะครับวิ่ง400เมตรชายนะครับตะกร้อนี่2เหรียญนะจากประเภททีมหญิงและเดี่ยวชายเรือใบ2เหรียญนะครับจากโซเฟียเกลโมโกมูรีและนายอิค่า6นะครับแล้วก็ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นายอิค่า4เกิร์ดดังกี้นะครับเกิร์ดดิงกี้นะครับแบดมินตัน1เหรียญทองวิลกุลูดวิธิสารชายเดี่ยวนะครับแล้วก็ MMA การต่อสู้1เหรียญนะแอมการจุดท่าพัทระบุญซ่อนนะครับรุ่นเมอร์โด54กิโลกรัมหญิงขี่ม้าอีเวนติ้ง1เหรียญนะครับจากทีมชายนะครับeSport 1เหรียญจากเกม PUBG Mobile นะครับวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญจากไบท์ธาราวดีกับเบสวรพิชยากรนะครับวรพิชยากรนะฮะแล้วก็มวยสากลสมัครเล่น1เหรียญทองนะโฟกัสนัทนิชาจงโป่งกลาง54กิโลกรัมหญิง ยูยิสู1เหรียญทองจากปุ๊กอรภาเสนาธรรม63กิโลกรัมหญิงและเทควันโด1เหรียญนะฮะอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดง6กิโลกรัมชายนี่คือบทสรุปส่งท้ายของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่20นะที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็เราได้เหรียญ18เหรียญทองชื่นชมนักกีฬาทุกคนตอนนี้นักกีฬาของเราเนี่ยทยอยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับท้ายสุดที่ผมเห็นอยู่ก็คือนอกตากร้อน่ะน่าจะกลับมานะครับจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันนะวันนี้มานี่คนเขางงเลยคนไหนจอร์จชัวร์ตัวจริงเพราะว่านักกรีธาใส่หน้ากากจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันครับไหนตัวจริงไหนตัวปลอมให้เกียรติน้องอ่ะจอร์จชัวร์เขาเคยอยู่ญี่ปุ่นสมัยเด็กๆนะแล้วก็มากลับมาไทยแล้วไปออสเตรเลียนะจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันนะครับก็ตอนนี้ครอบครัวก็มารับด้วยนะฮะก็คว้าเหรียญ นะครับส่วนย้อนกลับไปเมื่อวานในพิธีปิดนะที่สนามปาโลมามิซูโฮะนะครับของเราเนี่ยภูริพลบุญสอนนะครับนักกรีธาทีมชาติไทยเจ้าของ2เหรียญทองจากวิ่ง100และ200เมตรแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการแล้วก็คว้า1เหรียญเงินจาก4คูณ100เมตรนะครับก็ได้รับรางวัล นะรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับในตัวแทนของนักกรีธานะครับแล้วก็เดินร่วมเดินขบวนกับนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับเจ้าภาพจัดชุดการแสดงอำลานักกีฬานะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนรวมทั้งมีภาพความทรงจำของการแข่งขันตลอดทั้งมากรรมจากนั้นกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่21นะครับได้รับธงเจ้าภาพต่อจากไอจินาโกย่าเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งต่อไปนะครับซึ่งกำหนดเดิมในปี2030นะแต่ว่าทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียว่า OCA มีแนวคิดที่จะขยับการแข่งขันเข้ามาใกล้กับโอลิมปิกเกมมากขึ้นนะครับโดยห่างเพียง1ปีอาจจะทำให้มีการปรับเวลาการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่21นะเป็นปี2031นะซึ่งใกล้เคียงกับโอลิมปิกเกม2032ที่บริสเบนประเทศออสเตรเลียนะครับบิลภูริพลบินสอนเนี่ยนะฮะบินไปรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ด้วยนะซึ่งเจ้าตัวก็เดินทางไปเนี่ยทางด้านของไอโอซีเนี่ยมอบรางวัลให้แล้วก็ค่าเดินทางด้วยนะฮะสำหรับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP เนี่ยนะประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับก็มอบกันที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมผลงานอย่างที่บอกนะครับ100 200ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ทั้ง2รายการนะครับแล้วก็1เหรียญเงินด้วยส่วนยอดเยี่ยมหญิงนะครับก็เป็นของยูจื้อจีนะครับนักกีฬาดาวรุ่งว่ายน้ำจากจีนวัย13ปีนะครับแจ้งเกิดแรกเนี่ยก็แจ้งเกิดที่ประเทศจีนแจ้งเกิดครั้งที่2เนี่ยแจ้งเกิดในเอเชียนเกมส์เลยครับคว้าเหรียญทองจากผีเสื้อ200เมตรหญิงสถิติใหม่เอเชียนเกมส์แล้วก็คว้าเหรียญที่2จากเดี่ยวผสม200เมตรหญิงสร้างสถิติเอเชียนเกมส์ใหม่ขึ้นอีก1รายการและเหรียญทองที่3จากเดี่ยวผสม400เมตรหญิงสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาอีก1รายการดูสิอายุ13ปีแจ้งเกิดนะแล้วก็มาเกิดในเอเชียนเกมส์ด้วยสถิติเอเชียนเกมส์ถึง3รายการนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้ทั้ง2คนนะนะครับแล้วก็มีข่าวทางด้านของนะฮะไล่ลงไปแล้วทางด้านของทางด้านของนอนักกีฬาว่ายน้ำจากจีนนะครับก็ปรากฏว่านะฮะนักว่ายน้ำจากจีนเนี่ยเขาได้7เหรียญทองเขาบอกเอ๊ะเขาน่าจะได้นะ MVP เนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะการได้7เหรียญทองไม่ได้หมายความว่านะฮะคุณจะได้รางวัลทั้งหมดนะก็ต้องไปดูเรื่องของสถิติทำลายสถิติไหมดีกว่าเดิมไหมดีกว่าครั้งก่อนไหมนู่นนี่นั่นนะครับนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็บิวพลุพลนะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่กลับมานาโกย่าแล้วก็คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอบคุณกรรมการขอบคุณสมาคมกรีธานะครับขอบคุณท่านนายกสมาคมกรีธาขอบคุณแฟนกรีธาชาวไทยและขอบคุณทุกๆคนนะที่ให้กำลังใจเสมอมานะจะตั้งใจซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อวงการกรีธาก้าวสู่ระดับโลกนะตอนนี้ทุกสายตานะมองไปที่บิวพลุพลหมดแล้วนะไม่ใช่แค่นักวิ่งเอเชียธรรมดาบิลภูริพลเนี่ยจะเป็นนักวิ่งระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอเมริกานะทางยุโรปจับตามองแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับนะครับจากยังคุยกันเรื่องของเอเชียนเกมส์มาคุณฟังครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็รู้สึกยินดีภูมิใจดีใจนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราทำได้แค่12เหรียญทองครั้งนี้ตั้งเป้าไว้15เหรียญทองแต่ทะลุไปถึง18เหรียญทองนะครับขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณสมาคมกีฬารวมถึงทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันทำให้มาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็บอก คุณพิมลบอกว่านอกจาก18เหรียญทองแล้วนะครับหลายๆชนิดกีฬาที่มีการสร้างสถิติใหม่ขึ้นมานะครับทำให้เห็นถึงการพัฒนาการก้าวหน้านะครับยกตัวอย่างแบดมินตันนะครับก็สร้างบริษัทคว้าเหรียญทองชายเดี่ยวครั้งแรกนะครับสมมุติกีฬาเทเบิลเทนนิสก็มีผลงานดีขึ้นยูยิสูครั้งนี้ไม่ได้เหรียญทองนะครับนักกีฬาใหม่ๆเพิ่งเข้ามามีผลงานแม้บางรายการไม่มีเหรียญทองนะฮะหรือได้แค่ไม่ได้เหรียญ นะครับแต่ผลงานก็ดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสมาคมที่สร้างผลงานนะครับแล้วก็ได้คุณพิมลก็ได้กล่าวถึงบิวพลิพลนะครับเจ้าของสถิติ100เมตรและ200เมตรนะครับบอกว่าได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียนเกมนะครับ MVP ก็บอกว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติกับบิวพลิพลนะครับก็บอกว่าคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติไปด้วยนะที่นักกีฬาไทยได้รางวัลนี้นะจากนักกีฬาที่เป็นหมื่นคนที่เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติถือว่าสุดยอดมากขอแสดงความยินดีกับภูริพลด้วยนะครับนะครับไลฟ์หลุดนะขออภัยคุณผู้ฟังนะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าผมใส่เสื้อลิเวอร์พูลเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เสื้อแมนยูมานะครับขออภัยทีมงานด้วยนะไม่เป็นไรครับไปดูการแข่งกอล์ฟนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจบหรือยังนะก็กอล์ฟรายการ LPGA นะครับ Lotte Championship นะครับก็ที่ฮาวาย3วันแรกเนี่ยโปรจินอาทิยาธิกุลเนี่ยคว้าแชมป์นำอยู่3วันนะครับก็ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างรอดูนะว่าโปรจินคว้าแชมป์หรือเปล่านะคว้าแชมป์รายการนี้ฮะรายการกอล์ฟ LPGA รายการ Lotte Championship 2026ที่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาสกอร์รวม4วัน21อันเดอร์พาร์267ขวาแชมป์ปรบมือให้เลยนะฮะทำเพิ่มรวมนะเอาชนะนักกอล์ฟจากเกาหลีนะก็คือทางด้านของยุนอีนานะยุนอีนาเนี่ยเขาจบที่18อันเดอร์พาร์นะเราจบ21เราชนะไป3สโตรกเป็นการคว้าแชมป์รายการ LPGA Tour รายการที่11ในเส้นทางอาชีพและก็เป็นแชมป์ที่4ของโปรจิโนอาเทียทิติกุลในปี2569นะครับโอ้นะสุดยอดนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะนะสำหรับของเราคนอื่นๆนะฮะปราจารีอดันนฤกาลที่13ร่วมพรอนงเพชรล้ำนะ60ร่วมและชนิตีวรรณแสนนะครับ67ร่วมนะฮะก็นี่ผลงานของสาวไทยนะยิ่งใหญ่แน่นอนและไม่แพ้ใครนะโดยเฉพาะกอล์ฟเราก็สู้ได้เราเป็นถึงเบอร์หนึ่งของโลกมาแล้วนะนะฮะนะครับก็ยินดีด้วยนะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับนะไปดูกีฬาอื่นกันต่อนะฮะเรื่องของจักรยานความเร็วของ2ล้อนะฮะจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะครับรายการนี้เก็บคะแนนสะสมเพื่อไปโอลิมปิกเกมด้วยนะครับนักกีฬาของเราไปลงแข่งขันนะฮะโดยพลเอกเดชาเหงประสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับนายพรหมราชชุมธรรมเนี่ยนะครับส่งนักกีฬาทีมอาชีพของไทยนะครับ Thailand Continental Cycling Team ไปแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Tour De Langkawi นะครับประเทศมาเลเซียนะครับ27กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028นะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์มีคะแนนสะสมสูงมากนะซึ่งของเราเนี่ยส่งโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์นะครับดูแลนักกีฬาของเราสเตจเมื่อวานได้สเตจสุดท้ายของการแข่งขันนะครับจากเมืองมัวไปเมืองปุตราจายาระยะทาง 188.3 กม.นะครับนักกีฬาชิงชัยกัน109คนนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางสุดโหดที่ต้องผ่านขึ้นเขาอีก20กม.นะครับแล้วก็อากาศร้อนด้วยเมื่อวานผมนั่งดูอยู่ในช่วงที่เบรกออกไป

0: ินมีนักกีฬา 7-8 คนเบรกออกไปนะครับเหลืออีกระยะทางประมาณสัก40กิโลของเรามีมะตูมพีรพลชาวเชียงขวางออกไปด้วยแล้วออกไปไม่พอไปคว้าเจ้าความเร็วนะฮะ Intermediate Sprint จุดที่1 IS1 นะครับแล้วก็ไปได้เจ้าความเร็วจุดที่2ด้วยนะโอ้โหถือว่าพีรพลแก่ยังเก๋านะ40ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้เจ้าภูเขา King of Mountain จุดที่1ด้วย KOM นะฮะมาครองอีก1ตำแหน่งนะฮะหลุดออกไปจนถึงระยะทางประมาณเหลืออีก30กิโลนะกลุ่มใหญ่เขาก็ไล่มาทันแล้วก็พีรพลชาวเชียงขวางถอยกลับมาอยู่ในกลุ่มใหญ่ครับกลุ่มใหญ่ก็บันสปินแหละครับวัดกันหน้าเส้นนะครับวัดกันหน้าเส้นแล้วปรากฏว่าแชมป์สเตจ8นะครับสปินมาในระยะ200เมตรสุดท้ายครับมัตเตโอมาลูเชสกลีนะนักปั่นอิตาลีจากทีม SDS Astana นะครับทีมโปรจากคาซัคสถานเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับ4ชั่วโมง5นาที17วินาทีนะครับส่วนนักกีฬาไทยทั้งหมด5คนเข้าเส้นชัยหมดเลยนะครับเฟรมธนาคารชยาสมบัตินะครับที่10ก็กลุ่มใหญ่มานะครับ4ชั่วโมง5นาที19วินะฮะรวมถึงอภิสิทธิ์สุพรรณนะครับ4ชั่วโมง5นาที19วินาทีนะครับแล้วก็มีธนชาติยะตันนพชัยกล้าหาญและพีรพลชาวเชียงขวางนะอยู่ในกลุ่มหลังเข้ามานะครับซึ่งผู้ชนะเลิศเวลารวมเป็นของเลนาร์ดจาสนะครับนักปั่นเยอรมันจากทีมทูดอร์นะทูดอร์โปรไซคลิงของสวิตเซอร์แลนด์นะครับนักปั่นจากเยอรมันทีมจากสวิตเซอร์แลนด์นะลงทะเบียนที่สวิตเซอร์แลนด์เวลารวม28ชั่วโมง7นาที54วินาทีนะครับขณะที่เวลารวมของเราดีที่สุดก็คืออภิสิทธิ์สุพรรณนะครับอันดับที่49และเป็นที่14ของเอเชียนะครับ29ชั่วโมง24นาที31วินาทีนะครับส่วนในประเภททีม Thailand Continental Cycling นะครับ Thailand Continental Cycling ของไทยอยู่ที่18ของ18ของรายการนะครับและที่6ของเอเชียนะครับแล้วก็แชมป์จากคาซัคสถานนะน่าเป็นแชมป์ของเอเชียนะXDS Astana นะคาซัคสถานเนี่ยนะก็อยู่กับเราด้วยรวมถึงเกาหลีใต้นะดูซูซีกัน18 19 20นะครับก็นี่คือผลงานของนักกีฬาของเรานะก็ไปแข่งกับโปรกว่า10กว่าทีมนะครับแล้วก็นักปั่นแต่ละคนก็ระดับพักการนะครับเราก็แข่งจบนะฮะ5จาก6คนก็ถือว่าน่าพอใจนะครับเป้าหมายคือเก็บคะแนนสะสมให้มากที่สุดเพื่อโอกาสในการคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมนะครับจากความเร็ว200จักรยานที่ใช้คนปั่นไปดูความเร็ว200ที่ใช้เครื่องครับการแข่งขันเจแปนิสกรังด์ปรีซ์ที่โมบิลิตี้รีสอร์ทมูติกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันหมายเลข15นะครับแทนเพื่อนร่วมทีมของ Honda นะครับก็คือโยฮันเมียนะครับจาก Honda HRC นะครับซึ่งมีการบาดเจ็บนะครับแข่งขันกัน24รอบนะกล้องออกสตาร์ทที่กริดที่15นะกริดที่1ก็เป็นทางด้านของทางด้านของใครนะนึกก่อนทางด้านของมาเกสใช่ไหมมาเกสอยู่ที่2นะครับนะฮะแล้วก็มีทางด้านของมาร์ตินโอเคมาร์ตินนะก็สูสีกันมานะฮะสุดท้ายแล้วสนามนี้เนี่ยมาร์คมาเกสนะครับนะแซงทางด้านของโอเคมาร์ตินปล่อยให้มาร์ตินนำไปก่อนประมาณ10รอบอ่ะแข่งกัน20กว่ารอบ21รอบนะแข่งกัน24รอบมาร์ตินนำไป21นำไป11รอบแล้วก็มาร์คมาเกสก็แซงเลยแซงแล้วแซงหายแล้วก็นำเลยนะครับก็มาร์คมาตินโอเคมาร์ตินนะได้มาร์คมาเกสได้ที่1นะครับโอเคมาร์ตินได้ที่2นะครับแล้วก็ที่3ก็เป็นทางด้านของทางด้านของบาเตียลินี่แต่ปรากฏว่ามีการแท็กลิมิตกันเกิดขึ้นประมาณนี้แหละแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมาร์คมาเกสได้แชมป์ได้แชมป์ก็มีคะแนนตอนนี้เนี่ยห่างทางด้านของทางด้านของฮอเก้มาตินอยู่เพียง 3-4 คะแนนได้ลุ้นต่อนะสำหรับเรื่องของเรื่องของ MotoGP นะได้ลุ้นกันต่อเพราะว่าแชมป์เนี่ยได้ลุ้นกันนะครับฮอเก้มาตินจากนะโอเคมาร์ตินกับทางด้านของมาร์คมาเกสนะครับได้ลุ้นกัน2ค่ายนี้แหละนะครับส่วนทางด้านของก้องสมเกียรติจันทรานะออกที่15หล่นไปอยู่20มีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่อยๆแซงค่อยๆแซงค่อยๆแซงจบที่13นี่คว้า3แต้มนะของเรสนี้นะก็เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของก้องสมเกียรติจันทรานะครับในการแข่งขันความเร็วระดับโลกเบอร์1ของโลกอย่าง MotoGP นะฮะก็ถือว่าก้องไม่ธรรมดาฮะแล้วก็สนามที่โมโตกิญี่ปุ่นก็เป็นสนามที่ถือว่าก้องก็ขับได้ดีด้วยนะฮะก้องสมเกียรติจันทรานะครับส่วนในโมโต3นะฮะไมคิวกิติศักดิ์สิงห์พงศ์นะครับหมายเลข85นะครับลงแข่งขันนะก็ปรากฏว่าแหมรอบเมนเดสเนี่ยล้มนะล้มน่าเสียดายนะครับ เวทีต่อไปของก้องนะครับสนามหน้าที่อินโดนีเซียนะโมโตจีพีไม่ได้มาแข่งนะเพราะว่าก้องเนี่ยไปจะกลับไปแข่งขัน World Superbike Championship ที่เซอร์กิโตเอลโทรีประเทศโปรตุเกสนะครับ 9-11 ตุลาคมเวลาชนกันกับทางด้านของโมโตจีพีสนามต่อไปที่เบอร์ตามินามันตาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่อินโดนีเซียนะครับก้องก็ไปขับกับ World Superbike นะครับส่วนโมโตจีพีก็ไปลุ้นกันต่อนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้นะก็ลุ้นกันนะ 9-11 ตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลไทยนะฮะหาดูช่องได้ไหมไทยจะชิงกับทางด้านของอินโดนีเซียในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศ20นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะครับทางด้านของอันโทนีฮัสซันครับส่งผู้เล่นหลักเลยนะฮะในการเจอกับอินโดนีเซียใช้ผู้เล่นนัดที่ชนะเวียดนามนะก็มีใครบ้างมีทางด้านของณัฐพงษ์สาริยานี่นะแบ็คนะครับมานูเอลทอมเบียนะสารัตอยู่เย็นคะคณะคำยกสุภชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันนะแบ็คซ้ายเทียศักดิ์เผยพิมายกองหน้ากฤษฎากาแมนเซนเตอร์ชนันทิพย์สงกระสินนะครับกองกลางนะฮะสารนนท์อนุอินผู้รักษาประตูสุพนันท์บุรีรัตน์นี่แบ็คขวานะครับเจอกับอินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าช่องไม่มีถ่ายดาโซนะเขาถ่ายสดด้วยนะทางแอปพลิเคชันของญี่ปุ่นจะต้องจ่ายตังค์นะนะครับจริงๆแล้วก็ช่องทางคือทางทีวีของเวียดนามจ่ายเนี่ยผมเห็นอยู่นะทางเวียดนามเขาถ่ายทอดสดนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าชิงนะนะเวียดนามถ่ายทอดสดนะครับ20นาฬิกานะครับเกโลล่าบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเชียร์ทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะ20นาฬิกานะฮะก็จะได้ชมจะได้ลุ้นกันสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะทีมชาติไทยจะได้แชมป์หรือไม่เงินเหลือนะคุณผู้ฟังนะรายการนี้จะบอกว่าเงินเยอะเงินรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับนะนะพอเงินรางวัลค่อนข้างเยอะเนี่ยแหมนะคือแชมป์เอาถ้วยเอาเงินรางวัลก่อนนะนะครับได้เชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับจากฟุตบอลไทยไปดูฟุตบอลต่างประเทศเหมือนกันนะครับทางด้านของฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะฮะนัดที่4ของกลุ่ม A2 นะครับเมื่อวานนี้เนเธอร์แลนด์นะส่งท้ายเบรกทีมชาติเจอกับเซอร์เบียนะครับก็ชนะไปนะครับ2ประตูต่อ1นะครับลูกแรกนะฮะทางด้านของฮอลแลนด์นะฮะได้ประตูจากคูไมเนอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของเซอร์เบียตีไข่แตกได้จากมิฮาโลเชเวชโควิชนะครับครึ่งแรกนะ 1-1 ครึ่งหลังนะโจชัวเคิร์กซีนะฮะยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์นำ 2-1 และเป็นประตูชัยนะครับโจชัวเคิร์กซีนี่นักเตะแมนยูนะยิงประตูด้วยนะครับก็ทำให้ฮอลแลนด์เนี่ยนะชนะ2เสมอ2มี8คะแนนนะครับเป็นจ่าฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด4นัดนะครับหมดสิทธิ์เข้ารอบไปแล้วนะครับนัดหน้าของเนเธอร์แลนด์ก็จะเจอกับกรีซในบ้านตัวเองนะวันที่13พฤศจิกายนส่วนเซอร์เบียเจอกับเยอรมันนะครับเยอรมันนะครับเจอกับกรีซนะครับหลังจากที่ไปเสมอกันก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้ก็เจอกับกรีซอีกครั้งนึงนะก็อินเซเล็กเยอรมันภายใต้การคุมทีมของยูเกิร์นครอปนะครับลงสนามก็เสมอกรีซ0ประตูต่อ0นะครับนะเยอรมันมีชนะ1เสมอ2แพ้1มี5แต้มนะกรีซเนี่ยมี8เยอรมันแพ้กรีซมานัดแรกนั้นแบบเย่าเยือนน่ะแพ้กรีซมาแล้วนั่นนี่เสมอนะครับกรีซมี8แต้มอยู่ที่2ของกลุ่มนะเยอรมันมีแค่5แต้มนะครับนัดต่อไปของกรีซครับเจอกับเนเธอร์แลนด์ส่วนเยอรมนีเจอกับเซอร์เบียนะครับโปรตุเกสยุคที่ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะเพราะว่าน้อยใจไม่ได้เป็นตัวจริงนัดที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์กเก็บกระเป๋านะก้าวสู่บันไดเดินก้มหน้าร้องไห้กลับไปซาอุดิอาระเบียนะฮะโปรตุเกสไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดฮะไม่ได้เป็นตัวจริงนัดก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านนะฮะชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1นะครับนอร์เวย์อุตส่าห์ยิงนำไปก่อนด้วยนะคริสโตเฟอร์อาเออร์นะครับแต่ว่าทางด้านของโปรตุเกสได้ประตูจากชูอัลกาเนโซแล้วก็กอนซาโลรามอสนะครับนะนะชูอัลกาเนโซนะครับกับกอนซาโลรามอสยิงคนละประตูนะครับถึงแม้ว่าท้ายเกมจะโดนใบแดงนะฟานเชสโกคอนเซซาโปรตุเกสชนะ 2-1 นะครับนะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะถอนตัวนะลูกทีมของจอร์จเซซุสนะครับบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดถ้าเล่นดีเล่นอยู่ในลีกของซาอุดิอาระเบียนะประตูของทีมชาติโปรตุเกสยังเปิดช่องว่างให้เดินเข้ามาได้นะฮะนะโปรตุเกสชนะนะครับ4เกมรวดนะมี12คะแนนนะครับส่วนนอร์เวย์แพ้3นัดนะครับอยู่บ้วยฮะนอร์เวย์นะครับโปรตุเกสนัดหน้าจะเดนมาร์กส่วนนอร์เวย์เจอเวลนะครับนะ สำหรับคู่อื่นๆเมื่อวันเสาร์สเปนแชมป์โลกร้อนแรงนะร้อนแรงนะครับเอาชนะเช็ก3-1นะครับลามินยามานนะฮะลูกแรกนะครับโรดี้ลูกที่2นะครับก่อนที่ชิรีสลามายิงประตูให้เช็กไล่มา1-2นะครับแล้วก็ทางด้านของ3-1นะมิเกลเมริโน่ครับยิงประตูให้กับสเปนชนะ3-1นะครับนะของจ่าฝูงนะชนะรวดนะครับเก็บ9แต้มนะของจ่าฝูงนะครับส่วนนัดต่อไปของสเปนก็เจอกับโครเอเชียนะครับแล้วก็เช็กเจอกับอังกฤษนะครับอังกฤษบุกไปชนะโครเอเชีย7-0สกอร์นี้เนี่ยทางด้านของโครเอเชียนี่ต้องบอกเลยนะโอ้โหคือแบบผิดคาดนะครับนะก็ทางด้านของลูก้าโมริตอ่ะบอกว่าอายเลยอ่ะนะเพราะว่าไม่เคยแพ้ย่อยับขนาดนี้นะครับเคยแพ้0-6มาแล้วคราวนี้เจออังกฤษมายิงอีก7-0นะครับอีกอังกฤษได้ประตูจากเฮริเคนนาทีที่8จูสเบลลิงแฮมนาทีที่21อันโทนีกอร์ดอนนาทีที่39บูกาโยซาก้านาทีที่45ครับครึ่งหลังนะครึ่งแรกนำ4-0ครึ่งหลัง5-0เฮริเคน6-0บูกาโยซาก้านะครับคนละ2ลูกไปแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยมอร์แกนโรเจอร์นาทีที่67นะครับเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมของสิงโตคำรามอังกฤษนะครับยิงใส่โครเอเชียเจ้าบ้านนะที่มีกองเชียร์มาเชียร์เกือบ10,000คนเนี่ยนะครับนัดต่อไปโครเอเชียครับมีเวลาที่จะล้างอายความพ่ายแพ้นะฮะต้องเจอกับสเปนและต้องชนะด้วยนะนะส่วนอังกฤษเจอกับเช็ก6ตุลาคมนะครับรถสูตร1สนามบาเรนกลางปีนะครับนะมาแข่งขันกันที่เซปังนะฮะเพราะว่าบาเรนในฝนตกนะแข่งที่เซปังนะครับแชมป์เป็นของใครเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรายงานแล้วกันเวลาหมดพอดีนะครับนะนะฮะพรุ่งนี้ค่อยรายงานนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันกีฬากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว จึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาพิ

0: บาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7 นาฬิกาสำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
3: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับภาคเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานซิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าโคร รมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาค

0: สู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
1: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
2: นายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่น ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะ

0: อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซีเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Lotte Championship ที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปัณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแม็กขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนโดยอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้น เนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วปุรินทร์ภัทรสอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
3: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะและสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยจัดการประกวดผลงานวรรณกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะและที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับชุมชนเมืองเก่าในเกาะแห่งหนึ่งที่มีความเคารพนับถือศรัทธาในเทพเจ้าและเป็นความขัดแย้งของคนในเขตเมืองใหม่ที่ไม่ได้นับถือเทพเจ้าค่ะซึ่งเรื่องราวก็ได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเหมยหญิงสาวที่เติบโตมาในย่านเขตเมืองเก่าแต่เธอไม่ได้ศรัทธาในเทพเจ้าเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอคืออาม่าและป้าสำหรับเรื่องการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าได้คุณมุทิตาอิทธิผลมาเรียบเรียงบันทึกเสียงทางวิทยุให้เราได้รับฟังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวต่อกันได้เลยค่ะ

ปอยเสียหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองปอยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักไสให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมื่อยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิดหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา 3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลัง
แล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางศาลเจ้าพร้อมกลองใหญ่รัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

ผู้คนในศาลเจ้าบางตาผิดกับตอนกลางวันทว่าบรรยากาศหนักแน่นขรึมครั้งเกี้ยวองค์พระนับสิบวางเรียงบนลานพิธีรายรอบด้วยผู้ร่วมขบวนแห่นั่งคุกเข่าเงียบเชียบแต่เกียงก้าวดวงบอมแบมกลางฟ้าเหนือศาลเจ้าองค์ประทับทรงกว่าร้อยยืนปักหลักตามจุดต่างๆรอคอยฤกษ์ยามเคลื่อนขบวนเหมือนจับจองที่นั่งข้างโต๊ะไหว้ตรงเชิงบันไดซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วลานพิธีอาม่าดูสงบนิ่งเหมือนเคยจากตรงนี้เหมยเห็นป้านั่งคู่เข่ากลางขบวนเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆองค์ประทับทรงยังมีชาวบ้านเดินทางมาไหว้เจ้าประปรายกระทั่งสี่ทุ่มเสียงประทัดแดงดังมาจากด้านหน้าของประตูสันเจ้าอาม่าแงนมองกลุ่มควันลอยขึ้นห่มคลุมฟ้าก่อนที่จะหันมาถามเหมยที่กำลังนั่งคิ้วขมวดเหงื่อผุดซึมใบหน้าหลังแกไปยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังก็ทรงๆซุดๆน่ะอาม่าถ้าไม่ไหวก็กลับไปนอนเถอะไม่ต้องไปที่ปลายแหลมหรอกอาม่าเองก็เดินไม่ค่อยจะไหวคงจะอยู่ทรงพระที่ศาลเจ้านี่แหละดึกๆค่อยป้าแกพากลับบ้านรอกลับพร้อมกันดีกว่าปวดแค่นี้สบายมากเหมยรีบแบ่งรับแบ่งสู้เมื่ออาม่าเอ่ยถึงป้าแผ่นหลังตึงแน่นจนแทบได้ยินเสียงกระดูกลั่นกลอบเขาว่าโรคนี้ไม่ได้หายปุบปับยังไงก็ต้องอดทนอาม่าดึงธูปใหญ่สามดอกขึ้นจุดเมื่อเห็นว่าจวนถึงเวลาเคลื่อนขบวนอาม่าขอพรองค์เจ้าให้แล้วด้วยท่านจะช่วยปัดเป่าให้อีกแรงเมื่อยวางจานใส่ผลส้มบนโต๊ะไหว้ถามที่เล่นทีจริงองค์เจ้าของอาม่าช่วยได้จริงๆหรออาม่ายิ้มไม่ตอบคำทั้งสองนั่งเงียบกันครู่ใหญ่ฤกษ์ยามงวดใกล้เข้ามาทุกทีเหมยแงนมองดวงตะเกียงกลางฟ้าภาพฝันตอนหมวกค่ำฉายวาบขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังทวงถามถึงการมีอยู่ของมันท่ามกลางกลิ่นเทียนและควันธูปจู่ๆเหมยก็พล่องถามขึ้นมาถ้าวันหนึ่งไม่มีศาลเจ้าแล้วอาม่าจะว่ายังไงหมายถึงว่าถ้าคนรุ่นต่อไปเขาไม่ต้องการแล้วอาม่านิ่งเงียบงันมองม่านควันเลือนหายไปในอากาศเหมยเม้มปากแน่นแทบอยากจะคว้ากลืนคำถามกลับลงคอก็ว่ากันตามนั้นเสียงอาม่าราบเรียบทว่าชัดเจนอยู่ในทีแต่ถ้าอะไรจะเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนเพราะว่ามันเหมาะสมกับเมืองนี้ดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งต้องการให้เปลี่ยนและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆถ้าทุกคนที่นี่ยังต้องการให้มีหรือไม่อยากให้มีศาลเจ้าแล้วสุดท้ายก็ต้องว่ากันตามนั้นเมื่อให้สุดลมหายใจลึกยาวจมดิ่งกับสิ่งที่ได้ยินหัวนึกถึงเขตเมืองใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรุนแรงราวพายุเกลี้ยกล่อมหอบพัดคลื่นลมจากฟากสู่ฟากหมุนวนบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลองแล้วถ้าวันหนึ่งเหมยย้ายไปอยู่เมืองใหม่อาม่าอยากไปอยู่ด้วยกันไหมเหมยถามขึ้นอีกครั้งหัวไปอยู่กับแกที่โน่นได้เฉาตายอาม่าคลงศีรษะตอบทันควันนิ่งเงียบชั่วครู่กวาดตามองช้าๆรอบตัวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนแก่ปูนนี้อาม่าย้ายไปไหนไม่ได้แล้วที่สำคัญอาม่าอยากอยู่ใกล้องค์เจ้าหลายคนที่นี่นับถือศรัทธาแล้วก็เชื่อแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วส่วนคนอื่นๆจะเชื่อแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอาม่าก็ไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อตาม

พลุเล็กสว่างวาบบนท้องฟ้าเหมยนั่งใคร่ครวญสดับเสียงกลองเร่งกระชั้นอีกราว20นาทีจะเริ่มเคลื่อนขบวนกรรมการสันเจ้าคนหนึ่งเดินมาพูดคุยกับอาม่าสนทนากันออกรถเหมยหลบฉากเข้ามาในสันเจ้าเสียงกลองและประทัดเบาบางลงตรงข้ามกับกลิ่นกำยาและควันธูปเข้มข้นอ้วนในอากาศนาทีนั้นหญิงสาวคล้ายตกอยู่ในความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างคุ้นเคยและแปลกแยกเธอเคยเข้ามาในศาลเจ้าแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้คนชุดขาวต่างวัยปักหลักประจำการตามจุดต่างๆง่วนอยู่กับภารกิจตรงหน้าทั้งงานเช็ดถูโต๊ะบูชาเก็บกวาดก้านธูปดูแลความสะดวกแก่คนที่มาไหว้เจ้าแบ่งเบาตรงไหนได้ก็ช่วยกันไปหลายคนในนี้เธอรู้จักดีเด็กหนุ่มที่เคยร่วมประท้วงการทำงานของรัฐบาลเมื่อปีกลายยืนอยู่ตรงโต๊ะไหว้เจ้าด้านในสุดรินเติมน้ำชาก้าวจอกคล่องแคล่วเมื่อยืนนิ่งกลางโถงคล้ายถูกดึงเข้าสู่ความเงียบลึกล้ำเนิ่นนานกว่าจะรู้ตัวอาการตึงหลังเบาบางลงจนแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดหญิงสาวกวาดตามองรูปแกะสลักองค์เจ้านับร้อยที่ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันบนหิ้งเบื้องหลังควันธูปใบหน้าของเจ้าแต่ละองค์แลดูแตกต่างกันไปทั้งเรียบนิ่งอ่อนโยนไปจนถึงขลึมขลังดุดันบางรูปแกะสลักตั้งอยู่ที่นี่มากว่า200ปีนับแต่ศรัทธาแรกถูกคลื่นลมหอบพัดจากแผ่นดินพ้นทะเลขึ้นฝังเมล็ดกระทั่งเสียดยอดผลิใบแต่กิ่งก้านขยายกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนทั้งเกาะร่มเงาที่อาม่าใช้พักพิงมาตลอดชีวิต

4:45 ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากศาลเจ้าผู้คนเดินเท้ารุดหน้ามุ่งสู่ปลายแหลมประทัดหลากชนิดนับหมื่นนับแสนดังอื้ออึงเหนือเกี้ยวองค์พระแตกประกายวูบวาบไปตลอดเส้นทางกระทั่งความเงียบเดินทางมาถึงศาลเจ้าลานพิธีว่างเปล่าเหลือชาวบ้านเพียงหยิบมือนั่งพูดคุยกันใต้ดวงตะเกียงเมื่อประคองอาม่าเดินกลับบ้านถนนเงียบเหงาไร้รถราร้านรวงโดยรอบคล้ายซ่อนตัวอยู่หลังม่านควันมองดูราวกับหมอกที่เข้ามาอบล้อมบดบังความทรงจำบางส่วนของเธอให้เลือนจางในขณะที่บางส่วนกลับยังคงกระจ่างชัดเสียงประทัดดังประปรายจากในเมืองพลุสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าทางทิศใต้เหมยพาอาม่าเข้านอนรีบอาบน้ำอีกรอบแล้วก็ซุกตัวใต้ผนวมอุ่นพยายามข่มตาลืมความเจ็บปวดที่กลับมาเกาะกินกลางหลังเนิ่นนานก่อนดำดิ่งหลับไหลไปพร้อมกับความอ่อนล้าท่ามกลางหมอกฝันขมุกขมัวเหมยเห็นองค์เจ้าปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าร่างหนึ่งยืนข้างเตียงสวมชุดโบราณสีขาวคลุมยาวถึงเท้าผมเกล้ามวยบนศีรษะยืนยันชัดว่าเป็นสตรีหากแต่ใบหน้ากลับไม่บ่งบอกรายละเอียดใดๆเหมยทอดร่างบนเตียงมือเท้าไร้เรี่ยวแรงขยับเขยื้อนในความฝันองค์เจ้าโน้มตัวลงมาประทับฝ่ามือบนหน้าผากก่อนลากเชื่องช้าถึงกลางลำตัวอาการปวดพุ่งปลาดเล่นงานเหมยจากเท้าสู่แผ่นหลังเธอกัดฟันเพ่งจ้องฝ่าความมืดใบหน้าองค์เจ้าคล้ายสลับสับเปลี่ยนไปมาใบหน้าเคยคุ้นปรากฏซ้อนทับแล้วก็เลือนหายรวดเร็วราวกับภาพฝันบิดเบี้ยวยามป่วยไข้ใบหน้าของป้าม้าอาม่าและผู้คนอื่นๆอีกมากมายวูบไหวอยู่ในแสงสลัวยินเสียงเข้มนาฬิกาลากเวลาเคลื่อนผ่านขณะที่องค์เจ้าพลิกหงายฝ่ามือขยับสอดใต้แผ่นหลังเหมือนเจ็บแปลบเหมือนถูกกรีดเนื้ออาการปวดแล่นพล่านจนแขนขาบีบเกร็งเจ็บจนทุกสิ่งกลายเป็นสีขาวเหมือนดวงอาทิตย์สว่างจ้าเจ็บจนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปวินาทีนั้นเหมยมองเห็นใบหน้าองค์เจ้าแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของเธอก่อนคลื่นความถี่หวีดแหลมดังสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกให้เธอตื่นจากความฝัน

เหมยลุกพรวดบนเตียงหอบหายใจถี่รัวเหงื่อผุดซึมทั่วใบหน้าหญิงสาวกวาดสายตามองรอบตัวกลับพบเพียงความว่างเปล่าในความเงียบงันเหมยขยับลุกขึ้นเอื้อมมือแตะแผ่นหลังรอยน้ำตายังหมาดอุ่นสองข้างแก้มแสงสว่างจากภายนอกเริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างขับไล่ความมืดภายในให้ปราศนาการไปพร้อมกับความเจ็บปวด

0: ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเหมยยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูผู้คนเดินทางมากราบไหว้องค์เทพเทวดาและเฉลิมฉลองพิธีกินผักกันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินมาหยุดตรงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้ายืนพนมมือสวดขอพรเสียงชัดถ้อยชัดคำขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถอะคำขอพรยังคงเหมือนปีที่ผ่านมารอยยิ้มอิ่มเอิบยังแต้มประดับใบหน้ายับย่นของอาม่าอากาศปีนี้ไม่ร้อนนักคิวธงรอบศาลเจ้าสะบัดไว้ดวงตะเกียงยกไวตามแรงลมเหมยเอื้อมือสัมผัสรอยแผลเล็กๆกลางหลังก้มตรวจปฏิทินบนหน้าจอโทรศัพท์อาการปวดทุเลาลงจนใกล้หายสนิทตามนัดเพื่อสรุปผลการรักษาธุรกิจโรงแรมขยายตัวทั่วทั้งเกาะเหมยได้งานทำที่เมืองใหม่แล้วก็กลับบ้านทุกสุดสัปดาห์แล้วก็ยังคงเป็นคนของที่นั่นปักปันความฝันอยู่บนพื้นที่ของโลกใหม่แล้วก็ยังคงมีมุมมองต่อองค์เจ้าเหมือนเช่นเดิมส่วนป้าแม้จะยังพูดกับเหมยน้อยคำแต่บางวันก็เป็นฝ่ายขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเธอถึงฟากโน้นเมฆขาวกระจายเกลื่อนเต็มท้องฟ้าพวงประทัดถูกคลี่แขวนบนลำไม้ไผ่ก่อนยกตั้งขึ้นเหนือลานพิธีอาม่าย่างเท้าลงถึงบันไดขั้นสุดท้ายเอื้อมือเกาะกระชับแขนป้าเดินชมร้านอาหารเจใหม่ๆที่ผุดเรียงรายสองฟากถนนขณะที่เหมยเดินตามหลังพยายามสำรวจมองรอบตัวทว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดๆชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนผู้คนโดยรอบเดินเลี่ยงหนีเด็กๆหลับตาปี๋สองมือปิดหูตามมาด้วยเสียงประทัดดังสะเทือนเลื่อนลั่นกลุ่มควันโพยพุ่งสู่ฟ้าเงาดำข้างศาลเจ้าวูบไหวไปมาก่อนที่จะเลือนจางหายลับไปในม่านแดด
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องต่อๆไปกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังหน้าหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
1: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีศักดิ์กระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีศักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไซตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่853ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2556
2: แข็งเป็นแข็งค่ะเปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นไม่ได้เลยแล้วแข็งนั่นเราทำให้เกิดขึ้นหรือเรียกว่าเป็นของเราจริงๆหรือเรียกว่าเกิดขึ้นเป็นแข็งจะไปทำอะไรได้เปลี่ยนแข็งให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้จับหูเคยเป็นหูของเราแต่ความจริงที่หูก็ที่เข้าใจว่าเป็นหูพอกระทบสัมผัสก็แข็งอีกละหรืออาจจะอ่อนหรือนิ่มกว่าบางส่วนของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นที่กายทั้งหมดที่มีที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็จะมีลักษณะของสัมภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆแต่แต่ละหนึ่งนั้นจะเป็นของเราไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงนะคะและถ้าศึกษาต่อไปก็จะรู้ได้ว่าเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเกิดจากอะไรด้วยนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ความจริงทุกอย่างนะคะถึงที่สุดซึ่งเปลี่ยนอีกไม่ได้แล้วเพราะเหตุว่าถึงที่สุดของความจริงจึงเป็นการตรัสรู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กายที่กระทบสัมผัสเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเข้าใจว่าเป็นผมเป็นแขนเป็นหูเป็นตาเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะเลือดออกมาหรือว่าเป็นเนื้อหรือว่าเป็นผิวหรือว่าเป็นกระดูกหรือว่าเป็นอะไรทั้งหมดนะคะความจริงก็คือเป็นลักษณะที่แข็งหรืออ่อนซึ่งเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะและสิ่งที่มีจริงนั้นเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยจึงเป็นธาตุซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันนะคะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราและที่ว่าเป็นร่างกายทั้งหมดเนี่ยถ้าขณะนั้นไม่ปรากฏว่ามีแข็งแต่ไปจำไว้ว่ามีร่างกายของเราถูกหรือผิดให้เห็นความเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นค่ะมากมายมหาศาลกว่าจะไถ่ถอนความเห็นผิดที่เคยยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นตัวของเราเนี่ยนะคะก็จะต้องมีความเข้าใจละเอียดขึ้นและตรงขึ้นเช่นขณะนี้ทุกคนบอกว่ามีร่างกายของเราที่ตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นร่างกายของเราอะไรนะคะที่เป็นของเราลองบอกมาสักอย่างสิสนทนาธรรมค่ะอะไรเป็นของเราที่ตัวลองบอกสิคะพอถามกลายเป็นไม่มีแต่เวลาไม่ถามมีตลอดเวลานะคะมีตัวมีร่างกายของเราตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะที่ว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยลองบอกมาสักอย่างหนึ่งสิคะว่าอะไร
3: ทั้งหมดเลยครับท่านอาจารย
2: ์ทั้งหมดไม่ได้ค่ะทั้งหมดคือจำที่ตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรอะไรบ้างที่เป็นตัว
3: แข็ง
2: ค่
3: ะ
2: ขาดแข็งไม่ต้องไปอื่นค่ะแค่นี้ทีละหนึ่งนะคะมีเมื่อไหร่คะแข็ง
3: มีตอนที่รู้แข็ง
2: ตอนที่แข็งปรากฏเท่านั้นเท่านั้นจริงๆความเป็นผู้ตรงนะคะจะกล่าวว่ามีโดยไม่ปรากฏเพราะจำว่าเคยมีแต่อยู่ไหนแล้วคะที่ว่าเคยมีเนี่ยไม่มีแล้วหมดแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเลยว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วไม่มีหายไปไม่กลับมาอีกเลยเพียงชั่วปรากฏว่ามีแล้วก็หายไปจะใช้คำว่าเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปคือว่าไม่กลับมาอีกก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยความไตร่ตรองว่าจริงหรือเปล่าอย่างคุณอนบตอบว่ามีแข็งปรากฏหมดแล้วนะคะไม่มีละในขณะที่เสียงปรากฏเนี่ยแข็งก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นยังมีแข็งเหลืออยู่หรือเปล่าแข็งเมื่อกี้เนี่ยที่ว่ามีเนี่ยยังเหลืออยู่หรือเปล่าไม่เหลือค่ะเพราะว่าไม่เหลือจึงไม่ปรากฏใช่ไหมคะก็ตรงที่สุดคือสิ่งนั้นปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย
3: แต่ถ้าพูดถึงสภาพของฐานะของผู้ที่ฟังที่เรายังไม่ได้ประจักษ์อย่างนั้นนะฮะ
2: ไม่ต้องประจักษ์ค่ะเพราะว่าประจักษ์ไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจ ใครจะไปประจักษ์โดยไม่เข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกว่าที่จะประจักษ์เนี่ยความเข้าใจต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นละคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะที่เหมือนว่ายังมีอยู่แต่ความจริงไม่ได้มีเลยให้เป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะได้แต่แม้ว่าเพียงในขั้นการฟังเนี่ยค่ะสามารถเริ่มที่จะเข้าใจพระพุทธพจน์ในความเป็นธรรมะซึ่งสั้นเล็กน้อยชั่วคราวเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่เมื่อไม่รู้อย่างนี้แม้ขั้นการฟังก็ไม่เคยได้ยินและจะให้ไปประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นจริงๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังพระพุทธพจน์นะคะปริยัติเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่เพียงแค่ฟังแต่ต้องพิจารณาจนเข้าใจจริงๆในทุกอย่างที่มีจริงๆที่เคยยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเรานะคะจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ในคำที่ได้ฟังเช่นรอบรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีต้องเมื่อปรากฏเท่านั้นถ้าสิ่งนั้นไม่ปรากฏแล้วเนี่ยยังคิดว่าเห็นไหมคะคิดว่าไม่ใช่มีจริงๆแต่คิดว่ายังมีอยู่โดยที่สิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏและตามความเป็นจริงก็คือสิ่งที่เคยมีที่ปรากฏหายไปเลยนะคะเพียงแค่เกิดปรากฏรู้ว่ามีแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยถ้าอย่างนี้ก็จะเข้าใจพระพุทธพจน์ว่าการตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นจริงแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังเนี่ยก็หลงยึดถือเข้าใจผิดว่าแม้สิ่งที่ไม่ปรากฏก็มีก็ยังมีอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะไม่มีการที่จะละคลายว่ายังมีเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินทั้งหมดทั้งที่ไม่มีรูปลักษณะใดๆปรากฏเลยก็ยังยึดถือว่ายังมีเราแล้วก็กำลังนั่งกำลังนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างแต่ว่าที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าไม่ใช่เราก็ต่อเมื่อรู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือมีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของธาตุหรือธาตุนะคะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครไปทำให้เกิดได้ขณะนี้ค่ะทุกอย่างมีแล้วเกิดแล้วปรากฏในขณะนี้เพราะเกิดแล้วโดยที่ไม่ได้มีใครไปทำเลยสักคนเดียวแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดและเมื่อไม่รู้ความจริงก็ยึดถือสิ่งที่เกิดเข้าใจว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างกายของเราและจะละการยึดถือการที่เคยเข้าใจว่ามีเรามีตัวเรามีร่างกายของเราก็ต่อเมื่อได้ฟังไตร่ตรองตั้งแต่ขั้นฟังปริยัตินะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงจึงสามารถที่จะเริ่มเข้าใจลักษณะซึ่งปรากฏตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้แม้เดี๋ยวนี้แข็งก็ปรากฏเห็นไหมคะแต่ความเข้าใจไม่พอที่จะละคลายว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะก็ได้เป็นธาตุหรือธาตุอย่างหนึ่งคือแข็งเป็นแข็งไม่ใช่เสียงนี่ก็แสดงให้เห็นว่ากว่าเราจะเข้าใจธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะที่ปรากฏจริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เริ่มเห็นความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนซึ่งกว่าจะละได้ดับได้จนไม่เหลือเลยเนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงๆในสิ่งที่มีตั้งแต่ขั้นการฟัง
3: ครับพระอาจารย์ท่านก็ได้ให้ความเข้าใจแล้วก็ได้เตือนด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราไปตามคำตามข้อความตามจำนวนแต่อย่างไรก็ตามท่านอาจารย์ก็ได้อนุเคราะห์ได้อธิบายให้เราเข้าใจไปโดยพื้นฐานนะครับที่ท่านถามว่าร่างกายจริงๆเนี่ยคืออะไรแล้วก็จิตใจจริงๆเนี่ยคืออะไรตอนนี้ก็เป็นในประเด็นแรกนะฮะร่างกายจริงๆที่เราเคยจำไว้เนี่ยคืออะไรกันแน่อยากให้เป็นการสรุปความเข้าใจโดยท่านผู้ร่วมสนทนาเองด้วยนะครับเผอิญคุณอาทิตย์คงจะมาเรียนถามคำถามแต่ว่าอยากจะให้เป็นผู้แทนนะครับสนทนาตรงนี้ด้วยครับสรุปแล้วเนี่ยร่างกายจริงๆเนี่ยคืออะไรครับ
4: ร่างกายจริงๆแล้วในความเข้าใจของผมเนี่ยก็คงจะเป็นธาตุสี่มหาภูตารูปแล้วก็ทั้งอุปาทายรูป
3: สั้นดีครับท่านอาจารย์
2: ก็พูดภาษาบาลีนะคะแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ใช้คำภาษาบาลีเลยนอกจากสอง

ขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นแต่ถ้ามีแต่ชื่อมากๆแต่ไม่เข้าใจจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าฟังอย่างนี้และทุกคนเข้าใจอย่างนี้และพิจารณาอย่างนี้ก็คงไม่ต้องสอบถามใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่เข้าใจว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าตอบว่าแข็งแข็งเมื่อไหร่ในขณะที่แข็งไม่ได้ปรากฏแล้วยังเป็นร่างกายของเราหรือเปล่านี่คือการที่จะยั่งลงไปถึงนะคะการที่สภาพธรรมะใดก็ตามเกิดแล้วดับแล้วแสนเร็วนะคะคำพูดทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าปรากฏแล้วหมดแล้วไม่เหลือเพราะฉันไปจำไว้นะคะว่ายังมีอยู่ก็แค่จำแต่ว่าจำด้วยอัตตสัญญาจำว่ายังมีไม่ใช่จำว่าหมดแล้วนะคะไม่เที่ยงดับแล้วไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะคือเน้นบ่อยๆถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะทำให้ละคลายการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเข้าใจว่าเป็นตัวเรามานานเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยแม้แต่คำว่าแข็งหรือต่อไปจะถึงคำอื่นอีกให้ครบครบไม่ใช่หมายความว่าครบตามคำที่ทรงแสดงนะคะแต่ครบตามที่มีและทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีไม่ใช่ว่าเพียงแต่ชื่อเพราะฉะนั้นมีหลายคำที่เป็นภาษาบาลีนะคะเข้าใจทุกคำให้ถูกต้องการที่ได้ฟังอย่างนี้ค่ะประโยชน์สูงสุดนะคะที่จะมีได้ก็คือเวลาใดที่แข็งปรากฏจากการที่ได้ฟังแล้วไม่ลืมเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วใช่ไหมคะไม่อย่างที่เราฟังมาทั้งหมดไร้ประโยชน์แต่ว่าที่เราฟังแล้วเริ่มเข้าใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยแต่ละหนึ่งให้ชัดเจนขึ้นเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันแข็งปรากฏมานานละบ่อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็แข็งปรากฏแต่ไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีความเข้าใจในความเป็นแข็งว่าไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ของใครเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นประโยชน์ต่อจากนี้ไปที่สูงกว่านี้นะคะก็คือว่าเวลาแข็งปรากฏมีความเข้าใจถูกในแข็งนั้นได้แต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือเหมือนเดิมนะคะเพราะเหตุว่าการฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็มีความจำเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไปจำเรื่องอื่นอีกเยอะแยะแต่ว่าถ้าฟังด้วยความเข้าใจจริงๆก็รู้ว่าแข็งที่ปรากฏแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยจะไม่ไปปรากฏที่ไหนอีกเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่แข็งปรากฏที่กายข้างหน้าต่อไปที่จะเกิดเพราะยังมีปัจจัยที่จะให้แข็งเกิดที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นร่างกายเป็นของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีความเข้าใจแข็งเห็นไหมคะประโยชน์อยู่ตรงที่ว่าทำไมเราจะพูดเรื่องสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะปัญญาระดับต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีความเข้าใจจริงๆในแข็งอย่างนี้ว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงและเวลาที่แข็งปรากฏจะเอาความเข้าใจอย่างนี้มาจากไหนถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าปัญญาที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็รู้แข็งนี่แหละแต่เพียงขั้นฟังเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่แข็งปรากฏก็ลืมละไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจว่าแข็งเนี่ยก็เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังประโยชน์คือให้เข้าใจจริงๆและมีความที่มั่นคงและรู้ประโยชน์ว่านะคะจากการฟังเข้าใจเนี่ยจะนำไปสู่ปัจจัยที่จะให้ปฏิปัตติคือปัญญาและสติที่ถึงลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจถูกต้องซึ่งเวลาที่แข็งปรากฏก่อนจะได้ฟังแข็งมีจริงปรากฏจริงแต่ไม่มีความเข้าใจในแข็งจะกล่าวว่ามีปัญญาหรือมีความรู้หรือมีความเข้าใจไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงธาตุรู้แข็งคือภาษาบาลีจะใช้คำว่ากายะวิญญาณเกิดแล้วรู้เฉพาะสิ่งที่กระทบคือเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างตึงบ้างไหวบ้างแข็งบ้างใครๆก็รู้นั่นคือไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นและต้องรู้สิ่งที่ปรากฏที่กายแต่ยังไม่ใช่ความเห็นถูกจนกว่าจะมีความเข้าใจจากการฟังนะคะโดยความเป็นอนัตตาว่าไม่มีความจงใจที่จะรู้เมื่อไหร่ขณะนั้นจึงจะเข้าใจความเป็นอนัตตาของ
ธาตุซึ่งเป็นสติและปัญญานี่เราก็กล่าวเลยไปเยอะแยะเลยนะคะซึ่งความจริงเนี่ยก็อยากจะให้เพียงแต่เข้าใจว่าที่เคยว่าเป็นตัวเรา

0: นั่นแหละคือธาตุได้แก่แข็งที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธาต
1: ุกราบเรียนท่านอาจารย์และวิทยากรที่เคารพครับอยากจะเรียนถามคำถามอย่างนี้นะครับว่าสภาพแข็งหรือความแข็งแล้วก็อารมณ์แข็งแล้วก็ความจำที่แปลว่าแข็งเนี่ยนะครับมีความต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็การเกิดดับของทั้ง3คำนี้เนี่ยสภาพอะไรที่แสดงถึงการเกิดดับ
0: ทีละคำค่ะอารมณ์คืออะไร
1: อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่เกิดจะมีอารมณ์ไหมคะอาร
1: มณ์ไม่มี
0: ไม่มีไม่ปรากฏเลยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่แข็งปรากฏถูกต้องไหมคะขณะนี้นะคะมีธาตุรู้แข็งหรือเปล่าแข็งจึงปรากฏได้ค่ะเพราะฉะนั้นธาตุรู้แข็งไม่ใช่แข็งและแข็งไม่ใช่ธาตุรู้แข็งธาตุรู้เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เราครับ
0: แข็งเป็นเราหรือเปล่า
1: ก็ไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งสามารถที่จะรู้อะไรหรือเปล่า
1: ไม่รู้อะไรครับ
0: ค่ะและธาตุรู้เนี่ยแข็งไหมสภาพรู้เนี่ยค่ะแข็งไหม
1: ไม่แข็งครับ
0: ค่ะเข้าใจแล้วนะคะว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ขณะนั้นแข็งปรากฏหมายความว่ามีธาตุรู้คือจิตกำลังรู้แข็งแข็งจึงเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้แข็งไม่ใช่จิตอื่นเดี๋ยวนี้ยังมีแข็งไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะเกิดมีเป็นแข็งแล้วหายไปไหนนั่นคือดับไม่กลับมาอีกเลยมีอะไรที่ยังเหลืออยู่บ้างคะความจำเกิดจำแล้วดับไหมค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อความจำดับไปแล้วยังมีอะไรเหลืออีกไหมค่ะมีแต่สิ่งที่เกิดใหม่สืบต่อจนไม่ปรากฏการเกิดดับของสิ่งที่มีปัจจัยเกิดและดับ
2: ครับจารย์พรเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเรื่องโพธัพพารมคือความแข็งทำไมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องจิตที่รู้แข็งกับสภาพที่แข็งขออาจารย์ให้ความเข้าใจด้วยอย่างเช่นในตามที่ได้ศึกษามาในวินัยไปดกเห็นมีภิกษุสมัยพุทธกาลท่านก็เดินจงกรมอะไรเนี่ยแล้วก็ในที่นั้นท่านจะเดินดูอาการแข็งในลักษณะการอบรมเจริญสติปัฏฐานยังไง
0: เราเจริญสติปัฏฐานได้ไหมเจ้าค่ะ
2: ถ้ามีเราไม่สามารถที่จะเจริญได้
0: เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคืออะไรก่อนอื่นเนี่ยไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อแล้วเราก็จำแล้วเราก็พูดแต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นได้เป็นการศึกษาธรรมะแต่ละคำให้เข้าใจชัดเจนเช่นเราตั้งต้นด้วยคำว่าธาตุนะคะแล้วเราก็ไปถึงอย่างอื่นแต่ว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าเรากำลังพูดเรื่องแข็งเพราะว่าแข็งมีจริงจึงเป็นธาตุแข็งซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าธาตุแข็งแม้แข็งแต่ไม่มีสภาพที่กำลังรู้แข็งก็ไม่ปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นในขณะที่แข็งปรากฏก็มีธรรมะสองอย่างสิ่งที่มีจริงสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นแข็งใครเปลี่ยนแข็งเป็นอย่างอื่นไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุที่กำลังรู้เฉพาะแข็งรู้อื่นไม่ได้เลยจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่แข็งปรากฏต้องมีธาตุรู้ซึ่งเคยเป็นเรารู้ว่าแข็งแต่ความจริงเพราะไม่รู้ความจริงว่ามีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นรู้แข็งแล้วดับไปเลยจะไปได้ยินไม่ได้จะไปคิดนึกไม่ได้เป็นแต่ละธาตุแต่ละหนึ่งแสดงให้เห็นกว่าเราจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้ก็ต้องมีความเข้าใจอย่างละเอียดในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเช่นแม้แต่แข็งเนี่ยผ่านไปไม่ได้เลยค่ะก็มีแข็งปรากฏทุกวันเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุแต่ละหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
2: สิ่งที่ควรรู้ยิ่งนี่หมายถึงรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง
0: ถูกต้องเจ้าค่ะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ควรรู้ควรรู้ในลักษณะที่เป็นธรรมะในลักษณะที่เป็นธาตุในลักษณะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของในลักษณะที่เกิดขึ้นและดับไปในลักษณะที่บังคับบัญชาไม่ได้เพราะเกิดแล้วทั้งหมดขณะนี
2: ้ถ้ารู้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่ารู้ยิ่งได้
0: เจ้าค่ะถ้ามีแต่แข็งแข็งกำลังปรากฏมีอย่างอื่นปรากฏไหมเจ้าค่ะ

0: ไม่มี
1: แม้แต่ที่ตัวที่เข้าใจว่าแข็งตลอดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ว่าแข็งไม่ได้ปรากฏตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแน่นอนแข็งปรากฏเฉพาะส่วนที่จิตกำลังรู้แข็งตรงนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนอื่นไม่มีถ้ายังมีอยู่ก็เป็นร่างกายของเราก็ยังมีความเป็นตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะสามารถละการยึดถือสภาพธรรมะใดๆได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจเฉพาะลักษณะนั้นที่ปรากฏทีละหนึ่งว่าไม่ใช่อย่างอื่นและทีละหนึ่งนั้นก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยถ้าหลายๆอย่างรวมกันไม่สามารถที่จะปรากฏการเกิดดับของสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้จ้ะค่ะ
0: ขออนุโมทนาจารย์ครับ
2: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็ได้ถามนะครับว่าร่างกายคืออะไรก็พอเข้าใจไปเบื้องต้นนะครับว่าก็คือสภาพของรูปแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ประชุมกันนะฮะก็คือยกตัวอย่างแข็งเนี่ยฮะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่กายนี้นะฮะแล้วท่านอาจารย์ก็ถามว่าจิตใจจริงๆคืออะไรก็ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจพื้นฐานนะว่าจิตใจที่เราคิดกันเนี่ยว่าเรามีจิตใจนะจิตใจจริงๆคืออะไรกราบท่านอาจารย์ครับ
1: กำลังเห็นนะคะไม่ต้องเรียกจิตได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ค่ะเห็นมีจริงๆหรือเปล่าทำไมว่าเห็นนะคะ
2: เพราะว่ากำลังเห็นอยู่ครับ
1: มีสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่แข็งไม่ใช่กลิ่นแต่สิ่งนี้กำลังปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นในขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็รู้ได้ค่ะว่าถ้าไม่มีธาตุที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นขณะนั้นสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ได้อย่างเสียงเนี่ยค่ะเสียงปรากฏละแต่ที่ว่าเสียงปรากฏเพราะว่ามีธาตุที่กำลังรู้คือได้ยินเสียงถ้าได้ยินไม่มีจะมีเสียงปรากฏได้ไหมไม่ได้และที่ว่าได้ยินเนี่ยไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นขณะนั้นรู้เฉพาะเสียงเสียงขณะนี้เป็นอย่างหนึ่งนะคะเสียงอื่นก็มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็คือธาตุได้ยินเกิดขึ้นเฉพาะเสียงนั้นเฉพาะเสียงนั้นแต่ละหนึ่งและธาตุได้ยินก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหลายก็ตามนะคะเรายังไม่ต้องไปจำได้ไหมว่านี่เป็นนามธรรมนั่นเป็นรูปธรรมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เข้าใจลักษณะที่ต่างกันยังไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะอย่างเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่อย่างเดียวกันจากการที่ไม่ใช่อย่างเดียวกันเนี่ยก็จะปรากฏลักษณะที่ต่างกันคืออย่างหนึ่งสามารถรู้อีกอย่างหนึ่งไม่สามารถรู้โดยที่ยังไม่ต้องใช้ชื่อเลยนะคะอย่างขณะที่กำลังแข็งปรากฏเนี่ยและเริ่มเข้าใจแข็งกับขณะนั้นนะคะที่รู้แข็งเนี่ยต้องมีแน่ๆทั้งที่ไม่ได้ปรากฏชัดเจนออกมาว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแข็งหรืออ่อนหรือเปล่าแต่รู้มีแน่ๆแข็งจึงได้ปรากฏได้เพราะฉะนั้นแข็งปรากฏกับธาตุหนึ่งที่สามารถรู้แข็งเนี่ยค่ะไม่ลืมนะคะเดี๋ยวนี้แข็งปรากฏกับธาตุหนึ่งซึ่งสามารถรู้แข็งถ้าธาตุรู้แข็งไม่เกิดแข็งไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะรู้ได้นะคะว่าเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือแข็งหรือเย็นหรือร้อนเนี่ยก็ต่างกับเห็นต่างกับได้ยินต่างกับโกรธต่างกับโลภะความติดข้องต่างกับความภาคเพียรหรืออะไรก็ตามแต่นะคะในชีวิตประจำวันซึ่งเรามีและเราก็รู้ว่ามีเช่นความเกียจคร้านมีไหมความขยันมีไหมเมื่อต่างกันออกไปก็จะประมวลได้ว่าธาตุที่ไม่รู้นั่นน่ะเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ธาตุรู้ส่วนธาตุรู้ก็ไม่ใช่ธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เมื่อหลากหลายอย่างนี้นะคะพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติคำว่านามธรรมสำหรับสภาพที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะและก็รูปธรรมหมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย
3: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่854ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2556
1: รูปธรรมหมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยจากการที่สิ่งนั้นปรากฏ

0: นั่นเองจึงแสดงความเป็นธาตุที่เป็นประเภทที่เป็นธาตุรู้หรือว่าไม่ใช่ธาตุรู้แล้วก็ใช้คำรวมเรียกว่านามธรรมกับรูปธรรมแต่ไม่ใช่ไปจำคำว่านามธรรมก่อนรูปธรรมก่อนแล้วมาสงสัยว่านี่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมหิวเป็นอะไรคะหิวมีจริงๆแน่ๆค่ะบางคนอาจจะกำลังหิวหิวมีแล้วหิวเป็นอะไรต้องเรียกชื่อหรือเปล่าคะไม่ต้องเรียกชื่อแต่ลักษณะของหิวต่างกับลักษณะอื่นๆไหมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะยังไม่ต้องเรียกว่านามธรรมรูปธรรมเลยเพราะว่าเพียงชื่อสงสัยมันนั่งคิดว่าเอ๊ะหิวนี่เป็นนามหรือเป็นรูปเพราะได้ยินแต่ชื่อแต่ว่าไม่รู้ลักษณะจริงๆว่าลักษณะนั้นน่ะเป็นสภาพที่หิวลักษณะนั้นนะคะลองคิดดูและจะเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรได้ไหมเพราะกำลังหิวเนี่ยและจะบอกว่าไม่รู้เป็นสภาพไม่รู้เหมือนแข็งไม่รู้เย็นก็ไม่รู้อะไรเสียงก็ไม่รู้อะไรแต่นี่หิวเพราะฉะนั้นหิวก็เป็นสภาพรู้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องอาศัยชื่อมาเรียกบ่มบอกว่าหิวเป็นนามธรรมถ้าบอกว่าหิวเป็นนามธรรมก็เพียงแค่จำแต่ลักษณะที่หิวเนี่ยกว่าจะเป็นนามธาตุหรือนามธรรมอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นเพราะมีการเข้าใจและคุ้นเคยว่าในขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นแต่มีหิวเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมนี้ก็ต่างกันนะคะโดยเมื่อได้เข้าใจลักษณะนั้นๆแล้วก็จะเห็นว่าสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่รู้สึกก็ส่วนหนึ่งเรียกรวมสภาพที่ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้ว่ารูปธรรมแต่ต้องมาจากความเข้าใจไม่ใช่มาจากความจำ
1: วันนี้ก็เป็นการสนทนาพื้นฐานพระภิธรรมเพื่อที่จะให้เข้าใจพระภิธรรมถ้าอาจารย์คะก็ขออนุญาตนะคะคือสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะคะก็มีท่านผู้ร่วมสนทนาเนี่ยนะคะสงสัยระหว่างลักษณะของอิสสานะคะกับมัจฉริยะซึ่งวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตสนทนาเรื่องของสังโยชน์นะคะโดยนัยยะของสังโยชน์เริ่มต้นอาจารย์คำปั่นคะคำว่าสังโยชน์นะคะอธิบายความหมายของคำว่าสังโยชน์โดยรวม
2: คำว่าสังโยชน์หรือสันโยชน์นี่นะครับจริงๆแล้วกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลธรรมประการต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกล่าวโดยความหมายของสังโยชน์หมายถึงสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมที่ผูกเหล่าสัตว์ไว้ในวัฏฏะไม่ให้ออกไปจากวัฏฏะ
1: ท่านอาจารย์คะก็เลยจะขอโอกาสให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายระหว่างอิสสากับมัจฉริยะเนี่ยค่ะเพราะว่าจากคำถามของเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ร่วมสนทนาเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันมีความต่างกันยังไงทำไมแยกทั้งเจตสิกทั้งสองประเภทนี้นะคะเกิดกับโทสะทั้งหมดเนี่ยค่ะแต่แยกเป็นอิสสาอย่างหนึ่งมัจฉริยะอย่างหนึ่ง
0: ได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมคะริษยาอิสสาไม่ใช่เป็นคำแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่เคยอิสสาบ้างคะภาษาบาลีใช้คำว่าอิสสาแต่ภาษาไทยใช้คำว่าอิจฉาก็ผิดเสมอค่ะเวลาที่เอาคำภาษาอื่นมาใช้โดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นภาษาบาลีอิจฉาเนี่ยหมายความถึงโลภะไม่ใช่ริษยานะคะแต่ว่าพอถึงคำที่เราใช้คำว่าอิจฉาอิจฉาเนี่ยเราเข้าใจว่าหมายความถึงริษยาซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอิจฉานี่ก็คือมีคำว่าอิจฉากับมีคำว่าติดข้องนะคะซึ่งต่างกันที่ว่าเป็นความติดข้องก็อย่างหนึ่งหวงแหนหรือตระหนี่หรืออะไรแต่ละหนึ่งนะคะก็มีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งภาษาไทยเคยได้ยินคำว่ามัจฉริยะไหมคะคนไทยไม่พูดแน่แต่หมายความถึงความตระหนี่ความหวงแหนเพราะเหตุว่าเมื่อเกิดมาก็เข้าใจว่ามีเรามีของเราไม่ว่าจะเป็นตัวเรานะคะทรัพย์สมบัติของเรามิตรสหายของเราก็เป็นเราไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เราบอกว่าตระหนี่หรือว่ามัจฉริยะในภาษาบาลีภาษาไทยเราใช้คำว่าตระหนี่เนี่ยเราก็คิดถึงความหมายว่าเป็นคนขี้เหนียวใช่ไหมคะตระหนี่ทีเหนียวหรือตระหนี่ขี้เหนียวอะไรก็แล้วแต่คือว่าไม่สละสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นการศึกษานี่ก็ต้องรู้ว่าเราใช้คำผิดเพราะฉะนั้น

0: เวลาที่บอกว่าตระหนี่เนี่ยหมายความว่าคนที่หวงแหนแล้วก็ไม่ยอมให้ทรัพย์สมบัติของตนเนี่ยสาธารณะกับคนอื่นหมายความว่าคนอื่นจะมาร่วมใช้สอยด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้พอจะเข้าใจความรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมคะว่ามีหรือเปล่าเข้าใจเท่านั้นไม่พอค่ะหวงอะไรบ้างหรือเปล่าหวงกับตระหนี่นี่คงใช่แทนกันได้ใช่ไหมคะหวงของตระหนี่ของ
1: ระหว่างหวงกับโลภะเนี่ยค่ะที่หวงที่เป็นลักษณะที่เกิดร่วมกับโทสะกับหวงที่เป็นโลภะอะค่ะอาจารย
0: ์ทั้งหมดนะคะไม่ใช่โลภะโลภะเป็นโลภะความตระหนี่หรือความหวงไม่ใช่โลภะแล้วก็การที่ไม่ยอมสละให้คนอื่นเพราะหวงใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีโลภะจะหวงไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าโลภะเป็นมูลเหตุของโทสะถ้าไม่มีโลภะโทสะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเพราะติดข้องจึงหวงแหนไม่สละวัตถุนั้นหรือว่าไม่ให้คนอื่นมาร่วมใช้สอยด้วยซึ่งเราใช้คำว่าตระหนี่ขณะที่เรากำลังติดข้องเพลิดเพลินของของเราสวยเหลือเกินอะไรเงี้ยไปตระหนี่อะไรที่ไหนหรือเปล่าคะดอกไม้ต้นไม้เสื้อผ้าทุกอย่างสวยจริงๆกระเป๋าสวยกำลังเพลิดเพลินพอใจในสิ่งของของเราขณะนั้นตระหนี่หรือเปล่า
1: ขณะนั้นชอบเฉย
0: ๆขณะนั้นไม่ใช่ตระหนี่เลยนะคะเป็นแต่เพียงความติดข้องยินดีพอใจแต่ว่าตระหนี่เมื่อไหร่หวงเมื่อไหร่เมื่อคิดว่าคนอื่นจะมาร่วมใช้สอยหรือว่าจะมาเป็นของของเขาด้วยใช่ไหมคะจึงใช้คำว่าหวงถ้าใช้ภาษาไทยก็คงพอจะเข้าใจได้ถึงความต่างกันเท่านี้พอไหมคะที่จะรู้ความจริงของเราเนี่ยไม่พอเลยค่ะต้องรู้ว่าละฮะเรามีกิเลสมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเอ่ยคำไหนมีทั้งนั้นใช่ไหมคะติดข้องโลภะก็มีมากมายแต่ว่าบางกาละหวงไหมของของตนแล้วบางกาละไม่ได้หวงเพราะฉะนั้นโลภะก็เป็นโลภะความติดข้องนะคะส่วนความตระหนี่หรือความหวงแหนนั้นก็ต่อเมื่อไม่ต้องการให้คนอื่นมาร่วมเป็นเจ้าของหรือว่ามาร่วมการใช้สอยด้วยทุกคนมีโลภะนะคะแล้วหวงไหมตระหนี่ไหมคะต้องตามความเป็นจริงค่ะสละให้คนอื่นได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างที่ได้ก็มีที่ไม่ได้ก็มีนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะโลภะกับความตระหนี่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คิดว่าให้คนอื่นไม่ได้ให้บางคนได้ไหมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นว่ามีความติดข้องโลภะเป็นโลภะโทสะเป็นโทสะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความติดข้องก็พอใจค่ะแค่พอใจในของของตนแต่เวลาที่ตระหนี่หวงแหนก็คือว่าไม่ให้คนที่เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเห็นโทสะไหมคะถ้าเป็นคนที่ชอบให้ได้หมดเลยทุกอย่างอยากจะได้อะไรก็เอาไปเถอะนะคะของที่ชอบมากเอาไปได้ลูกหลานคนนั้นคนนี้อยากได้อะไรเอาไปเถอะเพราะว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นมิตรสหายที่ชอบพอแต่ถ้าเป็นคนอื่นเห็นไหมคะต้องคนอื่นในขณะนั้นไม่พอใจที่จะให้เพราะฉะนั้นมัจฉริยะก็ไม่ใช่โลภะค่ะแล้วก็มัจฉริยะก็จะเกิดกับโทสะไม่เกิดกับโลภะแล้วก็ไม่ควรจะเป็นเพียงในตำรานะคะขณะไหนที่ให้ใครได้รู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลจริงๆหรือว่าเพราะบุคคลนั้นเป็นที่รักเพราะฉันให้ด้วยความเมตตาหรือว่าให้ด้วยความพอใจนี่ก็เป็นความต่างกันเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ย้ำแล้วย้ำอีกกับตัวเองให้ได้ว่ายังมีกิเลสมากเพื่อที่จะได้ไม่ลืมที่จะขัดเกลากิเลสถ้าเราคิดว่าเราดีมากเนี่ยเราจะไม่ค่อยทำกุศลแต่ว่าเวลาที่รู้ว่ามีกิเลสมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยจะออกไปได้จะค่อยๆขัดเกลาจิตใจให้น้อยลงจากกิเลสได้อย่างไรก็เป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสจึงทำความดีเพิ่มขึ้นแม้แต่ทำความดีก็ยากใช่ไหมคะแม้แต่คิดจะทำก็ยังไม่คิดอยากรู้แจ้งอริยสัจจะทำแต่ไม่คิดจะทำอะไรที่เป็นความดีก็มีนะคะยังเก็บความไม่ดีไว้มากๆยังไม่สละไม่ใช่จาคะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่จะให้กิเลส ค่อยๆละ

0: คลายลงไปเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจและรู้ความจริงด้วยค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์กล่าวถึงการให้ด้วยความพอใจให้ที่เป็นทานก็ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะให้ด้วยเมตตาให้จริงๆเพื่อประโยชน์ของผู้รับแล้วไม่เลือกแต่ถ้าให้ด้วยความพอใจเลือกแล้วใช่ไหมคะให้ลูกให้หลานให้เพื่อนให้ใครต่อใครที่เป็นที่รักให้ได้ให้อย่างนั้นน่ะเป็นเมตตาหรือเปล่าหรือว่าเสมอกันหมดไม่ว่าเพื่อนคนนี้หรือเพื่อนคนนั้นใครก็ตามแต่นะคะจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นจริงๆไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราว่าแล้วเราจะได้กุศลแล้วเราจะได้ความเป็นมิตรหรือว่าเราจะได้ความสนิทสนมคุ้นเคย
1: ท่านอาจารย์คะแล้วถึงแม้การให้เนี่ยนะคะก็ยังมีการให้ทานที่ประกอบด้วยคือประกอบด้วยจาคะด้วยเนี่ยค่ะจะต่างจากการให้ธรรมดา
0: ให้จริงๆเป็นกุศลจริงๆขณะนั้นก็จาคะค่ะ
1: เมื่อกี้ท่านอาจารย์อธิบายคำว่าจาคะเพิ่มเติมอีกนะคะสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าท่านผู้ร่วมสนทนาเนี่ยครับคือยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มีอยู่
0: จาคะเป็นการสละกิเลสทานะเป็นการสละวัตถุ
1: แล้วสละทั้งวัตถุด้วยสละทั้งกิเลสด้วยนะคะพร้อม
0: แน่นอนค่ะเพราะว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลจิตและก็เห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นในขณะที่ให้เนี่ยเคยรู้สึกไหมคะว่าเรากำลังสละอกุศลคือความติดข้องแต่บางทีก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: มีบ้าง
0: ค่ะ
1: มีบ้าง
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่ได้ประกอบได้จาคะ
1: ค่ะก็เลยเป็นการให้ที่เป็นทานปกติกับขณะที่มีการพิจารณาถึงความติดข้องก็คือการสละด้วยจาคะด้วย
0: พระโพธิสัตว์ให้ทานด้วยความติดข้องหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ค่ะก็เป็นจาคะขอพูดถึงธรรมะทีละคำแล้วก็ศึกษาธรรมะทีละคำเมื่อกี้นี้พูดถึงคำว่ามัจฉริยะภาษาไทยหมายความว่าความตระหนี่นะคะมีความหวงแหนในทรัพย์สิ่งของของตนไม่สามารถที่จะสละให้บุคคลอื่นร่วมใช้สอยหรือว่าร่วมเป็นของคนอื่นได้นั่นคือมัจฉริยะแต่ก็ยังไม่ถึงคำว่าริษยาใช่ไหมคะเพราะว่าคุณธิดารัตน์พูดสองคำคนไทยพูดคำว่าอิจฉาหรือเปล่าคะแม้อิจฉาจังมีไหมคะไม่มีเลยนะคะแต่จะใช้คำว่าริษยาพระเชงภาษาไทยใช้คำว่าริษยาแต่ภาษาบาลีเป็นอิจฉาไม่ใช่มัจฉริยะค่ะพระเชงก็ต้องเข้าใจทีละคำให้ชัดเจนเพราะมีทุกคนตราบใดที่ยังไม่ใช่เป็นพระโสดาบันนะคะก็มีอกุศลมากมายลืมคำนี้ไม่ได้เลยถ้าลืมคำนี้จะไม่ทำความดีเลยเพราะคิดว่าดีแล้วแต่ว่าถ้ารู้จริงๆนะคะว่าไม่ดีเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยและถ้าไม่ทำความดีเลยไม่ชำระจิตนะคะให้สะอาดหรือว่าผ่องใสหรือบริสุทธิ์ขึ้นหรือละอกุศลลงไปแล้วจะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏที่ทรงแสดงอย่างละเอียดยิ่งเพื่อให้เห็นความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะแม้แต่คำว่าอิจฉาคือริษยาเมื่อคนอื่นได้ดีค่ะเห็นไหมคะตรงกันข้ามเราไม่ได้ไม่ใช่ของเราแต่เขาได้ยังริษยาก็คิดดูนะคะว่าอกุศลเนี่ยมากมายสักแค่ไหนบางคนก็อิจฉาใครไม่เป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดความริษยาแต่ว่าสะสมความดีนะคะอนุโมทนาในกุศลของคนอื่นในลาภในยศในคุณความดีว่าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วแต่ชั่วคราวเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังไม่ใช่อริยทรัพย์แต่ถ้าบุคคลใดก็ตามนะคะมีศรัทธาแล้วก็มีการเห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะก็อนุโมทนาไม่ได้ริษยาเลยในการที่ใครจะมาฟังธรรมะหรือว่าใครจะมีความเข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นมากขึ้นก็เพื่อเป็นการละคลายกิเลสซึ่งแสนยากเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความต่างกันนะคะของมัจฉริยะกับอิจฉามัจฉริยะในภาษาไทยใช้คำว่าตระหนี่หรือหวงแต่ก็มีความละเอียดอย่างที่กล่าวถึงแล้วส่วนอิจฉาก็คือความริษยาไม่ใช่ของตนตัวเองก็ไม่มีเขามีแล้วยังริษยาได้ก็คิดดูกันละกันนะคะถึงอย่างนั้นบางคนเห็นคนสวยก็ริษยาไม่เห็นสวยเลยใช่ไหมคะอะไรคะเนี่ยก็เขาก็หน้าตาดีใครๆก็ยอมรับนะคะเป็นนางงามอะไรก็เป็นกันเยอะแยะแต่คนที่ริษยาก็ยัง

พูดได้แม้ว่าไม่ใช่อะไรของตัวเลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ก็สามารถที่จะริษยาบางคนมีคุณความดีนะคะสำหรับคนริษยาไม่ดีค่ะคนนั้นไม่ดีเพราะอะไรคะทั้งที่เป็นความดีก็ยังชื่นชมอนุโมทนาในคุณความดีไม่ได้เพราะขณะนั้นสะสมตัวเองก็ไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ของตัวด้วยไม่ต้องไปให้ใครแม้ไม่มีเพียงคนอื่นมีก็ริษยามองเห็นไหมคะว่าอกุศลเนี่ยมากมายไม่ต้องกล่าวถึงว่าเป็นสังโยชน์หรือเป็นอะไรเลยนะคะเพราะเป็นอยู่แล้วค่ะอกุศลทั้งหลายมีหน้าที่มีลักษณะมีกิจการงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างผูกไว้บ้างหรือว่าไปไหนไม่รอดนะคะคนที่สะสมความริษยาริษยาตลอดฟังจากคำพูดก็ได้กิริยาอาการก็ได้เพราะฉะนั้นโลกภายนอกที่เราเห็นนะคะเป็นคนเป็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยต้องไม่ลืมว่าทั้งหมดมาจากโลกภายในถ้าโลกภายในคือจิตเจตสิกดีนะคะกายวาจาดีไม่มีทางที่จะไปประทุษร้ายทำร้ายคนอื่นเลยแต่ว่าเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นสามารถที่จะรู้ถึงสภาพจิตที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ก็คือพวกอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีกายไม่มีวาจาใครจะรู้ใจไม่มีทางเลยนะคะไม่มีรูปร่างอย่างที่กรุงเทพหรือว่าตามเมืองหลวงเนี่ยค่ะอากาศจะสู้ตามชนบทไม่ได้นะคะก็จะมีฝุ่นละอองใช้คำว่าฝุ่นละอองเนี่ยเล็กแค่ไหนมองเห็นไหมคะไม่เห็นแล้วจิตจะเห็นได้หรือยิ่งกว่าฝุ่นละอองเล็กละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกแต่ปัญญาสามารถรู้ได้ปัญญาสามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นคนที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้สะสมนะคะเหมือนการไปเฝ้าฟังธรรมที่พระวิหารต่างๆที่ประทับหรือเปล่าคะในขณะที่กำลังฟังไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ว่าการสะสมมาที่จะสามารถเข้าใจคำเนี่ยต่างกันเพราะว่าบางคนนะคะจำเรื่องจำชื่อจำจำนวนแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นน่ะจิตเป็นอะไรหรือว่าใครก็ตามนะคะกำลังมีหน้าที่มีการงานมีเรื่องราวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่แต่จิตในขณะนั้นเป็นอะไรแล้วก็ลองคิดดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งนะคะเห็นความสำคัญยิ่งของโลกภายในยิ่งกว่าโลกภายนอกอีกฝ่ายหนึ่งเห็นความสำคัญของโลกภายนอกยิ่งกว่าโลกภายในอยู่ฝ่ายไหนคะกำลังอยู่ฝ่ายไหนเพราะฉะนั้นปัญญากับอวิชชาเนี่ยต่างกันนะคะอวิชชาก็เห็นแต่เรื่องของโลกที่จะทำประโยชน์ที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลืมจิตในขณะนั้นว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมนะคะก็รู้จักว่าในขณะนี้ค่ะก็มีทั้งโลกภายในและโลกภายนอกใช่ไหมคะโลกภายในจิตกำลังเห็นโลกภายนอกก็จดจำเป็นเรื่องราวเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆแต่ว่าโลกภายในคือจิตที่กำลังมีสิ่งนั้นกำลังรู้อย่างนั้นอะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธาตุเป็นธรรมะซึ่งมีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้แม้แต่วาจาสัจจะที่ทรงแสดงให้คนอื่นได้ฟังได้ไตร่ตรองนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปโน้มน้าวบังคับใจของใครได้นอกจากคนที่ได้สะสมมาแล้วจริงๆค่ะที่จะพิจารณาว่าอยู่ในโลกไม่นานเลยนะคะแล้วสองโลกเนี่ยควรจะรู้จักโลกไหนควรที่จะใส่ใจโลกไหนเพราะเหตุว่าใครจะมาทำให้โลกภายในของแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยนอกจากตนเองที่สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เข้าใจพระธรรมแล้วทำอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเข้าใจจริงๆก็คือว่าเข้าใจถึงพระคุณที่สามารถจะทำให้รู้ความจริงของธาตุที่เกิดดับสืบต่อมาและยึดถือว่าเป็นแต่ละคนเนี่ยความจริงไม่มีใครสามารถจะทำอะไรธาตุนั้นได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าคำว่าธาตุหรือธาตุก็แสดงอยู่แล้วว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจริงต้องละเอียดจริงๆนะคะอย่าข้ามอย่าเผินแม้แต่คำว่าอิจฉามัจฉริยะหรือว่าความตระหนี่หวงแหนกับการริษยาเนี่ยควรมีไหมและถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยจะรู้ตัวเองไหมคะว่ามีหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรถ้ากำลังฟังธรรมะแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่ฟังนะคะโลก

0: ในเป็นยังไงก็เป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้เพราะฉันฟังธรรมะนะคะไม่คำนึงถึงว่าแล้วจะเป็นมรรคมีองค์8เมื่อไหร่แล้วจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่แม้แต่เพียงในขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะก็ฟังเพื่อมีความเข้าใจถูกมีความสะสมถูกว่าไม่มีใครสามารถที่จะเป็นหรือถึงอริยมรรคมีองค์8ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แล้วเห็นโทษของอกุศลแล้วก็เห็นประโยชน์ของกุศลแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยนะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่าคะเป็นหรือไม่เป็นคะ
1: เป็นบ้างไม่เป็นบ้างครับ
0: รู้ใช่ไหมคะตอนไม่ดีว่าไม่ดีพอรู้แล้วคิดจะแก้ไขคิดจะดีไหม
1: คิดครับ
0: หรือก็ยังไม่คิดอยู่นั่นเองแต่แค่คิดนะคะจำได้ไหมว่าเมื่อวานนี้ไม่ดีตอนไหนเพื่อวันนี้เมื่อถึงอย่างนั้นคลายๆตอนนั้นก็จะได้ดีเห็นไหมคะคิดหรือเปล่าเพียงเท่านี้ค่ะไม่ต้องไปถึงรู้แจ้งอริยสัจธรรมใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะแม้แต่ความจริงของธาตุรู้นะคะซึ่งสืบต่อมาสะสมมาแล้วก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้นอกจากความเข้าใจที่จะค่อยๆทำให้อกุศลนั้นละคลายลงไปเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เป็นไปได้ไหมถ้าเข้าใจบางคนนะคะแม่ขอโทษก็ขอโทษไม่ได้แล้วจะละกิเลสอะไรได้คะแค่ขอโทษคำสองคำด้วยค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าหวังนะคะที่จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่มีทางเป็นไปได้เลยตราบใดที่ไม่รู้จักโลกภายในคือธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้และสภาพรู้ซึ่งถ้าไม่เข้าใจเพื่อทำดีเพราะเหตุว่าถ้าไม่เห็นอกุศลว่าเป็นอกุศลไม่ละไม่เลิกแต่ว่าถ้ารู้จริงๆนะคะแล้วก็มีการที่จะแม้ความดีเพียงเล็กน้อยขณะนั้นเกิดอกุศลก็ไม่เกิดก็จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าถ้าในขณะนั้นเต็มไปด้วยอกุศลเนี่ยแล้วอกุศลนั้นๆที่มีมากเนี่ยจะเข้าใจธรรมะได้หรือด้วยเหตุนี้นะคะเพราะอะไรฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรไม่ประจักษ์การเกิดดับก็มีคำตอบแล้วใช่ไหมคะเพราะมากด้วยอกุศลถ้าเข้าใจอย่างนี้เรื่อยๆจะเป็นคนดีขึ้นและก็ไม่ประมาทด้วยนะคะเพราะว่าดีขึ้นแล้วก็ฟังธรรมะซึ่งรู้ว่าถ้าไม่ดีขึ้นฟังธรรมะไม่เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อดีขึ้นก็ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นทั้งสองอย่างค่ะดีแต่ก็ขาดการฟังพระธรรมไม่ได้เพราะว่าพระธรรมนั่นแหละจะช่วยทำให้ดีขึ้นอิจฉาคือริษยานี่ค่ะขอเชิญคุณอนบทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ครับก็กำลังสนทนาถึงสภาพธรรมะที่มีจริง
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพบกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นจักน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรก และวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศแม่ลืมปิดแก๊ส
6: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
7: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
2: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
6: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
7: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
2: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
5: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
2: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
5: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
2: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
5: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
2: ดีๆๆรถมาแล้วไปกันไปกัน
8: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันนี้วันจันทร์นะก็สถานการณ์น้ำท่วมก็ยังต้องติดตามต่อไปนะครับอภัยผู้เบสก็น้ำเริ่มลดแล้วนะครับเริ่มลดแล้วในโรงพยาบาลก็เหมือนจะเห็นผิวถนนแล้วนะครับก็ต้องสูบออกกันแล้วก็เดี๋ยวต้องทำความสะอาดกันชกใหญ่เลยนะฮะก็ขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจกับทางอภัยผู้เบสด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่5แล้วนะครับวันที่5ตุลาคม2569เขายังเตือนอยู่นะช่วงนี้ถึงวันที่10ใช่ไหมหรือวันที่7นี่แหละ5 6 7ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่จะมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่นะปีนี้ต้องบอกว่าฝนตกหนักจริงๆตกเยอะนะตกเยอะแล้วตกแล้วทำให้น้ำมันก็ไปไหนมันก็ลงที่ต่ำนะที่ต่ำก็เจอน้ำท่วมกันไปก็ค่อยๆแก้ไขกันไปคนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ช่วยดูแลกันนะฮะก็ต้องบอกว่าเรามีน้ำใจคนไทยไม่ทอดทิ้งกันและกันรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาตรการในการช่วยเหลือต่างๆออกมานะครับลงทะเบียนกันนะครับคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ลงทะเบียนก็ตามความจริงนะครับเสียหายมากเสียหายน้อยก็ว่ากันไปสุขภาพก็ต้องดูแลควบคู่กันไปต่อเนื่องนะครับฝนมาน้ำท่วมนะโรคน้ำกัดเท้าโรคที่มากัดน้ำแมลงมีพิษต่างๆโรคฉี่หนูนะแล้วมาระวังกันด้วยฟืนไฟถ้ามันอยู่ในจุดเสี่ยงก็อาจจะต้องตัดนะในบ้านต้องตัดคัดเอาชั้นล่างอะไรก็ว่ากันไปปลั๊กตัวไหนนะที่มันเสี่ยงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับไฟกับน้ำนี่มันโหมันไม่ได้เลยนะครับไม่เห็นมองไม่เห็นคืนนี้คืนวันจันทร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณหมอประพจน์เพตรากาศท่านสละเวลามาพบกับแฟนคลับทุกคืนวันจันทร์หลังข่าว4ทุ่มสุขภาพดีวิถีไทยคุณหมอท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณบรรลงและท่านผู้ฟังครับ
8: ครับโอเคบ้านคุณหมอไม่ท่วมเนาะ
9: ที่กรุงเทพไม่ท่วมมาแต่ที่สวนท่วมแล้วก็ลดหมดแล้วครับ
8: อ๋อที่ฉะเชิงเทราก็มีน้ำเยอะเนาะโอเคครับน้ำลดแล้วก็โชคดีไปก็ฟื้นฟูต่อครับเชิญครับคุณหมอครับคืนนี้จะมีเรื่องราวมีเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
9: เกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับ
8: ครับ
9: ทางกรมควบคุมโรคนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีคล้ายๆข้อคำเตือนนะฮะให้ระมัดระวังว่าเอ๊ะต้องระวัง6โรคนะที่อาจจะมากับน้ำท่วมโดยเฉพาะน้ำท่วมขัง
8: นะครับ
9: มีโรคอะไรบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าในหลายพื้นที่ก็ยังท่วมอยู่นะครับ
8: ครับโอเค
9: ส่วนโดยเฉพาะทางในกรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วก็ในที่จังหวัดฉะเชิงเทราเองเนี่ยก็ได้ข่าวว่าตอนนี้น้ำไหลจากคือไหลจากทางปราจีนใช่ไหมฮะแล้วก็ลงมาทางแม่น้ำนครนายกแล้วก็ลงก็ไปท่วมบ่าอยู่แต่ก็คิดว่าคงจะเป็นระยะสั้นถ้าไม่มีฝนตกนะครับแต่ว่าทางกรมอุตุก็ว่าเอ๊ะพรุ่งวันสองวันนี้ก็จะมีฝนตกหนักอีกนะฮะก็อาจจะทำให้ภาวะน้ำท่วมที่กำลังระบายลงเนี่ยก็อาจจะมีการเรียกว่าท่วมขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าคงไม่หนักเท่าเมื่อสัก 4-5 วันที่แล้ว
8: ชุดแรกมันหนักแล้วเนาะชุดหลังๆมาก็มันสะสมแต่ว่าไม่น่าจะหนักกว่าเดิมแล้วนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันกันไว้ครับ
9: ครับงั้นเรามาดูนะครับว่าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยได้เตือนนะฮะเราให้ระมัดระวัง6โรคเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบางโรคเนี่ยคุณบรรลงก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะฮะลองมาดูนะครับโรคที่1นะครับทางกรมควบคุมโรคก็บอกว่าต้องระวังไข้ฉี่หนูอันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าลักษณะของดินฟ้าอากาศรวมทั้งเรียกว่าลักษณะของกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ที่ติดทางอ่าวไทยเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีโอกาสที่น้ำจะท่วมขังเนี่ยเข้ามาเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไข้ฉี่หนูเนี่ยหลายท่านก็คงเคยได้ยินแล้วก็คงรู้จักกันดีนะครับเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวกับฉี่หนูหรือเปล่าความจริงมันก็คือติดเชื้อแบคทีเรียนะฮะติดเชื้อแบคทีเรียจากปัสสาวะของสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวอื่นก็ได้แต่ว่าฉี่หนูเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะระบาดไปทั่วมีคือมีปริมาณเยอะนะฮะงั้นก็ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียที่จากปัสสาวะเนี่ยอาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมขังหรืออาจจะอยู่ในดินในโคลนนะครับงั้นถ้าเกิดช่วงที่เราเดินลุยเนี่ยนะครับแล้วก็มีแผลนะครับหรือถ้าเราแช่น้ำนานๆบางครั้งเนี่ยไอ้พวกผิวหนังที่แช่นานๆบางทีมันจะมีการลอกการอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยที่เกิดจากปัสสาวะของพวกหนูนะครับหรือสัตว์แทะฟันแทะต่างๆเนี่ยนะครับซึมเข้าไปนะครับทำให้เกิดอาการไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขานะครับส่วนที่เป็นน่องโคนขาแล้วก็ตาแดงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าท่านใดที่

0: อิสตินนะฮะที่พญาไทแต่นั่งประชุมอยู่ครึ่งวันไปทำไมหนาวสัตว์นะฮะ
1: คร
0: ก็นึก
1: ับ
0: ว่าเป็นแบบไข้หวัดธรรมดาหรืออะไรสักหรือว่าอากาศในห้องในโรงแรมหนาวนะครับพอถึงเที่ยงเนี่ยเราต้องกลับมาพักก่อนนะครับแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นก็เริ่มมีอาการปวดที่น่องก็พบว่าอ๋อเราเริ่มมีภาวะติดเชื้อนะฮะติดเชื้อที่น่องนะครับเข้าใจว่าเราอาจจะมีพวกตุ่มน้ำแล้วเราสะกิดออกเมื่อก่อนหน้านั้นสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็แห้งไปแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดการติดเชื้อแต่พอเราติดเชื้อปั๊บเราก็รีบกินยาปฏิชีวนะนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 5-6 วันก็คุมได้นะฮะอาการก็หายเป็นปกตินะครับตอนแรกก็เป็นไข้ฉี่หนูหรือเปล่านะแต่ก็ไม่มีไข้นะฮะ
1: ครับ
0: ไม่มีไข้มีแต่อาการปวดปวดนะฮะก็คิดว่าคงจะเป็นการติดเชื้อที่น่องซึ่งเคยเป็นครั้งหนึ่งละเมื่อสักหลายปีละนะครับ
1: ครับ
0: ฉันผู้สูงอายุนะครับถ้าท่านมีแผลที่เท้าที่ผิวหนังเนี่ยอย่าคิดว่าเดี๋ยวหายเองนะครับงั้นถ้าเรามีแผลมีตุ่มน้ำสะกิดอะไรแล้วเนี่ยต้องรีบเอาพวกยาฆ่าเชื้อจะเป็นพวกเพวิดีนนะครับหรือจะเป็นอะไรฮะของอะไพบูเบกก็จะมียาเปลือกมังคุดใช่ไหม
1: กาซีดีนเปลือกมังคุดใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้ก็ทาได้เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็พลาสเตอร์ปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปที่แผลจนกว่าว่าแผลนั้นจะแห้งสนิทนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ระวังนะครับก็คือเรื่องภาวะติดเชื้อที่ผิวหนังโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ที่ต้องระวังคือไข้ฉี่หนูถ้ามีไข้ปวดเมื่อไรต้องนึกถึงต้องรีบกินยาปฏิชีวนะนะครับโรคที่หนึ่งแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ที่ทางกรมควบคุมโรคก็ได้แนะนำโรคที่สองนะครับก็ให้ระวังโรคไข้ดินไข้ดินเนี่ยนะครับก็เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินหรืออยู่ในน้ำในโคลนแล้วก็สามารถเข้าทางแผลหรือเป็นการหายใจได้เช่นเดียวกันก็คงจะมีลักษณะเหมือนไข้นะฮะทางอีสานจะเรียกไข้หมากไม้นะ
1: ครับ
0: เป็นไข้หมากไม้ก็คือตอนแรกก็นึกว่าไข้หมากไม้เนี่ยทำไมมีเฉพาะภาคอีสานนะแต่ตอนหลังก็เพิ่งพบว่าอ๋อในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็มีโรคไข้ดินนะที่เกิดจากเชื้อในดินนะก็คือในช่วงหน้าที่ผลไม้สุกแล้วบางทีผลไม้ตกลงมาปั๊บเกิดเรียกว่าภาวะการหมักของพวกแบคทีเรียในดินแล้วก็อาจจะระเหยขึ้นมาแล้วเราก็สูดดมเข้าไปอ
1: ัน
0: นี้ก็มีอาการที่เรียกว่าเทียบเทียงแล้วน่าจะเป็นโรคเดียวกันนะโรคเดียวกัน
1: อ่าฮะครับผม
0: อันนี้ถ้าใครมีอาการถ้าเป็นคนทางอีสานก็จะมีความเชื่อว่าต้องไปรักษากับหมอพื้นบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็คงจะต้องทานยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อนะครับ
1: ครับ
0: โรคที่สองนะครับก็ต้องระวังเรื่องไข้ดินนะครับถึงแม้น้ำไม่ท่วมก็เกิดได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: นะครับโรคที่สามนะครับแน่นอนเลยนะก็คือโรคท้องเสียอาหารเป็นพิษเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะได้อาหารที่สะอาดเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยใช่ไหมครับถ้าน้ำท่วมเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีการปนเปื้อน น้ำเอ่ยอาหารเอ่ยการปรุงอาหารเอ่ยนะครับอาจจะปนเปื้อนในพวกวัตถุดิบปนเปื้อนในน้ำนะที่ใช้ปรุงอาหารหรือว่าอาจจะเกิดจากเชื้อโรคจากน้ำท่วมขังก็ได้นะครับอาการทุกคนคงทราบดีแล้วท้องเสียท้องร่วงอาหารเป็นพิษก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำนะครับงั้นถ้าเกิดมีอาการถ่ายเหลวถ่ายหลายครั้งมีไข้ก็อาจจะต้องทานยาปฏิชีวนะช่วยเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะครับที่อยู่ในทางเดินอาหารนะครับอันนี้โรคที่3ก็คอยระวังนะครับงั้นก็คงจะต้องทานอาหารร้อนๆหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: โรคที่4ที่ตอนนี้แหละที่เราน่ากลัวมากก็คือโรคที่เกิดจากยุงโดยเฉพาะไข้เลือดออกก็เป็นฤดูพอดีใช่ไหมปลายฝนนะ
1: ครับ
0: ปลายฝนที่พอมีน้ำขังยุงก็จะมีการวางไข่แล้วก็เกิดปริมาณของยุงเยอะช่วงนี้น้ำท่วมขังด้วย

0: าจจะมาจากยุงลายนะครับที่ขยายพันธุ์อยู่ในน้ำท่วมขังหลังฝนตกนะงั้นไข้เลือดออกก็เป็นโรคที่เราต้องคอยระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กมีโอกาสที่จะเกิดไข้เลือดออกได้ง่ายมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีจุดมีผื่นแดงๆขึ้นตามตัวนะครับงั้นอาการนี้หลายท่านก็คงได้ยินหรือรู้จักกันดีละนะครับงั้นโรคที่4นะครับก็คือต้องระวังเรื่องไข้เลือดออกนะครับแล้วโรคที่เกิดจากยุงอื่นๆนะครับ
1: ครับ
0: โรคที่5นะครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็แนะนำก็คือโรคผิวหนังโดยเฉพาะที่เราเรียกกันทั่วไปว่าน้ำกัดเท้าอันนี้รู้สึกว่าไปภูเบศก็คงมีที่ที่พึ่งใช่ไหมฮะที่ทารักษาเท้าแจกให้กับชุมชนให้กับชาวบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าแช่น้ำนานๆนะครับมันก็จะเกิดเชื้อรานะครับเกิดเชื้อราเกิดการอักเสบก่อนแล้วก็อาจจะมีเชื้อราหรืออาจจะมีการติดเชื้อนะครับงั้นก็ต้องระวังเรื่องน้ำกัดเท้าโรคผิวหนังรวมทั้งอาจจะมีการติดเชื้อที่ตามง่ามนิ้วง่ามอะไรก็ได้นะครับงั้นบางทีเชื้อราบ้างถ้ามันมีพวกติดเชื้อเข้าไปก็อาจจะต้องทานยาปฏิชีวนะเข้าไปด้วยนะครับโรคที่5ก็ต้องระวังคือโรคผิวหนังที่โดยเฉพาะน้ำกัดเท้าโรคที่6นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคแนะนำก็คือโรคตาแดงนะเพราะว่าบางครั้งตาแดงก็คือตาอักเสบนะจะเกิดจากน้ำสกปรกเข้าตาหรือมือที่เราต้องเรียกว่าไม่โอกาสที่จะล้างมือมันน้อยเพราะว่าน้ำสะอาดหายากขึ้นนะครับบางทีเรามาถูตาบ้างอะไรบ้างก็ทำให้เกิดการอักเสบการติดเชื้อนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็คงจะต้องใช้ยาหยอดตานะฮะถ้าเกิดมีโรคตาแดงก็ใช้ยาหยอดตาโดยเฉพาะยาหยอดตาที่อาจจะมีทั้งพวกสเตียรอยด์แล้วก็รวมทั้งยาปฏิชีวนะด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็น6โรคแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคงมีมากกว่า6โรคแต่ว่าที่ระวังไม่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณบรมบอกก็ต้องระวังพวกแมลงมีพิษใช่ไหมฮะบางทีเรามีรองเท้าบูทแต่บางทีพวกงูหรือตะขาบหรือสัตว์บางอย่างก็เลื้อยหลบเข้าไป
1: ใช่ครับ
0: ต้องคอยระวัง
1: ในรองเท้าในรองเท้าต้องระวังเลยครับมันเป็นมุม
0: ระวัง
1: เป็นมุมที่แมลงมีพิษชอบเข้าไปซ่อนตัว
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ต้องคอยระวังนะนอกเหนือจาก6โรคเราต้องระวังเรื่องงูเรื่องแมลงมีพิษอาจจะเลื้อยหลบอยู่ตามบางครั้งหลบก็ไปอยู่ในบ้านเพื่อที่จะหลบหนีน้ำก็ต้องคอยระวัง
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องการลื่นหกล้มล้มนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลื่นถลายหกล้มโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าน้ำลดแล้วก็เริ่มทำความสะอาดบ้านใช่ไหมฮะต้องคอยระวังนะครับต้องคอยระวังนะครับเอาละครับงั้นสุดท้ายที่ทางกรมควบคุมโรคแนะนำก็คือ1นะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องลุยน้ำหรือลุยน้ำให้น้อยที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: 2ถ้าจะต้องลุยน้ำก็ให้สวมรองเท้าบูทนะครับรองเท้าบูทเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงใช่ไหมฮะเป็นยางเป็นอะไรเนี่ยนะครับก็ควรจะสวมเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราไปเตะโน่นเตะนี่ที่ในน้ำที่เรามองไม่เห็นก็อย่างน้อยก็รักษานิ้วเท้าผิวหนังเราเอาไว้3ถ้าเกิดแผลหรือมีอะไรไม่สะอาดก็ให้ทำความสะอาดถ้ามีแผลให้ทำแผลให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทาเพฟวีดีหรือว่ายาเปลือกมังคุดนะครับแล้วก็ใช้ผ้าก๊อซปิดนะครับปิดเอาไว้ไม่ให้มันไปรับเชื้อจากข้างนอกเข้านะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นก็อย่าให้ลุยน้ำอีกนะฮะบางครั้งถ้าเราประหยัดนะครับประหยัดก็คือใส่รองเท้าบูทบางทีมันก็มีน้ำกระฉอกเข้าบางทีเราอาจจะเอาถุงพลาสติกเนี่ยสวมเท้าเราอีกชั้นหนึ่งก็ได้ถ้าเราต้องถ้ามีความจำเป็นต้องไปลุยน้ำอีกนะครับ4ต้องทำความสะอาดร่างกายอยู่เสมอ5นะครับอาหารการกินก็กินล้อช้อนกลางล้างมือนะครับอันนี้ก็เป็น
1: คาถาเลยครับ
0: ใช่ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกสุดท้ายก็ต้องระวังสัตว์มีพิษโดยเฉพาะในรองเท้าไม่ใช่รองเท้าบูทอย่างเดียวนะครับรองเท้าเด็กนักเรียนรอง

0: เท้าที่เราจะต้องใส่ต้องคอยระวังโดยเฉพาะเด็กเล็ก
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเด็กเล็กก็อาจจะมีตะขาบมีอะไรมุดเข้าไปอยู่ข้างในเคาะสักหน่อยหนึ่งนะเคาะสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็สวมเข้าไปนะครับงั้นก็คิดว่าตอนนี้ทุกท่านก็คงประสบนะฮะภาวะน้ำท่วมขังโดยเฉพาะผู้ที่อยู่โซนภาคกลางด้วยกันเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปราจีนใช่ไหมแล้วก็ภาคตะวันออกพัทยาก็ท่วมหนักไปแล้ว
1: ฉะเชิงเซาก็โดนใช่ครับ
0: ท่วมแล้วก็นายกท่วมหนักเลย
1: ครับ
0: กรุงเทพนี่หลายจุดก็หนักหนาสาหัสนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆก็จะได้ดูแลตัวเองในช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำท่วมนะครับ
1: ครับโอเคคุณผู้ฟังคงได้ข้อมูลเบื้องต้นไปเนาะเดี๋ยวมีข้อสงสัยตรงไหนค่อยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมคุณหมอจะเบรกเลยใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอประพศเพตรากาศท่านพักจิบน้ำกันแป๊บหนึ่งนะผู้ฟังจะจิบนงจิบน้ำตอนนี้ก็ได้เลยนะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตให้ขั้นเวลาสักหนึ่งชุดก่อนจบสปอร์ตแล้วนะผู้ฟังอยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมนะครับกับทางคุณหมอประพศหลังเบรกครับหลังเบรกเปิดสายให้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะฮะมีปัญหาสุขภาพอยากจะสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกับคุณหมอโดยตรงเบอร์ของเราจันทร์อังคารพุธอ่ะเบอร์เดิมนะครับ02-276-3888จันทร์อังคารพุธเราใช้เบอร์นี้นะครับส่วนคืนวันพฤหัสคืนวันศุกร์เราย้ายห้องไปออกอากาศอีกห้องหนึ่งก็จะเปลี่ยนเบอร์ไป02-276-3888เลข83ตัวนะหลังเบรกเจอกันนะครับโทรเข้ามาคุยกับคุณหมอโดยตรงได้ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอประพศเพตรากาศเปิดโอกาสให้โทรเข้ามาเลยได้เลยนะครับ02-276-3888ครับเราจะเปิดให้ผู้ฟังโทรมาทีละท่านทีละท่านนะรับได้สายเดียวนะแล้วเปิดสายเดียวรับทีละท่านคุยทีละท่านนะครับมาเลยครับโทรเข้ามาได้เลยครับผู้ฟังที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษาโดยตรงกับทางคุณหมอนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับย้ำเบอร์นะครับ02-276-3888นะฮะเชิญครับมีไหมท่านที่ฟังอยู่แล้วมีปัญหาค้างคาใจเรื่องสุขภาพต่างๆนะครับคุณหมออยู่กับเราถึง5ทุ่มนะครับสายแรกโทรมาแล้วครับโทรจากไหนครับ
7: จากอุตรดิตถ์จ้ะ
6: อุตรดิตถ์นะครับเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: อยากเรียนถามคุณหมอว่าเป็นปลายประสาทอักเสบโรคปลายประสาทอักเสบเนี่ยยังมีทางรักษาทางไหนบ้างคะ
8: อันนี้ไปตรวจที่ไหนมาบ้างนะครับ
7: ตรวจที่ตามโรงพยาบาลค่ะ
8: โรงพยาบาลแล้วมันมีอาการยังไงนะครับ
7: แล้วทางคุณหมอเขาก็ให้ยาปลายประสาทอักเสบคล้ายๆเม็ดเล็กๆขาวๆ เขาบอกคล้ายๆเป็นยาวิตามินนี่แหละค่ะ
8: แล้วก็มีอาการยังไงนะครับ
7: มันคุณหมอคะอยู่ดีๆพอทำงานหนักๆขึ้นแล้วก็มานอนตอนกลางคืนเนี่ยนะอยู่ดีๆมันก็เสียบเพลงเข้าแป๊บแล้วก็ร้อนเสียบไปทั่วร่างกายเลย
8: บริเวณไหนนะครับ
7: ตามน่องตามขาไอ้มันจะเป็นตามคล้ายๆตามเส้นเอ็นนี่นะคะคุณหม
8: อแต่ขาสองข้างเลยไหม
7: เป็นทั้งสองข้างเลยค่ะ
8: มือเป็นไหมครับ
7: มือก็เป็นค่ะมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น
8: แล้วไปเจอคุณหมอที่เป็นชำนาญเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทบ้างหรือยังครับ
7: ยังค่ะ พราะว่าไปยังไม่ไปถึงหมอเฉพาะทางจริงๆก็ไปตรวจตาม
8: ไปเจอที่ไหนนะครับไปตรวจที่ไหน
7: อ๋อโรงพยาบาลตำบลโรงพยาบาลอำเภอค่ะ
8: เป็นอำเภอหรือตำบลนะ
7: อำเภอค่ะ
8: อำเภอใช่ไหมครับ
7: แล้วก็ไปทูตให้เขาฟังว่าป้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณหมอก็บอกว่าคงเป็นปลายอัปสัตอักเสบหรือป้าเขาก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ให้เป็นยาวิตามินมากิน
8: ไม่ได้ตรวจโดยคุณหมอทางด้านระบบประสาท
7: แล้วจะตรวจไอ้หมอเฉพาะทางนี่เราไปจะต้องถ้าต้องไปตรวจก็ต้องไปที่คลินิกในเมืองค่ะ
8: อยู่อุตรดิตถ์ใช่ไหมครับคือบางทีก็อาจจะเท่าที่ฟังอาการเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของพวกปลายเส้นประสาทก็ได้หรืออาจจะเป็นอาการอื่นก็ได้นะฮะอาจจะต้องพบคุณหมอที่เรียกว่าเชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทตรวจให้แน่งั้นบางทีเราอาจจะต้องขอความเห็นจากคุณหมอเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับโดยการตรวจโดยการอะไรเนี่ยนะครับบางครั้งถึงแม้จะไม่อยู่เราอาจจะขอความเห็นจากคุณหมอเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลโดยเราอาจจะไปตรวจนอกระบบก่อนก็ได้นะว่าเพื่อที่จะยืนยันผลการวินิจฉัยนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าโดยระบบมันต้องส่งเป็นขั้นแต่บางทีถ้าเรามีเวลาหรือมีโอกา

0: ็อาจจะไปพบคุณหมอที่เชี่ยวชาญจากอุตรดิตถ์หรืออาจจะไปโรงพยาบาลจังหวัดเพื่อขอความเห็นจากหมอทางด้านเชี่ยวชาญสักครั้งหนึ่งนะครับตรวจให้แน่นอนก่อนแล้วถ้าเกิดเป็นปลายเส้นประสาทเนี่ยบางครั้งก็คงจะต้องทานยาช่วยรักษานะเพราะมันไม
1: ่
0: ถ้ามัน
1: ถู
0: ก
1: โ
0: รคเส้นประสาท
1: เพราะว่าไปตามคลินิกตามอำเภอนะเนาะมันมีคลินิกหมอก็อยู่แล้วก็ไปเขาก็บอกว่าเป็นปลายประสาทอักเสบนี่เลยป้าเขาก็ให้ยาแก้อักเสบมาแล้วก็ยาคลายกล้ามเนื
0: ้อใช่ใช่แต่เราขอความเห็นคุณหมอเพิ่มอีกคนหนึ่งนะจะได้ยืนยันนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าหมอก็วินิจฉัยผิดนะแต่ว่าถ้าเราไปพบหมอเชี่ยวชาญเราก็จะได้มีคล้ายๆความเห็นหมอท่านที่สองถ้าเกิดการวินิจฉัยการตรวจตรงกันเราก็จะได้สบายใจว่าที่วินิจฉัยเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับอันนี้ก็ลองหา
1: เวลาเมียงก็ไปพูดที่ให้พูดให้หมอที่เมียงฟังเนาะก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเออเอารักษาไปทีละโรคก่อนป้าเขาบอกไอ้หมอบอกนะเนาะหมอที่ริมเอียงบอกว่าเป็นไอ้นั่นด้วยอ่ะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอ่ะโรคหลักเลยโรคตัวเนี้ยเป็น
0: ตอนนี้ที่หมอคลินิกเนี่ยเป็นหมอเชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทไหม
1: จ้า
0: ใช่ไหมที่ไปตรวจที่คลินิก
1: ที่เขาเอาเข้า MRI นี่มันจะรู้ไหมคะว่าระบบประสาทเราเป็นยังไงอ่ะ
0: พอบอกได้พอบอกได้ระดับหนึ่งนะ
1: เลยคะ
0: นะแต่ว่าอันนี้เข้าเราไปเข้ามาตรวจมาแล้วใช่ไหม
1: จ้าไปตรวจแล้วก็รู้แต่ว่าหลอดเลือดเราตีบ
0: อันนี้ตรวจเนี่ยคลินิกเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ไปตรวจที่ไหนนะครับไอ้เครื่องเนี่ย
1: จ้าไม่มีคลินิกมีแต่ไปที่ไอ
0: แล้วที่เราไปเข้า MRI เนี่ยใครเป็นคนสั่งเข้าไปทำนะครับใครสั่งนะครับ
1: ให้เข้า MRI นั่นเหรอคะ
0: ใช่
1: เขามีหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าเคยเข้าบ่อยอ่ะเป็นหลอดเลือด
0: ไม่เราไปตรวจหรือยังเราไปตรวจ MRI หรือยัง
1: ไปแล้วค่ะ
0: ไปแล้วเนี่ยใครเป็นคนสั่งให้ไปทำนะครับ
1: คุณหมอใหญ่ที่ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์จ้ะ
0: เป็นโรงพยาบาลจังหวัดหรือว่าอำเภอ
1: ค่ะเป็นโรงพยาบาลตัวเมืองเลยค่ะโรงพยาบาลใหญ
0: ่ตัวเมืองอันนี้ไปพบคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วหรือยัง
1: ยังค่ะ
0: นะก็แล้วคุณหมอที่อุตรดิตถ์เนี่ยเขานัดอีกเมื่อไหร่นะครับ
1: เขาจะนัดต่อเมื่อที่ไอ้นี่เนี่ยประมาณเขามีใบให้มาอยู่ประมาณนี่แหละปลายเดือนตุลาค่ะ
0: ปลายเดือนตุลาก็เดือนนี้อ่ะนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไปเที่ยวหน้าก็ถามคุณหมอเพิ่มเติมว่าตกลงที่เรามีอาการชาหรือมีอาการแสบๆร้อนๆตามปลายมือปลายเท้าเนี่ย
1: เ
0: กิด
2: ฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณนะ
0: ปลายเส้นประสาทหรือเปล่านะอันนี้คือท่าที่สำคัญเพราะตอนนี้เล่าว่าคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นปลายเส้นประสาทอักเสบเนี่ยไปตรวจที่คลินิกแต่พอถามข้อมูลเพิ่มปรากฏอ๋อเราไปตรวจ MRI จากโรงพยาบาลจังหวัดแล้วงั้นรับปลายตุลานี้เขาก็จะนัดอีกไปถามให้ชัดเจนนะว่าอาการที่เราน
1: ะ
0: ไปถามว่าตกลงเราเป็นโรคอะไรนะเป็นปลายเส้นประสาทอักเสบเนี่ยและให้คุณหมอที่จังหวัดจุฬาฯเนี่ยเพื่อยืนยันการตรวจวินิจฉัยอีกทีหนึ่งนะไปถามให้ชัดเจนนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: จ้า
1: อ๋อจ้าจ้าจ้า
0: แล้วถ้าเป็นปลายเส้นประสาทอักเสบก็กินยาบำรุงเส้นประสาทก็อาจจะช่วยให้ดีขึ้นนะครับ
1: ถ้าไม่ทำงานหนักก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมันเบาไปแล้วก็ไปทำงานหนักเนี่ย
0: นะลองถามคุณหมอที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในปลายตุลานะว่าตกลงเราเป็นอะไรแน่นะ
1: ค่ะ
0: ครับ

0: อย่าขอบคุณค่ะ
1: โอเค
0: โอเค
1: ครับอ่ะเราไปคุยกับหมอให้เคลียร์เลยนะ
0: จ้าจ้
1: จ
0: า
1: ้าจ้าจ้า
0: จ้า
1: ผ่านไปครับท่านที่รออยู่ครับมาต่อเลยครับมีประเด็นมีจุดสงสัยอยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอประพศเพตรากาศนะครับมีเวลาถึง5 ทุ่มนะรีบโทรนะครับโทรก่อนคุยก่อนเคลียร์ก่อนครับเดี๋ยวแย่งกันโทรตอนท้ายๆรายการแล้วโทรยากแล้วก็เวลามันก็กระชั้นชิดด้วยนะครับอาจจะคุยกันไม่กระจ่างชัดเจนก็จะเสียเวลาไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ว่างอยู่สายว่างอยู่แล้วนะครับโทรมาพูดโทรมาคุยปรึกษาซะเลยนะครับย้ำเบอร์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะให้เซฟเบอร์ใส่เครื่องโทรศัพท์ไว้เลยนะหรือจดใส่สมุดไว้ด้วยนะครับ02-276-3888เลข8 3ตัวเลยนะครับ02-276-3888ครับเชิญครับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับแล้วมีประเด็นคำถามที่ต้องการจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมเรื่องหยูกยาต่างๆเรื่องสุขภาพอื่นๆนะครับคุยได้ครับคุณหมอให้คำแนะนำได้นะครับขออภัยโทรใหม่นะครับไม่ทราบว่าสายหลุดไปแล้วนะโทรใหม่นะครับโทรใหม่นะครับผู้ฟังที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้สายหลุดไปขออภัยด้วยนะครับโทรใหม่นะครับโทรใหม่นะครับ02-276-3888ครับติดแล้วครับจากไหนครับ
0: จากนครสวรรค์จ้ะ
1: นครสวรรค์เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
0: ไอ้นิ้วข้างขวานิ้วกลางแล้วมานิ้วนางเนี่ยนิ้วกลางก่อนแล้วมานิ้วนางมันกำแล้วเหยียดไม่ออกเหมือนที่เขาว่านิ้วล็อกนะแต่รู้สึกว่ามันปวดอุ้มมือข้อในอุ้มมือกับโป้ไอ้ด้านหลังด้านหน้านะกำไปเข่าแข็งโดมันปวดนะคะแต่ฉีดยามาแล้วนะ3 เข็มมาต่อไปหมอบอกยังฉีดไม่ได้เดี๋ยวเอ็นบีก็อยากจะสอบถามคุณหมอว่าจะปรึกษาว่าจะทำยังไงดีตอนนี้ยังไม่ไปหาหมอมาแล้วกันนะ
2: ไปฉีดยาที่ไหนนะครับ
0: ที่โรงพยาบาลตาครีนครสวรรค์แล้วเนี่ย
2: ที่ตาครีนะคุณหมอฉีดให้แล้ว3 ครั้งใช่ไหมสามครั้งนี่คือ2 นิ้วหรือว่านิ้วเดียว
0: นิ้วนาง2 เข็มละมานิ้วกลางเข็มหนึ่งค่ะ
2: เข็มหนึ่งงั้นก็3 เข็มคือปกติทางคุณหมอเนี่ยก็จะฉีดแค่2 ครั้งถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นก็จะไม่ฉีดเพราะว่าถ้าฉีดเกิน2 ครั้งเดี๋ยวที่อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเดี๋ยวมันไปสลายไอ้พวกพังผืดมากไปเอ็นจะขาดได้ง่ายนะครับงั้นถ้ามีอาการอีกนะทางรักษาต่อไปก็ผ่าตัดเลาะเอาไอ้ปลอกที่มันรัดไอ้เอ็นที่นิ้วมือออกก็จะทำให้หายเป็นปกตินะครับการผ่าตัดก็ง่ายนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ฉีดยาชาเข้าไปนะแล้วก็เปิดแผลนิดนึงนะครับแล้วก็เลาะกรีดเอาไอ้ปลอกตรงโคนนิ้วนะครับตรงโคนนิ้วก็กรีดออกมันก็จะไม่ไปรัดก็อาการก็จะหายเป็นปกติเราก็สามารถกลับมาใช้นิ้วมือได้สัก2 อาทิตย์นี่ก็จะเริ่มใช้มือได้เกือบเป็นปกตินะครับนะอันนี้เดี๋ยวคุณหมอคงแนะนำแล้วล่ะว่าให้ผ่าใช่ไหมครับ
0: ยังค่ะ
2: อ๋อยังไม่แนะนำนะถ
0: ้
2: าเรามีอาการถ้าเรามีอาการทำให้เราปวดใช้มือไม่ค่อยได้ปกติก็แนะนำให้ทำผ่าตัดซะนะครับ
0: ใช่ช่วงนี้ปวดสั่นเลยกำไม่เข้าปวดสั่นทีนี้
2: แล้วคุณหมอนัดอีกเมื่อไหร่จ๊ะคุณหมอนัดอีกเมื่อไหร่จ๊ะ
0: ครั้งหลังเนี่ยไม่ได้นัดค่ะอีครั้ง

0: ท
1: ถ
0: ี
1: ้
0: ่
1: า
0: แบ
1: อย่
0: บ
1: างนั
0: อ
1: ้
0: ย
1: น
0: าก
1: เรา
0: ให้
1: ก็
0: มาก แข
1: ลับ
0: ่ง
1: ไปหาคุณหมอนะว่า
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มันเป็นอีกละก็คงทำผ่าตัดซะเลยดีกว่านะ
0: จ้าอีเนี่ยยังไม่ได้นัดว่าผ่าไม่ผ่าเขาขีดให้แล้วก็เขาก็คงจะคิดว่าฉันหายทีนี้มันมาเป็นอีกจะไปหาห
1: ไ
0: ม
1: ด
0: อ
1: ้
0: อีก
1: ถูก
0: อย่
1: แล
0: าง
1: ้
0: เ
1: ว
0: งี้ย
1: มัน
0: ท
1: ก็ดีขึ้นนะ
0: ฉันก็อยากจะสอบถามคุณหมอก่อนว่าจะไปหาหมอดีจะนวดก็แล้วน้ำร้อนก็แล้วมันก็ยังแขนปวดเนี่ย
1: ก็ฉีดยาแล้วก็ถือว่าครั้งแรกก็นวดน้ำแช่น้ำอุ่น
0: จ
1: แต
0: ้า
1: ่ไม่ดีขึ้นก็ฉีดยาฉีดย
0: จ
1: า
0: ้า
1: แล้วไม่ดีขึ้นก็ผ่าตัดนะงั้นก็
0: จ้า
1: แนะนำให้ทำผ่าตัดจะได้ไม่ทรมานนะ
0: อ่าอีกที่ว่ายังไม่ไปที่ถามคุณหมอเลยคือว่าผ่าตามาได้2 อาทิตย์ก็ยังไม่ไปที่นี่มันรู้สึกว่าปวดมากต้องถามคุณหมอดูก่อนว่าจะกลับ
1: ออ ่
0: ้
1: า
0: า
1: ไ
0: ว
1: ด้เลยนะไม่ต้องคอยนะ
2: สายหลุดไปหรือเปล่าเนี่ยคุณน้าน่าจะสายหลุดไปเนาะ
1: ครับก็คุณน้าก็ยังฟังอยู่นะครับก็สามารถผ่าได้เลยนะไม่ต้องรอละนะครับ
2: ครับคุณหมอแนะนำว่าผ่าได้เลยนะครับอ่ะคุณน้าถ้ายังมีข้อสงสัยอยากจะคุยต่อคุณน้าโทรมาใหม่นะครับคุณน้าโทรมาใหม่นะครับจะมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมหรือยังมีข้อที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เดิมของเรานะคุณน้านะ022763888คุณน้าคงได้ยินคุณหมอพูดไปแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าผ่าได้เลยแต่ถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยยังไงจะคุยเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาใหม่นะครับโทรเข้ามาใหม่นะครับมาไหมท่านอื่นนะครับน่าคุณน้าน่าจะเคลียร์แล้วนะครับท่านอื่นที่รออยู่ครับมาเลยครับต่อมาเลยครับมีประเด็นไหนที่เป็นเรื่องสุขภาพที่อยากจะให้คุณหมอให้คำแนะนำนะครับมาเลยครับ022763888นะครับเบอร์เดียวก็จะรับทีละท่านปรึกษาพูดคุยให้เคลียร์กันไปนะครับคุณหมอท่านมาทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์อ่ะเชิญครับท่านอื่นที่รออยู่ก็มาเลยครับคุณน้าคงโอเคแล้วหรืออาจจะมีปัญหาทางโทรศัพท์เราก็ไม่แน่ใจท่านอื่นเลยนะครับถ้าอื่นที่รออยู่ฟังอยู่แล้วอยากจะคุยมาเลยครับติดแล้วเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุไม่ต้องฟังวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับหลุดไปอีกแล้วไม่เป็นไรครับหลุดไปก็โทรใหม่ได้ครับรายการเราจบ5 ทุ่มนะแต่ต้องรีบโทรนิดนึงนะครับจะได้เคลียร์ภายในวันนี้นะครับเชิญครับติดแล้วครับ
3: สวัสดีค่ะคุณมนุม
2: อะไรนะครับ
3: สวัสดีจ้าคุณมนุม
2: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
3: เรื่องวันที่ค่ะคุณหมอ
1: ครับเชิญเลยครับ
3: เป็นนิ้วล็อกเหมือนกันน่ะมันก็เป็นมานานแล้วอ่ะคุณหมอ
1: ครับ
3: แต่คงจะต้องผ่าตัดแบบที่คุณหมอว่าบอกคนนั้นตะกี้นี่หรือเปล่าเนี่ย
1: อ๋อแล้วผ่าไปหรือยังครับของคุณยายเนี่ย
3: ผ่าเคยผ่าไปนิ้วนึงแล้วนิ้วชี้แต่นิ้วกลางเนี่ยมันเป็นอีก
1: อ๋อเป็นอีกก็ต้องผ่าต่อนะเพราะว่าพอเราอายุมากเนี่ยพวกพังผืดพวกไอ้ปลอกหุ้มเอ็นมันหดตัวลงนะแล้วเอ็นมันก็หนาตัวขึ้นนะผ่าแล้วรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมครับ
3: นิ้วชี้นั่นนะมันก็ดีขึ้นแต่ตอนที่ผ่าน่ะคิดว่าเป็นนิ้วเดียวมันเจ็บแต่มันเป็นนิ้วกลางด้วย
1: เป็นนิ้วกลางด้วยรอผ่าอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่พาไป

0: ะข้ามพาอีกอะมันจะต้องพาอีกนิ้วหนึ่งไหมอันเนี้ย
1: อ๋อถ้าปวดอันที่หนึ่งคือถ้าปวดทรมานสองถ้ามันทำให้เราเหยียดนิ้วไม่ได้ใช้มือไม่ได้ก็ควรจะทำผ่าตัดนะครับ
2: ฟังเข้าใจไหมครับ
0: เข้าใจครับ
2: ฟังเข้าใจนะโอเคถ้ามันไม่ไหวมันปวดปรึกษาหมอแล้วหมอแนะนำว่าผ่าก็ควรจะผ่านะครับก็จะพิจารณาจากปัจจัยตรงนี้แต่ทั้งหมดแล้วอยู่ที่เรานะครับทั้งหมดแล้วอยู่ที่เรานะครับ
0: จ้า
2: โอเค
0: ขอบคุณค
2: ่ะเคลียร์นะ
0: ค่ะ
2: จ้าจ้าสวัสดีค่ะมาต่อครับสายสุดท้ายแล้วเนาะสายที่ค้างๆอยู่ต้องรีบโทรนะครับต้องรีบโทรนะครับรีบโทรนะครับเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีจะใช้ให้เป็นประโยชน์เต็มที่เลยนะครับติดแล้วถามคุณหมอได้เลยครับ
3: ได้เลยครับได้เลยครับ
2: ปิดไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับ
3: วิทยุแล้วครับ
2: คุยทางโทรศัพท์ครับ
4: ฮัลโหล
2: จ้ะถามได้จ้ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณบรรลม
2: ครับ
4: คืออยากจะเรียนถามว่าฉันได้ทำตามาหลายปีแล้วตาต้อกระจกเสร็จแล้วก็มาปีนี้หมอก็นัดดูทุกปีตรวจทุกปีปีนี้ก็บอกหมอว่าอีกข้างฝาเนี่ยมันจะมัวแล้วหมอก็ตรวจเขาก็ว่าเป็นพังเผิด
1: คร
4: ับ เป็นพังเผิดก็ว่าให้ต้องไปทำ
1: ครับ
4: แต่นี้ก็ไม่รู้ว่าทำแล้วจะดีเปล่าคะ
1: พังผืดนี่มันเป็นต้อนแบบต้อนเนื้อเยื่อมันไปบังหรือเปล่านะครับที่คุณหมอบอก
4: เขาว่ามันเป็นแบบว่ามันยังไม่มันจะดึงเพราะถ้าไว้นานเนี่ยมันจะดึงให้ตาเราเนี่ยแคบลงมองไม่ชัดเพราะว่าอย่างนั้นนะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไปตรวจคุณหมอตาท่าน
4: เฉพาะทาง
1: เคยคนนี้เนี่ยเคยผ่าให้เราแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะแล้วเขาก็แนะนำให้ไปหมอเฉพาะทางผังเผยค
1: ่ะดีแล้วดีแล้วเพราะว่าเรื่องตานี่มันค่อนข้างจะเฉพาะทางมากนะครับแล้วคงจะต้องตรวจโดยคุณหมอตาโดยเฉพาะนะนี่เราผ่าเลนไปข้างนึงก็เห็นชัดขึ้นตอนนี้อีกข้างนึงนะคุณหมอบอกมันมีเยื่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอก็ค
4: งเลยค่ะตอนนั้นทำทั้งสองข้างเลยค่ะ
1: เขาทำแล้วสองข้าง
4: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้มันมีพังผืดที่มันดึงเลนตาเราใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะเขาบอกเป็นเลนเป็นพังผืด
1: แล้วก็จะต้องไปผ่าเลาะเอาไอ้ที่ตัวดึงออกอย่างนั้นใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคงั้นก็ทำตามที่คุณหมอเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องให้คุณหมอที่เฉพาะทางเนี่ยเขาตัดสินใจวินิจฉัยแล้วคิดว่าจำเป็นก็จะต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยบางครั้งมันพังผืดมันจะไปยึดเกาะแล้วทำให้การมองเราเนี่ยมันไม่ชัดเพราะมันไปดึงแล้วก็รั้งเลนตานะครับ
4: ค่ะขอทำแล้วจะดีขึ้นเลยคะจะเป็นอันตรายเลยคะ
1: อ๋อไม่หรอกครับเพราะว่าทางคุณหมอเฉพาะตาเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีการผ่าตัดมันก็ดีขึ้นเยอะนะครับ
4: ค่ะแต่ตอนนี้มันมีอาการแบบว่าแต่ยังไม่ถึงหมอนัดหมอก็ว่านัดธันวาแต่นี่มันมีอาการตามันจะแดงแล้วมันก็จะเปิดอ่ะ
1: โอเคเพราะว่ามันมีการอักเสบนะครับงั้นคุณหมอคงให้ยาหยอดตามาแล้วล่ะใช่ไหม
4: ค่ะ
1: ไม่ได้ให้ยาหยอดตาย
4: ังไม่เป็นตอนนั้นยังไม่เป็นตอนกลับมาแล้วมันมาเป็น
1: อ๋อแล้วมียาแต่นี่เรามียาหยอดตาแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช้ยาก็ไอ้ตามีค่ะมีน้ำตาเทียมแล้วก็ยาอักเสบมันมีพอดีเภสัชให้มาค่ะ
1: ดีแล้วก็หยอดไปก่อนเพราะว่านี่ตุลาพฤศจิกแล้วอีกแค่เดือนกว่าเองนะ2เดือนอีกประมาณ2เดือนนะ
4: ค่ะ
1: ถ้าเราไปผ่าจะได้ไปผ่า

0: ทำซะจะได้ไม่เคืองตามากนะครับ
1: ค่ะค่ะม
0: น
1: ัน
0: ะคร
1: เ
0: ับ
1: คืองๆอะค่ะ
0: ใช่ใช่เพราะมันมีพังผืดไปยึดพอยึดแล้วมันเกิดแรงดึงแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบของไอ้เยื่อนะฮะเนื้อเยื่อตรงบริเวณที่ไปยึดเกาะกับตัวเลนอยู่นะครับ
1: อ๋อหมอก็พูดแบบนี้ค่ะ
0: ด
1: หม
0: ี
1: อ
0: ล
1: ก
0: ะ
1: ็พู
0: ด
1: ด
0: ีละก็ไปทำซะแล้วจะได้สบายขึ้นนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: โอเคหมดเวลาพอดีเลยครับโชคดีครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: สวั
2: สดีครับอ้าวสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะใครยังไม่ง่วงก็ฟังไปดูแลไปนะใครง่วงก็นอนพักผ่อนให้มีความสุขกันนะครับข่าวมาแล้วครับ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
8: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำลีดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel ก็เป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GSTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
9: จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
10: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์

0: หวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
2: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนนิสันควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือไทยควรคำนึงอย่างย่อนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะขับร้องบันทึกเสียงโดยเด็กชายถาวรเยาวขันธ์และเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีซึ่งชนะประกวดการขับร้องนะคะ

เราได้ฟังเพลงไทยควรคำนึงอย่างย่อโดยเด็กชายถาวรยวขันและเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีจบไปแล้วค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะ

นั่นคือเพลงอธิษฐานคุณภาหวังในธรรมขับร้องจากละครของพลตรีหลวงจิตวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ต่อได้เพลงคิดถึงพี่บ้างคุณนฤทธิ์อารีขับร้องเมื่อปี2498คุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะและต่อได้เสียงของคุณเพียงพิษสิริวิไลค่ะคิดถึงและคิดถึงผลงานของว.วัชยา

สองเพลงคือคิดถึงและคิดถึงและอีกเพลงหนึ่งคิดถึงพี่บ้างจบไปแล้วค่ะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์เพลงขวัญใจพี่ผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้ขวัญใจคนจนคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและเพลงที่สามขวัญใจนักเรียนโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเริ่มด้วยขวัญใจพี่

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีภกพันธ์3ศิลปินแห่งชาติขับร้องจบไปแล้วคราวนี้ฟังครูล้วนควันธรรมค่ะใจเป็นห่วงต่อได้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติใจเตือนใจผลงานของวราวรเวทและคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติใจฟ้าใจดิน

3เพลงที่จบไปนั้นคือเพลงใจฟ้าใจดินก่อนหน้านั้นใจเตือนใจและใจเป็นห่วงเราจะต่อด้วยเสียงของคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติเพลงช่อทิพย์รวงทองผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ช่อดอกรักผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินนะคะและเพลงที่3ช่อมาลีหรือชื่อเดิมก็คือมาลีเอ๋ยผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์คืนวันนี้ฟังเพลงช่อมาลีจากการขับร้องของ Royal Sprite

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันวันนี้แล้วนะคะคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะเพลงกล่อมอารมณ์ผลงานของวงดุริยางกองทัพเรือและคุณธานินทร์อินทรเทพกล่อมนิทราคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงใช้ชื่อว่าโลกหลับเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันในช่วงของจิตตวิเวก

วันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการแผ่เมตตาซะก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าผลอานิสงส์ของการเจริญเมตตาจะทำให้จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาจะมาได้ยังไงตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเอากำหนดคือการหากำหนดคือการดูการสังเกตสังเกตดูตรงไหนที่มันจะมีเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือความรักที่แม่มีต่อลูกนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเวลาที่พระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเวลาที่เรามีความรักความปรารถนาดียังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้กับใครสักคนใดคนหนึ่งเอาตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนึกถึงเวลาที่เรารักปรารถนาดีมีความให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งปรารถนาดีกับคนนั้นจริงๆเลยนึกถึงตอนนั้นแต่นึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านแผ่เมตตาเรานึกถึงว่าโอ้เราไปอยู่หน้าท่านได้รับพลังเมตตาเต็มๆเวลาที่เรานึกถึงสถานการณ์ที่มีความเมตตาจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์นั้นอยู่หน่อยหนึ่งจะมีส่วนมาแน่นอนไม่น้อยก็มากแต่จะมีแน่หรือเราจะเอาเรื่องของคนอื่นก็ได้ท่านผู้ฟังเรื่องแม่ของคนโน้นครอบครัวโน้นเขารักลูกดูแลลูกอย่างดีโอ้คิดถึงตรงจุดนั้นเราก็มีส่วนแห่งเมตตามาด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตของเราด้วยหรืออาจจะนึกถึงคนที่เขาเป็นคนดีคนใดคนหนึ่งเช่นในหลวงรัชกาลที่9หรือครูบาอาจารย์บรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนึกถึงการกระทำของท่านอันใดอันหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อส่วนรวมต่อคนอื่นหรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรานึกถึงจุดนั้นตั้งฟังจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตานี้หน่อยหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามตั้งไว้ในจิตของเราเมื่อเรามีความเมตตาตั้งไว้แล้วให้จดจ่อลงไปที่ความเมตตานี้เพราะเวลาที่เราตั้งจิตจดจ่อไว้ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาเหมือนเลนส์นูนหรือแว่นขยายท่านผู้ฟังที่ว่าจดจ่อปรับมุมปรับโฟกัสอะไรให้มันเหมาะเจาะเราจะเห็นชัดเห็นรายละเอียดมันจะมีพลังซูมเข้าไปมันจะขยายใหญ่ออกมาได้เมตตาที่เราตั้งไว้ในจิตของเรานี่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้โดยเอาเรื่องราวสถานการณ์ใดๆนั้นที่ว่ามาเป็นเหตุมีเมตตาแล้วจ่อลงไปพลังเมตตาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนั้นให้เราแผ่ไปท่านผู้ฟังแผ่เมตตานี้จากตัวเราที่ท่ามกลางอกแล้วก็ให้แผ่ไปทั่วร่างกายของเราเลยตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมจนถึงเบื้องต่ำคือพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบให้ทุกอนูให้ทุกปรมาณูให้ทุกขุมขนทุกเซลล์ทุกช่องว่างต่างๆอัดแน่นเต็มไปด้วยเมตตาขยายออกไปแผ่ออกไปตั้งเมตตาไว้ไล่ดูตั้งแต่ศีรษะมาจนถึงใบหน้ามีพลังเมตตาลำคอไหลแขนทั้งสองข้าง

มือปลายนิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังมีเมตตาชุ่มชื่นมีเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ลงมาถึงท่ามกลางอกช่องท้องด้านหลังทั้งบนและล่างเต็มไปด้วยความเมตตาจนไปถึงเอวถึงสะโพกถึงท่อนขาถึงเข่าจนถึงฝ่าเท้าจนนิ้วเท้าทุกนิ้วทั้งซ้ายและขวาเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราเลยท่านผู้ฟังที่ไม่มีเมตตากำหนดเอานะนี่กำหนดเอากำหนดเอาก็คือคิดเอาเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องใดๆมันมีอารมณ์ที่มากับความคิดนั้นโดยเสมออารมณ์ในที่นี้คือเรากำหนดเอาเมตตาเป็นการปรุงแต่งแน่นอนปรุงแต่งไปในทางดีมันดีสิท่านผู้ฟังปรุงแต่งไปในทางไม่ดีมันจึงจะไม่ดีปรุงแต่งมาในทางดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมเราเอาเมตตามาปรุงแต่งให้มันมากขึ้นให้มันทั่วไปหมดอยู่ทุกส่วนอยู่ทุกอนูของร่างกายของเราจากเมตตาที่เราตั้งไว้ตอนต้นกำหนดไปทั่วร่างกายแล้วแผ่ไปคราวนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลจะไกลขนาดไหนใกล้เท่าไหร่ก็ตามได้รับหมดจากนั้นในแผ่ไปยังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวานั้นคือสัตว์มีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าสัตว์ปีกสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ตามให้หมดไม่เว้นใครไว้ลักษณะของเมตตานั้นตั้งฝังเป็นความรักความปรารถนาดีชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาต้องทำสิ่งนี้ให้ฉันแล้วฉันถึงจะรักเขาดีกับเขาไม่แคร์ไม่เป็นไรไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ใช่ว่าเอาให้ได้แค่นี้นะแล้วไอ้แค่นี้เดี๋ยวฉันจะเก็บเอาไว้บางคนเวลาให้ทานท่านผู้ฟังให้แบบให้เศษเศษสมมติคุณมี100,000 700 บาทอย่างเงี้ยนะให้700บาทก็แล้วกันนี่ก็จะเอาเศษเนี่ยให้อันนี้คือเหลือเก็บไว้110,000อันนี้คือยังมีประมาณมีงบประมาณไงแต่ลักษณะของเมตตานั่นคือให้หมดไม่ได้ต้องคิดว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่เอาให้จนพอเช่นถ้าก็มีโครงการต้องจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมูลค่า50,000สมมตินะแล้วคุณมี110,700เอา50,000ให้เลยโดยไม่ต้องคิดว่าเหลือเศษเท่าไรประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยอันนี้คือไม่ต้องมีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณยังมีลักษณะที่ไม่เว้นใครไว้ถ้าเราจะมากะเกณฑ์ว่าอะไรฉันแผ่เมตตาให้ทุกคนยกเว้นคนนี้ไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นให้ทุกคนแผ่ไปยังทิศเบื้องหลังด้วยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตากำหนดแผ่ให้กับตัวเราเองแล้วแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มองเห็นได้ชัดมีกายหยาบหรือตัวเล็กมีกายละเอียดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นให้หมดจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายเมตตานั้นต้องมาพร้อมกับอุเบกขาด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเมตตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เป็นใครไว้บางทีเราอาจจะไปติดกับดักของคนดีคือถูกคนไม่ดีเอาเปรียบได้
หรือบางทีเราช่วยเขาได้ไม่เต็มที่แล้วก็รู้สึกผิดอีกอันนี้ก็เรียกกับดักของคนดีจะไม่ติดกับดักนั้นเราต้องมีอุเบกขาไปด้วยต้องรู้จักเบรกจิตของเราด้วยอุเบกขาชนิดที่ก็ไม่มีประมาณเหมือนกันเมตตาอุเบกขาต้องไปด้วยกันเราตั้งไว้ด้วยเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แผ่ไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดแต่นั้นก็โดยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและเมื่อท่านผู้ฟังตั้งจิตแผ่เมตตาไปอย่างนี้แล้วผลอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นได้ผลอานิสงส์ที่เราหวังได้ผลอานิสงส์ที่จะมาถึงคือความที่จะเข้าสมาธิความที่จิตจะตั้งมั่นได้รวดเร็วเรามากำหนดดูเลยท่านผู้ฟังกำหนดในกายของเรานี้ตั้งสติไว้ในกายกายะคตาสติเรามีเมตตาชุ่มทั่วชุ่มรอบอยู่ในกายแล้วนะเราไล่มาในกายตั้งแต่เบื้องบนเรียกว่า body scan สแกนหาตั้งแต่ศีรษะจนถึงพื้นเท้าสแกนหานี่คือกำหนดดูกำหนดดูอะไรร่างกายเรามีอะไรบ้างกำหนดดูจากภายนอกเห็นอะไรดูจากภายนอกของตัวเราเราก็เห็นถ้าบนหัวก็มีผมแต่พระโกนผมก็ไม่มีผมละเห็นแต่หนังหัวก็ผิวหนังทั้งหลายก็จะเห็นจากภายนอกปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บถ้ายิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันด้วยหุ้มทั่วตัวก็ด้วยผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เราเห็นจากภายนอกร่างกายของเราร่างกายของเราเห็นจากภายนอกอย่างไรร่างกายคนอื่นเรามองคนอื่นนี่คือจินตนาการนะท่านผู้ฟังนะจินตนาการคือคิดนั่นแหละเรานึกถึงใครก็ได้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือที่เราแผ่เมตตาไปทุกคนน่ะได้หมดแล้วคราวนี้เรามองเห็นเขาจากภายนอกดาราคนไหนแสดงเรื่องอะไรก็เห็นนี่เหมือนกันหนังหน้าบนหัวก็มีผมยิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางไหนถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางซ้ายถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางขวาถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างถ้าเจอคนเจออะไรผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันตะบังจะคนแก่จะเด็กจะผู้ชายผู้หญิงสวยงามขี้เรจะแข็งแรงจะเป็นไข้
ขามีอย่างนี้เหมือนกันหมดมองข้างนอกบางคนอาจจะโกนผมก็ต้องเห็นหนังบางคนผิวหนังบางจุดมันอักเสบส่วนหนึ่งก็ยังมีหนังอยู่ดีเล็บอาจจะหลุดไปหมดมันก็ยังเหลือบ้างผมขนเล็บฟันหนังเห็นทุกคนเป็นอย่างนี้มองจากข้างนอกมองแล้วเห็นอะไรคือมองเพื่อให้เห็นว่าโอ้มันเหมือนกันอย่างนี้มีความหยาบมีความประณีตแตกต่างกันนั่นแหละเช่นถ้าผิวเด็กก็ละเอียดประณีตหน่อยมีความนุ่มนวลมีความละเอียดผิวคนแก่ผิวคนที่ตากแดดมันก็หยาบกระด้างหน่อยเหี่ยวหน่อยเล็บฟันหนังผมก็เหมือนกันมีความหยาบกระด้างมีความละเอียดประณีตแตกต่างกันแต่นี่คือลักษณะของคนแม้สัตว์ก็เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันท่านผู้ฟังจะสุนัขหมาแมวสิงโตสัตว์ร้ายสัตว์ดีหมีนกก็ผมขนเล็บฟันหนังเห็นอย่างนี้เหมือนกันตามแต่ลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นๆของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนั้นๆว่ามันเหมือนกันนี่นี่ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างที่เราแผ่เมตตาไปสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาแม้แต่สัตว์ที่มีกายละเอียดเอาดูเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาขึ้นไปจนถึงปรินิมิตสวัสดีลงไปข้างล่างพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัตว์นรกกายเขามีกายละเอียดที่มีกายละเอียดก็มีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้กายละเอียดคือเป็นรูปละเอียดตบวังก็จะมีลักษณะที่เอามีผมมีหนังแต่เป็นความละเอียดของเขานะเป็นรูปที่ละเอียดก็ต้องถูกกำหนดขึ้นถูกสื่อสารออกมา represent ในลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่เราแผ่เมตตาไปสัตว์ปีกสัตว์บกมีเท้ามากไม่มีเท้าเหมือนกันอย่างนี้ตั้งหวังผมขนและฟันหนังตัวเราตัวเขานี่คือภายนอกที่เห็นแล้วว่ามันเหมือนกันอย่างนี้แล้วยังไงเห็นว่ามันต่างกันด้วยความหยาบกระด้างหรือละเอียดประณีตเหมือนก็มีต่างก็มีไอ้ที่เหมือนกันหรือต่างกันเพราะเหตุปัจจัยของมันตามเงื่อนไขของเขากันมาเอาถ้าอายุน้อยหน่อยเอาเงื่อนไขเขาเป็นอย่างนี้ปัจจัยเป็นอย่างนี้ก็ละเอียดหน่อยเขาดูแลตัวเองหน่อยทาครีมทาอะไรอ๋อผิวหนังก็เลยเป็นอย่างนี้ละเอียดหน่อยประณีตหน่อยอีกคนหนึ่งไม่ค่อยดูแลมีเงื่อนไขปัจจัยมาเป็นอย่างนี้อายุมากแล้วแก่แล้วอ๋อมันก็หยาบหน่อยกระด้างหน่อยอันนี้เป็นธรรมดาท่านผู้ฟังเป็นเงื่อนไขปัจจัยตามธรรมดาของเขาอย่างนี้เป็นของที่ไม่ได้จะคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยคงอยู่ก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยดับไปก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยของเขาของเขาผมขนเล็บฟันหนังของเขาด้วยของเราด้วยถ้าวันไหนเราไม่ได้ตัดเล็บลองดูเล็บยาวออกยาวออกยาวไม่พอมันดำด้วยดำไม่พอมันเหม็นด้วยเอาก็ตาตัดเล็บทายาเออมันก็สะอาดดีขึ้นมาเออสะอาดมันก็ไม่เหม็นไม่สกปรกล้างมือก็มีกลิ่นหอมเอ้าเดี๋ยวก็เหม็นได้เดี๋ยวก็หอมได้เล็บเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้เล็บขบเล็บคุดก็รักษามันก็หายได้เมื่อก่อนไม่เป็นเหตุปัจจัยมันมีมามันก็เป็นขึ้นมาได้โรคผิวหนังโรคเล็บโรคที่หนังศีรษะที่ผมมีหมดอ่ะฟันนี่ยิ่งหนักเลยตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันนี่คือภายนอกภายนอกแล้วอย่างไรของตัวเราอย่างนั้นเหมือนของตัวเขาภายในก็ด้วยตัวฝัง
ถ้าเรามาเพ่งมองดูด้านในด้านในร่างกายของเราเราก็จะเริ่มลอกผิวหนังของเราออกการลอกออกไม่ยากท่านผู้ฟังจินตนาการเราเริ่มโกนผมโกนขนออกให้หมดถ้ามันจะมียาสักประเภทใดประเภทหนึ่งนะหรือแสงสักประเภทใดประเภทหนึ่งใช้ไปนี่นึกภาพเอานะนี่จินตนาการใช้ไปที่บุคคลบุคคลนี้ปุ๊บเนี่ยผมขนในร่วงออกหมดเล็บด้วยร่วงออกหมดเลยผมขนเล็บกองไว้กองหนึ่งบนหนังมันจะมีผิวผิวนี่ก็ลอกออกตัวฝังผิวนี่คือลักษณะเนื้อเยื่อบางๆไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรด้วยซ้ำที่มันจะคลุมอยู่บนหนังอยู่ชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นอย่างเวลาที่เราตากแดดแล้วผิวหนังเป็นขุยๆขึ้นหรือเวลาที่เราขัดขี้ใครแล้วมันมีขี้ใครออกมามันก็ตรงนี้แหละตรงส่วนที่เป็นผิวเราลอกผิวออกทั้งหมดของร่างกายทั้งฝั่งใหญ่ขนาดไม่เกินไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยด้วยซ้ำลูกเล็กๆออกมาสักลูกหนึ่งผิวทั่วร่างกายของเราเอามารวมกันใหญ่ไม่เกินไข่ไก่ฟองเล็กๆด้วยซ้ำนี่คือผิวพอลอกผิวออกแล้วทั้งฝั่งเราจะเห็นแต่หนังซึ่งหนังตรงนี้มันจะไม่ได้มีการแต่งใดๆละก็เลยเป็นหน้าสดอยู่เลยที่เราจะแต่งหน้าทาครีมใดๆเราจะทาแต่งบนผิวใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยซึมลงไปมันก็จะค้างอยู่บนผิวนั่นแหละแต่พอเราล้างออกกำจัดส่วนที่เป็นผิวออกพวกครีมพวกอะไรต่างๆที่เราโมะไว้ทาไว้ก็ออกมาด้วยเหลือแต่หนังจริงๆแล้วคราวนี้บางคนอาจจะหนังเป็นสีแบบกระดำกระดางเป็นฝ้าหรือเป็นขาวเป็นดำเป็นกรากเป็นเกลือนอะไรนี้มันจะปรากฏชัดล่ะอยู่บนหนังก็เรียกโรคผิวหนังก็จะเห็นชัดนะว่าคนนี้ดำคนนี้ขาวส่วนตรงนี้แดงตรงนี้เหลืองตรงนี้ขาวจะมีสีของหนังเช่นคนอินเดียหรือแอฟริกาเนี่ยอาจจะดำหน่อยแต่คนยุโรปคนทางตอนเหนืออาจจะขาวหน่อยคนเอเชียก็เอาโทนเหลืองๆแต่คนก็จะมีสีตามแต่ที่เม็ดสีมันจะปรากฏมีบนหนังนี่คือหนังของเราเป็นอย่างนี้เราลอกออกเหมือนกันคราวนี้เราลอกหนังออกตัวบังลอกหนังออกหลอกดีๆสมมติหลอกออกมาให้มันเป็นถุงถ้าเราทำแว่นให้เป็นตรงคอตรงนี้ปาดตรงไปตรงคอนี่ใช่ไหมแล้วพวกเนื้อพวกอะไรที่อยู่ในร่างกายดึงออกมาทางคอนี้ได้โดยให้ผิวหนังทั้งหมดยังเป็นชิ้นเดียวกันเอาไว้รอดออกมารูดออกมาเป็นเปรียบเหมือนกับงูมันลอกคราดนะทุกฝั่งเหมือนตัวเราดึงบึ๊กออกมาจากหนังที่เป็นถุงทั้งหมดส่วนที่เป็นหนังทั้งหมดก็มากองไว้กองหนึ่งเราก็จะเห็นแต่ร่างกายที่ไม่มีหนังตัวฝังก็จะมีเนื้อแดงๆเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อไม่ว่าจะคนดำคนขาวคนเหลืองคนเอเชียยุโรปก็นี่เหมือนกันละมันไม่เหมือนกันก็ตรงหนังนั่นแหละผมขนเล็บฟันผิวและหนังไปกองรวมกันอยู่

ถ้าปรุงแต่งแล้วให้เกิดความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงพอใจการปรุงแต่งใดๆนั้นน่ะมันไม่ดีมันทำให้ตัณหามันเจริญขึ้นกิเลสมันเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเราทำการตลาดเนาะหรือขายของหรืออัดวิดีโอพูดอะไรไปแล้วให้กระตุ้นในคนแบบอยากให้คนมีราคะเพิ่มขึ้นโทสะโมหะเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำคำพูดนั้นไม่ควรพูดการกระทำนั้นไม่ควรทำแต่ถ้าการปรุงแต่งใดๆตัวบ้างที่ทำให้คลายความกำหนัดทำให้ราคะจากที่มีอยู่เบาบางลงโทสะโมหะจากที่มีอยู่เบาบางลงลดลงการปรุงแต่งนั้นดีคำพูดนั้นดีการกระทำนั้นๆๆๆดีควรทำเพราะมันระงับราคะโทสะโมหะเป็นการปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานนี่คือเรากำลังทำการปรุงแต่งทำความคิดทำความเข้าใจในข้อนี้กันอยู่ลักษณะการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกายคตาสติเหมือนเราทำมาตั้งแต่ต้นเมตตาเราทำมาปรุงแต่งแบบให้มีความรักความปรารถนาดีโทสะก็เบาบางลงเมตตาจากที่มีน้อยก็มีมากขึ้นมาอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เป็นความเพียรนี่เป็นการปรุงแต่งไปในการรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเรามานึกถึงกายแยกออกผมขนเล็บฟันหนังของเขาของเรานี่มันทำให้เกิดเห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมีการแยกแยะส่วนต่างทำให้ไม่ลุ่มหลงไปในความคิดหรือสิ่งที่จะกำหนัดอยู่อย่างนั้นการปรุงแต่งแบบนี้มันดีปรุงแต่งเลยท่านผู้ฟังปรุงแต่งเลยปรุงแต่งให้มันยิ่งขึ้นไปคราวนี้ลอกหนังออกเหลือแต่เนื้อไว้ร่างกายมันด้วยเป็นอย่างนี้นะเนื้อของเราที่มันเป็นสีชมพูแดงๆท่านผู้ฟังเพราะมันมีเลือดอยู่เลือดของมนุษย์เป็นสีแดงที่มันเป็นสีแดงเพราะมันมีธาตุเหล็กตะมุปังเราเป็นฮีโมโกลบินแต่สารฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นธาตุเหล็กทำให้เลือดออกมาเป็นสีแดงเลือดที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดไหลไปตามสายเลือดเส้นเลือดหลอดเลือดไหลไปได้ก็มีปั๊มคือหัวใจบีบไปนี่คือระบบเลือดไปหล่อเลี้ยงตามกล้ามเนื้อต่างๆยังมีระบบที่ไม่ใช่ระบบเลือดแต่เป็นเส้นๆไปกับน้ำเหลืองน้ำเหลืองมันก็มีท่ออะไรที่มันจะแบบไหลๆไปของมันนะมันก็มีท่อของมันไปเหมือนกันมันก็ไหลไปตามเนื้อของเราเหมือนกันตามกระดูกตามเนื้ออะไรไปยังมีระบบอากาศจุดที่อากาศมันจะมาเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกผ่านทางปอดก็ไปผสมกันกับในเลือดก็ไปตามส่วนต่างๆร่างกายด้วยหัวใจบีบไปร่างกายของเรามีอวัยวะภายในที่ทำหน้าที่ต่างๆปอดตับหัวใจม้ามก็เพราะไตพังผืดทั้งหลายที่หุ้มอยู่พวกนี้เรารูดออกตะบูฟังกล้ามเนื้อต่างๆที่มันติดกันกับกระดูกได้นี่มันก็ติดกันด้วยพังผืดอยู่เพราะตัวกล้ามเนื้อมันต้องยืดต้องหดใช่ไหมมันจะเป็นแดงๆมันต้องมีการขยับเคลื่อนไหวแต่ส่วนที่มันจะต้องแบบยึดเหนียวให้มันติดนี่ก็เรียกพังผืดหรือว่าเอ็นก็ได้เอ็นด้วยพังผืดด้วยหุ้มเอาไว้ยึดเอาไว้กับกระดูกเราลอกพวกนี้ออกทั้งหมดตัวบังเอามากองไว้กองรวมทั้งอวัยวะภายในทั้งหลายมีหัวใจตับปอดด้วยกองไว้แล้วที่กองเอาไว้แล้วก็จะเหลือแต่โครงกระดูกที่เรียกว่าเป็นโครงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นชิ้น

เดียวตัวมันเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันก็เลยเป็นโครงขึ้นเหมือนเราจะสร้างบ้านนะคุณก็เอาเหล็กมาผูกกันก่อนประกอบกันผูกเหล็กขึ้นเป็นโครงแล้วก็ค่อยเทด้วยปูนฉาบด้วยปูนแต่งอะไรเข้าไปปูนที่ฉาบเข้าไปเทเข้าไปเพื่อให้มันรวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันขึ้นมาเหมือนร่างกายของเราเป็นกระดูกเป็นชิ้นๆมาต่อกันยึดกันด้วยเส้นเอ็นประกอบกันขึ้นเป็นโครงแล้วฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มเอาไว้ด้วยหนังอีกทีเหมือนสร้างบ้านอย่างนี้เลยท่านผู้ฟังเอาเหล็กมาต่อกันเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยปูนปะเอาไว้ด้วยวอลเปเปอร์บ้างกระเบื้องบ้างตกแต่งไปร่างกายเราเหมือนกันอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยมีกระดูกเป็นโครงมีเนื้อเลือดฉาบทาไว้หุ้มด้วยหนังต้องอาบน้ำมันวันหนึ่งบางคน2 ครั้ง 3 ครั้งเพราะว่ามันเหนื่อยดิเหงื่อมันออกยังต้องทาครีมยังต้องทาตรงที่มันเหม็นให้หอมบางคนไม่ใช่โมะแค่ครีมยังไปทำหัตถการตรงนี้ให้ตึงตรงนี้ให้ขาวตรงนั้นให้หย่อนให้ขยายตามแต่ที่ว่าจะต้องการทำก็เริ่มมีการประคบประงมดูแลประคับประคองร่างกายนี่มันตลอดทั้งวันเลยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าหวีผมแปรงฟันนี่คือกิจเนื่องด้วยกายที่เราจะต้องทำยังต้องกินข้าวก็ดูแลกายอยู่แล้วยังต้องออกกำลังกายโอ้สรีระกิจนี่มันเยอะแยะไปหมดมีก็ต้องดูแลมันป่านนี้ท่านผู้ฟังดูแลมันป่านนี้ทุกวันวันละหลายรอบยังป่วยได้ยังเปลี่ยนแปลงได้จากที่ดำเป็นขาวเส้นผมจากที่ตึงเป็นหย่อนผิวหนังจากที่ขาวเป็นดำเล็บทั้งหลายจากที่แข็งแรงเป็นอ่อนแอกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมีแรงรับได้มากการยืดหดแรงต่างมันก็กลายเป็นได้น้อยขณะประคบประงมดูแลประคับประคองก็ยังมีความเสื่อมไปมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดานั้นหมายถึงตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขเหตุปัจจัยเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเช่นให้ป่วยให้แก่มันก็ออกมาในรูปของความเจ็บความแก่เอาบางทีเป็นโรคเอาหายเพราะอะไรก็กินยาเอายาก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งใส่ยาลงไปเอาหายได้หายได้หายปวดขึ้นมาอ่ะก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมดาประคบประงมประคับประคองดูแลร่างกายของเรายังมีความเปลี่ยนแปลงไปดีบ้างแย่บ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้ที่ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงไอ้ที่ควบคุมได้มีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมล่ะด้วยเหตุปัจจัยนี้จึงให้ผลคาดการอย่างนี้เกิดขึ้นได้นั่นแล้วมันไม่เที่ยงตรงๆเลยเพราะมันมีเหตุผลมันจึงเกิดความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นจากการที่เราสร้างเหตุไปผลก็เกิดหรือบางทีเราสร้างเหตุไปผลมันไม่เกิดอยากจะให้หายมันดันเจ็บมากขึ้นอยากจะให้ขาวมันดันไม่ขาวเอามันก็มีเหตุปัจจัยอื่นไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวแต่มีหลายเหตุหลายผลได้บางทีมันไม่เกิดแล้วนั่นมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันอีกเหมือนกันมีเงื่อนไขปัจจัยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้ไม่ว่าผลที่เราคาดหวังจะเกิดหรือก็ไม่เกิดมันคือความไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าเราจะประคบประงมประคับประคองดูแลบีบคั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้อย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรม

ความเป็นธรรมดานี่ตัมบูฟังมีทั้งในตัวเราอย่างไรก็มีในคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นพ่อแม่เราจะเป็นพี่น้องเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นคนที่เรารู้จักในอดีตหรือปัจจุบันหรือที่ยังไม่เกิดตอนนี้จะมาเกิดข้างหน้าก็จะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนกันมีการเป็นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาเหมือนกันมีลักษณะก็ไม่ว่าจะมี AI ไม่มี AI มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมความที่มันจะต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาประเด็นคือพอมันมีการปรุงแต่งอย่างนี้การปรุงแต่งนี่คือสังขารดูไหมท่านผู้ฟังตามเงื่อนไขปัจจัยนี้เราจะให้กุศลเกิดได้ยังไงเราจะให้อกุศลมันดับหายไปได้ยังไงเพราะว่าถ้ามีการปรุงแต่งแล้วอย่างที่ว่าเกิดความลุ่มหลงเกิดความไม่เข้าใจเกิดความยึดติดยึดถือเอาการปรุงแต่งนั้นไม่ดีนะในทางตรงข้ามถ้าปรุงแต่งแล้วเกิดความรู้ยิ่งเกิดการปล่อยวางลดราคะโทสะโมหะนั่นปรุงแต่งดีนะเราจะปรุงแต่งแบบไหนในสถานการณ์เดียวกันได้นะทุกฝั่งเพราะกายเดียวเดิมที่มีลักษณะเหตุเงื่อนไขปัจจัยเป็นมายังไงยังไงมันทำให้เกิดความลุ่มหลงทำให้เกิดความเพลิดเพลินปรุงแต่งมาอย่างนี้แล้วโอ้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเราเห็นกันมาแล้วในขณะที่การพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าด้วยกายเดินเดียวกันนี่แหละสามารถตั้งเป็นกายคตาสติให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็ทำได้อยู่นะกายเดียวเดิมเหมือนกันคนหนึ่งเห็นกลับลุ่มหลงเพลิดเพลินมีอกุศลเกิดส่วนอีกคนหนึ่งเห็นกายเดียวเดิมกันนี้กลับมีความหน่ายคลายกำหนัดลดราคะโทสะโมหะได้ถามว่าเขามองแตกต่างกันยังไงในกายเดียวเดิมก้อนนี้ความต่างกันตั้งฝังมันเริ่มต้นตรงที่เรากำหนดถ้าเรากำหนดไม่ดีมันบึ๊ดบึ๊ดไปเป็นทางอกุศลได้กำหนดดีบึดบึดตั้งขึ้นเป็นทางกุศลได้กำหนดนั้นคืออะไรกำหนดไม่ดีคือสติที่เป็นมิจฉาเดินไปจดจ่อเพ่งตั้งไว้สังเกตในจุดที่มันจะให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงราคะโทสะขึ้นอย่างเช่นถ้ามองสิ่งที่มันสวยงามโดยความเป็นของสวยงามคุณกำหนดดูตรงความสวยงามกำหนดดูโดยเล็กหรือกำหนดดูโดยกว้างกำหนดดูโดยเล็กๆก็คือโดยอนุพยัญชนะเช่นเล็บสวยนะนี่นะผิวสวยนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนๆโอ้หรือว่าสุขภาพแข็งแรงนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนๆเลขคอเลสเตอรอลดีนะเลขน้ำตาในเลือดดีนะไบโอมาเกิดทั้งหลายอันนี้จะทำให้มองกำหนดลงไปแล้วเห็นแต่ความดีความสวยความเจริญอันนี้มิจฉาสติเกิดขึ้นละกำหนดดูในลักษณะที่ให้กิเลสมันเกิดกำหนดนี่ก็คือสังเกตใช่ไหมล่ะสังเกตก็คือสติไงสติที่ว่านี่คือมิจฉาสติไงแต่ถ้าตอนที่คุณกำหนดดูกำหนดดูสติแล้วสังเกตดูแล้วดูยังไงนะให้เป็นสัมมาดูยังไงให้เป็นสัมมาดูเห็นด้วยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงดูเห็นด้วยความที่มันเป็นของไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลเห็นกายเดียวกันแต่ว่าโอ้นี่มันเหี่ยวย่นได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงได้เป็นของไม่สวยงามอะไรอ่ะไม่สวยงามหนังนี่แหละไม่สวยงามผมนี่แหละไม่สวยก็มันสวยอยู่นี่ก็แสดงว่าคุณกำหนดดูแบบมิจฉาสติไงแต่ถ้าเราเห็นด้วยความไม่สวยเช่นโอ้โหถ้าลองไม่สักดูดิฟันลองไม่แปลงดูดิไม่ต้องคนอื่นแล้วตัวเองขี้เดียดก่อนเลย

โอ้เหม็นเหม็นมีคนก็บอกนะเวลาคนอื่นผายลมเหม็นแต่เวลาผายลมของตัวเองเนี่ยตดออกมาตดตัวเองไม่เหม็นเลยก็เหม็นนั่นแหละแต่ว่าพยายามมองให้ไม่เหม็นไงพยายามมองการแบบมากําหนดดูจุดที่มันจะหอมดีเป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นงี้ละมีฉาสติละแต่ถ้าเราเห็นโดยความมันเป็นของปฏิกูลมันเป็นของไม่สวยงามมันเป็นของที่ไม่ใช่จะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่อย่างนี้กำหนดดูตรงนี้การกำหนดการสังเกตดูจุดนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสติกับมิจฉาสติมันแยกกันตรงนี้นะท่านผู้ฟังถ้าโดยรายละเอียดเล็กๆเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ให้บาปอกุศลธรรมใดๆมันตามมาได้เห็นด้วยภาพรวมภาพรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหลายอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยนะแต่เราดูเล็กๆเช่นล้อเช่นพวงมาลัยเช่นเครื่องยนต์แยกเป็นส่วนๆกับดูโดยรวมดูโดยรวมก็รถตั้งกันเป็นยังไงการดูแยกเป็นส่วนๆนี่คืออนุพยัญชนะการดูโดยรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กๆทีละส่วนละส่วนหรือใหญ่ๆโดยรวมทั้งหมดดูแล้วเห็นแล้วสังเกตอย่าให้อกุศลธรรมมีราคะความลุ่มหลงเพลิดเพลินโทสะเกิดขึ้นแต่ให้กุศลธรรมคือความรู้ยิ่งปัญญาความเข้าใจความนายเกิดขึ้นแทนการสังเกตดูแบบนี้เป็นสัมมาสติเป็นการสำรวมอินทรีย์สังเกตดูที่กายของเราแล้วทุกวันเห็นความไม่เที่ยงแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วมีความเป็นของไม่สวยงามตั้งแต่ข้างในไปจนถึงข้างนอกเรามองคนข้างนอกเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเขาทะลุเข้าไปถึงข้างในตัวเราอย่างไรตัวเขาก็อย่างนั้นตัวเขาอย่างไรตัวเราก็อย่างนั้นแต่เราจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่สวยฉันไม่หล่อแต่เขาคนนั้นสวยหล่อไม่ต่างกันหรอกทุกท่านเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันตรงที่ว่าก็เป็นปฏิกูลเหมือนกันอาจจะมีความหยาบละเอียดประณีตต่างกันแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันอย่างนี้อย่างที่ว่าเหมือนกันไม่เที่ยงยังไงเขาเราอย่างนั้นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงตัววังสิ่งใดไม่เที่ยงท่านถามพระพุทธเจ้าติวไว้มันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเป็นของปฏิกูลใช่ไหมมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านถามสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปลักษณะนั้นน่ะเป็นทุกข์ถ้าเราจะมาหาสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะไม่เจอเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเราพยายามจะหาสุขกำจัดทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะทำไม่ได้กำจัดทุกข์ออกไปดูที่เหม็นๆออกไปดูที่ไม่ขาวให้มันขาวดูที่ไม่ตึงให้มันตึงดูจะกำจัดสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปใช่ไหมทำได้ท่านฟังทำได้นิดหน่อยทำได้เป็นบางครั้งบางคราวทำได้บางตามแต่เหตุตามแต่ปัจจัยถ้าเงินค่าครีมหมดเมื่อไหร่มันก็ตึงได้แค่นั้นหรือเงินค่าทำหัตถการหมดเมื่อไหร่ไม่ได้ทำหัตถการมันก็ขาวได้เท่านั้นจะหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่จะเจอแต่ของปลอมท่านผู้ฟังจะเจอสุขอยู่แต่เป็นปลอมปลอมจะเจอสุขอยู่แต่ว่าแค่แบบเดียวบางทีถูกหลอกด้วยไอ้สุขที่มันเจอแบบของปลอมไม่ได้อยู่นานมันก็ทุกข์อยู่ดีจึงเรียกว่าจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะไม่เจอจริงๆแล้วจะเจออะไรเจอแต่ความทุกข์เราจะเจอแต่ความทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นอันนี้แน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา

0: ท่านถามนะ
1: ควรแล้วไหมควรแล้วหรือหนอที่เราจะเข้าใจมีมุมมองมีทัศนคติว่านี้เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราควรไหมมันก็เป็นของเราอยู่ท่านนี่กับตัวฉันกายฉันรถฉันบ้านฉันโทรศัพท์มือถือของฉันสิ่งของของฉันของฉัน
0: เอาก็คุณซื้อมาก็ของคุณใช่ไหมล่ะ
1: ไอ้ที่ว่ามันเป็นของเราเนี่ยถ้าเราขายไปให้คนอื่นอะสมมติคุณขายรถขายโทรศัพท์มือถือขายบ้านขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้าม
0: ันก็ไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมล่ะมันก็เป็นของเขา
1: เราแสดงว่ามันเปลี่ยนมือกันได้ไอ้ที่เป็นของเราเออมันก็เป็นของเขาได
0: ้ที่ตรงนี้แหละท่านฟัง
1: มันก็ไม่ใช่ของเราไงเพราะถ้ามันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราตลอดเราก็กายนี่ไงท่านกายเนี่ยเป็นของเราไง
0: มุมมองตรงนี้ท่านฟังที่สำคัญ
1: กายของเรามันของเราจริงไหมสมมติแล้วทำไมตับคุณบริจาคให้คนอื่นได้ตาไตอย่างเงี้ยไตถอดออกมาดิแล้วไปให้คนอื่นดูหรือไตเรามีปัญหาเอารับของคนอื่นมาดูเปลี่ยนเหมือนอะไรเลยท่านผู้ฟัง
0: ไม่ต้องพูดถึงไตถึงตับแล้ว
1: หัวใจเขายังเปลี่ยนได้สมองทุกวันนี้ก็ยังเปลี่ยนได้เลย
0: ดวงตาก็เปลี่ยนกันได
1: ้มันของเราจริงไหมล่ะที่บอกว่าถ้ากายของเราสิ่งของภายนอกอาจจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมรถบ้านเปลี่ยนมือได้ไม่ใช่ของเรา
0: ขายก็เป็นของเขาร่างกายเราก็เหมือนกันนั่นท่านผู้ฟัง
1: ขายเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้ทุกส่วนเหมือนอะไหล่รถยนต์อย่างนี้เลยเอาแล้วอันไหนมันของเราจริงๆล่ะก็ถ้ามันของเรามันต้องของเราจริงๆใช่ไหมล่ะแต่ว่านี่ของเขาก็ยังเอาไปได้ขนาดว่าไม่ได้ว่าจะให้เขายังเอาไปได้พวกขโมยอวัยวะยังมีท่านผู้ฟังแล้วงั้นมันจะเป็นของเราได้ไงถูกไหมล่ะมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของที่ก็เรียกว่าเป็นอนัตตามุมมองตรงนี้ท่านฟังมุมมองทัศนคติความเข้าใจทิฏฐิตรงนี้เราต้องให้เข้าใจชัดเจนว่าโอ้มันไม่ใช่ของเรานะนี่นะ
2: เพราะว่าถ้าเราไปเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราจะทุกข์มากเหมือนเราพยายามหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอพยายามเท่าไหร่ก็ยากด้วยเหนื่อยเปล่าเราจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่เจอเหมือนกันเราจะพยายามมากแล้วก็เหนื่อยเปล่าได้ก็แบบชั่วคราวไม่จริงเป็นของปลอมสุขจอมปลอมเป็นของเราจอมปลอมไม่ได้ว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นหลักแหล่งอะไรได้ท่านเปรียบเหมือนคนที่ไปแสวงหาแก่นไม้ท่านผู้ฟังแล้วก็ไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งเอางี้คิดว่าในนี้มันจะมีแก่นไม้ก็เลยปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เห็นท่านผู้ฟังปอกไปปอกไปเอ้าไม่หมดแล้วอะเหลือแต่แกนไส้นิ่มๆด้วยเนี่ยแล้วข้างในนี้มันจะมีแก่นได้ไงแข็งๆไม่มีแต่ระหว่างที่เราปอกออกปอกนี่ลุ้นอยู่นะมันน่าจะมีมันน่าจะมีเหมือนคนเล่นหวยท่านผู้ฟังวันหวยจะออกนี่โอ้ยซื้อได้เลขเด็ดมาปรุงแต่งเต็มที่เลยฉันได้เงินมาจะซื้ออะไรจะให้ใครจะทำยังไงกับเงินนั้นซื้อมาแล้วแล้วจะทำไงต่อกับสิ่งนี้โอ้ยแบบสบายใจมากเลยดีใจมากเลย
0: เหมือนคนปอกกับกล้วยนี่นะ
2: ลุ้นว่าข้างในต้องมีต้องมีต้องมีแต่พอหวยออกตัมบูฟังเลยเงียบมิดเอาไม่ตรงไม่ตรงเลขที่วางไว้ความฝันหวานทั้งหมดเนี่ยพังตึ้มเลยมาลายไม่เหลือชิ้นดีชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแบบว่าจะเก็บไว้ไม่เหลือพังหมดปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ไม่เห็นเลยจะไปเห็นกันได้ไงพิจารณาลงไปลงไปเนี่ยความเป็นตัวตนอยู่ตรงไหนในกายนี้แม้

เศษเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มีจี้ลงไปตรงไหนมันโอ้มันกลายเป็นช่องว่างเป็นของเปล่าเป็นของว่างอวัยวะไหนเอาว่ามาดูวันนี้ของเราเล็บบ่เล็บก็ตัดทิ้งอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยผมหมอผมก็โกนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนนี่เหมือนกันหัวใจอ่ะก็อย่างที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะหัวใจเราดวงเนี้ยไม่เหมือนกับดวงที่10เดือนที่แล้วนะ10ปีที่แล้วนะคนละก้อนกันนะร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยมันทำการก๊อปปี้ตัวเองเซลล์อะแล้วเซลล์เก่าก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาทางเทคนิคแล้วมันคนละตัวกันคนละก้อนกันคนละอย่างกันไม่ใช่ตัวเดียวกันความเป็นตัวตนเอาต่อให้เจาะลงไปอีกอะในทางชีววิทยาเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในทางฟิสิกส์อะคุณแยกไอ้ส่วนที่เป็นอวัยวะออกเอาก็เป็นโมเลกุลแยกโมเลกุลออกก็เป็นอะตอมอะตอมมาหลายๆอะตอมมาต่อกันใช่ไหมล่ะแยกอะตอมออกมันก็เป็นส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนใช่ไหมล่ะอิเล็กตรอนนี่ก็ช่องว่างซะส่วนใหญ่ในนิวเคลียสแยกต่อไปอีกโอ้มันก็เป็นควักเป็นอะไรที่ละเอียดลงไปอีกนั่นก็เป็นช่องว่างอีกเหมือนกันเดี๋ยวหายได้เดี๋ยวตั้งอยู่ได้เอ๊ะมันอะไรเกิดดับๆแต่ทำไมดูภายนอกมันคงที่คงตัวเหมือนมีอยู่ตลอดแต่พอดูข้างในเอ้ามันทำไมเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นก๊าซเป็นคลื่นมันก็เพราะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนความจริงๆมันเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนี้นั้นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั้นเป็นตัวตนของเราคำตอบของคำถามนี้คือไม่ควรจิตอย่าไปเข้าใจว่ากายนี้เป็นของเรามุมมองที่ให้เข้าใจว่ากายนี้เป็นอนัตตาต้องให้เกิดขึ้นให้เข้าใจว่าเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเนตังมะมะไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมิไม่ใช่ตัวตนของเรานะเมโสอัตตาเราไม่ของใครก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราของเขาเปล่าก็ไม่ใช่ของเขาอีกนะผู้ฟังเพราะเขามันก็คือเราแต่เป็นตัวเขาอ่ะแหละตัวเรายังไงตัวเขาก็อย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นของโลกนะผู้ฟังมันเป็นของโลกนี้ที่มันมีการปรุงแต่งมีวัฏฏวนมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดับไปมันเป็นของโลกอย่างนี้คำว่าของโลกนี่คือมีเกิดขึ้นดับได้เปลี่ยนแปลงได้นี่คือของโลกคำว่าของโลกนั้นมันคือมีเหตุมีปัจจัยตามแต่เงื่อนไขที่จะปรุงกันมากายเราเป็นของโลกมีความเป็นอนัตตาอย่างไรกายของคนอื่นหรือว่าของคนอื่นนะคือเด็กชายนี้เด็กหญิงนี้นางนี้นายนี้คนอื่นนั้นน่ะก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละของโลกอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นนักการเมืองจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นพ่อค้าจะเป็นข้าราชการผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะท่านฟังเหมือนกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันโดยความเป็นอนัตตาเหมือนกันโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือไว้ว่าเป็นตัวตนใดๆไม่ควรเหมือนกันไม่ต่างกันเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในกายของเรานี้ทุกวันวางความยึดถือในกายนี้เสียเพื่อให้เราเกิดความรู้ข้อนี้ด้วยความรู้ความเข้าใจข้อนี้จะทำให้เราคลายกำหนัดจะทำให้เราวางความยึดถือในกายนี้ด้วยอะไรนะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยคิดเอานะแต่ปัญญาเกิดได้

0: เกิดจากความคิดได้ปัญญาเกิดจากการพิจารณาการที่เราพิจารณาคือการคิดด้วยสมาธิจิตที่เราเป็นสมาธิจากเมตตาที่เราตั้งเอาไว้แล้วเรามีการคิดในลักษณะที่เป็นโยนิโสมนสิการการคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นคือการพิจารณาการพิจารณาจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นเครื่องมือให้เกิดการปล่อยวางพอมีการปล่อยวางแล้วเราจะรู้ถึงการปล่อยวางนั้นได้ด้วยญาณญาณก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งแต่เป็นปัญญาญาณนะบุฟังไม่ใช่ปัญญาจากการพิจารณาเพราะการพิจารณาอาศัยความคิดอาศัยสมาธิแต่ปัญญาญาณอาศัยการปล่อยวางพอได้มีการปล่อยวางแล้วปัญญาญาณจะเกิดขึ้นญาณนี่มันเป็นยังไงเหมือนท่านผู้ฟังดูคลิปหรืออ่านรีวิวร้านอาหารนี่นะโอ้อร่อยอย่างนี้รสชาติอย่างนี้โอ้เนื้อเด้งดึงอย่างนี้มี texture อย่างนี้ก็อธิบายนะเราก็อธิบายคือเราฟังอาหารด้วยหูคุณเอาหูลงจิ้มลงไปในน้ำซุปหรือฟังเขาอธิบายเรื่องอาหารมันจะได้สักเท่าไหร่จนกระทั่งว่าลิ้นคุณไปโดนสิ่งนี้ซะกินเข้าไปซะ texture มันเป็นยังไงจริงรสชาติหวานเค็มของเขาเป็นยังไงจริงเราจะรู้ได้เองจริงๆการที่เราฟังเขารีวิวร้านอาหารกับการที่ลิ้นเราไปโดนอาหารนั้นจริงๆมันไม่เหมือนกันนะการที่ลิ้นเราไปโดนจริงเนี่ยคือญาณเกิดขึ้นญาณคือวิญญาณรับรู้ได้เองจริงในสิ่งนั้นการที่เราวางจิตเราแบบชุ่มเย็นลงไปคุณจะรับรู้ได้ด้วยญาณญาณนี้คือปัญญาญาณเราทำปัญญาญาณให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาการพิจารณาคือเหมือนคุณฟังเขารีวิวอะฟังเขารีวิวอาหารอะจนทั้งว่าคุณวางได้เองวางได้เองคือชิมอาหารนั่นเองแล้วญาณเกิดขึ้นอ๋อมีปัญญาญาณเกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาจากการพิจารณาเกิดขึ้นด้วยพลังสมาธิที่เราตั้งไว้จากเมตตาเมตตาท่านผู้ฟังจะทำให้จิตเราเป็นสมาธิได้แผ่ไปแล้วพิจารณาปล่อยวางแล้วเกิดญาณคือปัญญาท่านผู้ฟังรักษาตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตานี่นะไว้ให้ตลอดทั้งวันเลยนะจะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอยู่บ้านหรือไปที่ทำงานหรือไปที่ไหนให้ประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้ไปตลอดจิตเราจะชุ่มเย็นตลอดจิตเราจะสามารถตั้งการกำหนดรูนีไว้ได้ตลอดนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: กสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จ่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม
9: ่นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
10: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยาย

0: ระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
2: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กซ์เพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ผมพฤทธแก้วพิบูลนะครับแล้ววันนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนดีสั่งนะครับเราไปถึงทีมงานของ New Media นะครับผมว่าที่ร้อยตรีคุณากรเซมพิทักษ์นะฮะคุณอัครเดชคัมภีระและคุณเดชาธรชัยโสดาด้วยนะครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังนะฮะที่รับฟังผ่านทั้ง FM 92.5 MHz นะครับ AM 819 891 kHz และวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับและสำหรับในเรื่องแรกนี้นะฮะสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาครับซึ่งก็ประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับทั้งนี้ครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทก

0: ภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการรวมแล้วกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการเผยสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจไทยปลายปีซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติท่านบอกพร้อมนะคะที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดประชุม World Bank IMF เชื่อมั่นว่าช่วยกระตุ้นทางด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนในไตรมาสสุดท้ายค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงทิศทางและเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนะคะท่านบอกว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวสินค้าการเกษตรที่ส่งออกได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ก็มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างน่าพอใจในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเพื่อแถลงให้ทราบต่อไปนอกจากนี้สถาบันได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกทั้ง3แห่งยังได้มีการปรับหมุดนะคะปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะสู่ระดับในเชิงบวกซึ่งสะท้อนนะถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินของไทยด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในสัปดาห์หน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก World BankIMF Annual Meeting ค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเดินทางมาเข้าร่วมในประเทศไทยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพในความพร้อมของประเทศไทยแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศเรื่องของการลงทุนการหารือข้อตกลงทางด้านของเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลทั้งนี้ค่ะหากมีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มองความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวท่านเตรียมรับฟังรายงานความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากการบินไทยซึ่งปัจจุบันก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางรัฐบาลก็พร้อมให้แนวทางสนับสนุนในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ที่จะขับเคลื่อนให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สร้างรายได้และก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมนะคะสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคม2569เรามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank นะคะ IMF กันเพราะว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีทั้ง Work From Home แล้วก็วันที่16ตุลาก็มีการประกาศเป็นวันหยุดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเพื่อการจราจรนี่แหละจะได้สะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาเข้าประชุมค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกันนะฮะช่วงนี้ไปดูกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นกันสักหน่อยกันนะครับนอกจากเรื่องของการประชุมของ IMF และ World Bank ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆขอประกาศเตือนหน่อยแล้วกันเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคนะฮะโดยอธิบดีนายแพทย์มนเทียนคันนาสวัสดิ์ก็มีการเปิดเผยนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่5ตุลาคมซึ่งจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานนะครับที่แคว้นอิสคุตที่รัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมามีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยทั้งหมดที่จะนำเสนอตรงนี้คือเรื่องของกรณีของสงสัยนะครับการระโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตนะครับผมจากเชื้อกัลโรคหรือไม่นะครับและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่

0: างได้ครับแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความต้องสงสัยนะครับแต่ทางไทยเราคือกรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลโดยตรงเพิ่มเติมเลยกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดจากคนสู่คนไหมยังไม่รู้เป็นเชื้อของกาฬโรคหรือเปล่านะครับแต่ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดในรัสเซียก็ยังจำกัดพื้นที่อยู่ในเฉพาะรัสเซียยังไม่มีการรายงานการแพร่กระจายไปชุมชนอื่นหรือนอกพื้นที่นะครับอีกทั้งทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับโรคนี้นะฮะต้องสงสัยนะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบการรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนพอเกิดเรื่องขึ้นที่รัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็ต้องรายงานกันแล้วก็มีการเตรียมการในประเทศไทยแล้วก็การเฝ้าระวังด้วยนะครับโดยนะครับผมโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งก็จะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยเหมือนโรคทางเดินหายใจที่เราน่าจะพอทราบกันอยู่นะครับของผู้ป่วยคล้ายๆกับตระกูลโรคปอดคือโควิดนะครับไอจากคนนี้ไปคนนี้โอกาสติดได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถจะแพร่ได้ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่สามารถจะแพร่เชื้อได้และมักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันครับโรคนี้มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมพี่ไอนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยน
1: ะ
0: เมื่อกี้ไอด้วยนะฮ
1: ะ
0: และโรคนี้มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้ระยะฟักตัวสั้นฉะนั้นจะรู้ผลเร็วมากนะครับการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสทั้งนี้ครับชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดนะครับจากกาฬโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของกาฬโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดและแพร่กระจายมาสู่ปอดจึงรุนแรงและสามารถจะแพร่กระจายจากคนไปสู่คนได้ซึ่งเรื่องนี้เพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางจำกัดเที่ยวบินหรือเปิดการคัดกรองพิเศษแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากระบบเฝ้าระวังปกตินั้นยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ทั้งนี้ครับโรคที่อยู่ในพ.ร.บ.โรคติดต่อประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการสอบสวนโรคและความพร้อมทางห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนหากพบผู้ต้องสงสัยที่มีอาการเช่นมีไข้ร่วมกับมีปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่รัสเซียสามารถจะเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีครับโดยทางกรมควบคุมโรคนั้นจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งข้อมูลให้ได้รับทราบเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่แค่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซียและเป็นโรคที่รุนแรงก็เลยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนนะครับเหมือนที่ตอนเกิดอีโบลาซึ่งอีโบลาก็ยังตั้งแต่วันที่เกิดอีโบลาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องนำมาเรียกว่าเตือนกันก่อนเตือนแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับ
1: ค่ะอ่ะ6:18 วันนี้ฝนตกกันเรียกว่าตั้งแต่ช่วง1:30
0: เมื่อวาน
1: สำหรับกรุงเทพมหานครไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฝนรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝน

0: นฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนั้นควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในช่วงนี
1: ้ครับผมเราจะมาลงกันในรายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันในวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับอัปเดตล่าสุดก่อนแล้วกันสำหรับเรดาร์เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มฝนนะฮะเมื่อช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกา5นาทีหรือว่าสักประมาณ20นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับขณะนี้นะฮะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาคร4จังหวัดนี้มีฝนเบาบางถึงฝนปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มฝนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือมุ่งลงใต้ไปทางโซนนครปฐมโซนของสมุทรสาครและพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับผมอาจจะไปถึงพื้นที่ของราชบุรีได้นะครับส่วนที่มาบอกว่าไปดูในรายจังหวัดนะครับก็สรุปจากทั้งประกาศฉบับที่10เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาว่าอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับในวันนี้วันที่6ตุลาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคกลางครับจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังภาคใต้เรียกว่าแทบจะครบทั้งภาคเลยนะครับแล้ววันนี้ภาคตะวันออกนะอย่างที่บอกมีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนฉะเชิงเทรานะครับผมน่าจะมีสถานการณ์ที่คาดหวังว่านะฮะจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีค่อนข้างจะหนักมากส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อแล้วก็จะมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันสักหน่อยแล้วกันตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ของทั้งฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ของทั้งปราจีนบุรีค่อนข้างหนักนะครับโดยข้อมูลนะฮะเมื่อช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณสัก1ทุ่ม2ทุ่มก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีน้ำท่วมแทบจะเต็มพื้นที่แล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะฮะตรงนี้ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนครนายกนะครับถนนเส้น3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมช่วงคลอง22ไปถึงบริเวณของสะพานรถไฟคลอง6ตอนนี้พบว่านะฮะมวลน้ำเนี่ยได้ทะลักเข้ามาท่วมบริเวณดังกล่าวซึ่งรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านได้แล้วนะครับขณะที่รถสูงนะฮะรถบรรทุกบางคันก็พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำคือนอกจากน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถจะไปได้คือน้ำมีความไหลเชี่ยวพอสมควรรถที่จะขับฝ่ากระแสน้ำก็ต้องดูด้วยบางทีก็ไหลแรงแล้วก็เครื่องดับนะครับตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยกันเคลื่อนย้ายในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะในพื้นที่ของทางจังหวัดนครนายกส่วนพื้นที่อื่นนะฮะของทางนครนายกนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้ำจากแม่น้ำนครนายกมารวมกันอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของนครนายกด้วยเหมือนกันครับส่วนที่ปราจีนบุรีตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีตอนนี้เข้าขั้นค่อนข้างจะวิกฤตครับโดยน้ำท่วมสูงนะครับมากๆครอบคลุมทั้ง9ตำบลและถนนทุกสายนั้นถูกตัดขาดนะครับผมน้ำท่วมแทบจะ 100% แล้วนะครับและก็น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอีกประมาณ15เซนติเมตรซึ่งพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีก็คือที่อำเภอบ้านสร้างถนนหลักถนนรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับต้องใช้รถยกสูงมากๆนะ

0: ครับแล้วก็เรือเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงพี่น้องนะฮะในพื้นที่ของนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีแต่ข่าวดีคือวันนี้น่าจะไม่ฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับ
1: ค่ะในส่วนของกรมชลประทานเองตอนนี้ก็เปิดศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำ

0: กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งการช่วยเหลือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อุทกภัยโดยศูนย์แห่งนี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมกักขังน้ำชำรุดนะคะรวมถึงประตูระบายน้ำที่ขัดข้องผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้จดไว้เลยนะคะ02-583-3495 02-583-3495 หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานเมื่อได้รับแจ้งเหตุศูนย์นี้จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานก็ยืนยันความพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับผมน่าจะปิดท้ายสำหรับในช่วงแรกก็คือการลงพื้นที่ช่วยเหลือเมื่อช่วงล่าสุดเลยแล้วกันก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเมื่อวานครับวันจันทร์เวลาประมาณสัก4 โมงเย็นโดยประมาณนะฮะทางท่านมท.3เจเศรษฐไทยเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่นะครับผมปฏิบัติพื้นที่ที่รังสิตปทุมธานีครับเพื่อเป็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลการช่วยเหลือและการดูแลพื้นที่ที่ประชาชนได้มีการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งภารกิจเมื่อวานนะฮะเป็นการมุ่งในการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่ของรังสิตโดยเป็นการลงพื้นที่ไปที่บริเวณของหมู่บ้านช้างทองข้างโรงเรียนอุดมวิทยาครับภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์นะฮะการเติมจุลินทรีย์เนี่ยลงไปในบริเวณน้ำขังเพื่ออะไรฮะคือพอเติมจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยเป้าหมายคือในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำครับรวมไปถึงการช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าน้ำเสียปั๊บก็จะมีกลิ่นการเติมจุลินทรีย์ก็จะช่วยในการย่อยเพื่อจะลดต้นต่อก็คือลดของความเสียกลิ่นก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างคือน้ำยังไม่ได้ออกไปหมดนะครับผมโดยมีการประสานงานกับทางนายกเทศบาลนครรังสิตนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับตรีลุบทูบกระจ่างมีการรับมอบจุลินทรีย์ไปจัดการในพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีการประสานงานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลพื้นที่เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่นะฮะได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับมีการเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะและภาคประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายมาเชื่อมกันทั้งการดูแลคุณภาพน้ำลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนทางท่านมท.3นะฮะก็ได้กล่าวนะฮะว่าการดูแลหลังสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่เมื่อน้ำลดก็ต้องมีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสภาพแวดล้อมนะครับผมก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับจนถึงช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับการสื่อสารข้อมูลให้ได้รับทราบเนี่ยก็ต้องถูกต้องและทั่วถึงด้วยนะครับทั้งนี้การบูรณาการครั้งนี้มุ่งเชื่อมการทำงานใน3ด้านคือช่วยเหลือฟื้นฟูสื่อสารนะครับเพื่อจะดูแลในพื้นที่เมื่อวานก็คือพื้นที่ของรังสิตนะครับผมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะแล้วกลับมาติดตามกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไร

0: ช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
1: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
0: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก ก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องละครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยเลยครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6-8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้ โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรชบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเข้าเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและ การสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffic ฟองดูเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมและครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพกระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดและครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทออทโดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคองร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับ ซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันเลยครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
6: 6:52 น.กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีของร้องข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงครับดอกเบี้ยสูงสุดนั้น 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับซึ่งดอกเบี้ยนั้นได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนั้นสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO MyMo ครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Call Center ครับ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงนะครับผม
7: ค่ะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เร่งที่จะประสานแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและ65จังหวัดที่จะเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยย้ำนะครับว่าประชาชนนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พูดถึงในความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยนั้นได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินแล้วค่ะส่วนที่2นั้นเป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยที่ประจำประสบทุกข์ภัยนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่ากรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าอาคารสูงนั้นถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปในกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งปภ.ได้แจ้งและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมกว่า65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งก็จะใช้เวลานั้นไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการและก็คาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ
6: ครับ
7: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐคือล่าสุดก็มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,656,000 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะยื่นคำร้องสูงถึง 458,000 ครัวเรือนรองลงมาก็คือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับค่ะซึ่งทางปภ.เองก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าข้อปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็มีการตรวจสอบในเรื่องของการพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้กรณีระบบแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยประชาชนนั้นสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันค่ะแล้วก็ตรวจสอบวันเริ่มเกิดภัยระยะเวลาน้ำท่วมให้ตรงกับความเป็นจริงและให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องการรับสิทธิ์ก็คือระยะเวลา7วันขึ้นไปซึ่งปภ.ได้กำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับประเภทของเงินทั้งเงินทดลองราชการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
6: ครับผมจากเรื่องของอุทกภัยนะฮะช่วงท้ายนี้ไปดูกันที่งานเทศกาลในจังหวัดต่างๆกันหน่อยนะครับผมนอกจากอุทกภัยแล้วก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สามารถจะเรียกว่าทำให้รายได้กระจายตัวไปในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาคือช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากินเจคุณเชียร์นันจะกินไหมฮะปีนี
7: ้กินนะฮะ
6: กินเจหรือกินทุกอย่าง
7: กินเจนะเราต้องกินนะฮะ
6: กินเจกินเจเขาต้องเริ่มล้างท้องวันไหนนะ
7: วันที่9
6: วันที่9วันนี้วันที่6ใช่ไหมฮะ
7: ค่ะ
6: ก็คือวันศุกร์นี
7: ้ค่ะ
6: วันศุกร์นี้ก็เริ่มล้างท้องนะครับสำหรับนะฮะอีกหนึ่งที่นะฮะก็จริงๆการจัดงานเทศกาลกินเจมีหลายพื้นที่วันนี้นำเสนอกันนะครับสำหรับที่จังหวัดยะลาครับเทศบาลเมืองเบตงนะฮะเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจประจำปีนะครับสืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนครับซึ่งระหว่างวันที่10ก็คือวันเสาร์นี้ถึง18ตุลาคมนะครับผมบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแปะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงครับส่งเสริมนะฮะร่วมกันถือศีลกินเจละเว้นอบายมุขด้วยบางคนคิดว่ากินเจอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะถือศีลด้วยนะครับแล้วก็ละเว้นอบายมุขด้วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะครับสำหรับงานนะฮะก็จะจัดขึ้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่10ช่วงกินเจถึงวันที่18ตุลาคมนะครับพื้นที่ไหนใกล้ก็สามารถจะเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจได้นะครับผมอ่ะวันนี้เราสองคนเดี๋ยวเราเช้านี้เราไปหาข้าวกินกันก่อนนะฮะคุณชยานันแก้วกล่ำผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและช่างครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษ1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,000